0: ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปอย่างประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของ2ประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิศาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
0: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1:05.057คว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาล์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1:17.072สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรม นันทพัฒน์มูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัจฉาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเพเนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและหลุยเอนริเก้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 ซม.และเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซม.และเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
12: หนึ่งนาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหล่เช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
19: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลย ว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลงมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆท่านผู้ฟังคะไมสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียดไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของไมสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองไมสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงไมค์สากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูโอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้ไมสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
21: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนนะคะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
20: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหมายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
4: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
2: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
23: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็ลองมาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
22: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เว เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
3: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
22: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
6: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
8: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำอะค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
6: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สคร5ราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
8: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
6: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไป หากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
11: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
10: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
24: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุ ในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมา

ภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดมัตตมนคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าและทำประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตรบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์
พาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกรรมมากจนก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตะธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการโดนบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลง
ากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมอันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะ
จนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตากรุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทธองค์เป็นไปด้วยความเมตตากรุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณาให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกาลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์โยมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้
การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะคู่ขนานไปกับทาง Facebook Live ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับ DJ กุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีเขาเรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะพระเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณอุปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมายาแล้วก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตน์ธารานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43ไปจนมาจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือเข้ามาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะครับก็จะมีพอทราบข่าวใช่ไหมครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาก็เรียกฉลามหูดำนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัว เมื่อปีเมื่อ22 สิงหา 67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหัวดำที่เข้ามาแต่ยังในบริเวณนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามคิ้วดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
2: ครับมีครับบริเวณอ่าวมะหยาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารติดแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
2: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการปิดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมะหยาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมะหยาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยกันอนุรักษ์ครับเรื่องของการทำทุ่นต่างๆทุ่นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกว่าประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: อืมจริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
2: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาก็จะมีหนึ่งกรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40 นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกติครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
2: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่นะครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับ แล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นเนี่ยอาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะมูฟไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
2: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางนะครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทะเลหมู่เกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะแก่งต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆหมดแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างเนี้ยเราก็ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองนะครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วแหละการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานหาดนพรัตน์ทะเลหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะว่าทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วยครับ
1: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
2: ใช่ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละพื้นที
1: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
2: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่ อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยไม่โดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราครับครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ครับครับขอบคุณคุณครับ
1: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
3: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือ ความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็น

0: ชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
3: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
4: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FMรายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: นมัสการวันแทบปีวาดครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็ขอบคุณคุณนุ่นครับสวัสดีท่านพระใจนะครับขออนุญาตเป็นสิริมงคลนิดนึงครับท่านพระใจครับอันนั้นสมาธิพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจะสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวาตังปะคะวาเทวิข้าพเจ้าทั้งสองคือสุวัฒนกุลกับท่านชัดชัยแล้วก็ท่านที่สามคือผู้ซึ่งเป็นผู้คอยดูแลควบคุมรายการคือท่านนุ่นนะครับขอพิฆาตพระผู้มีพระเจ้าผู้ถึงผู้เบิกบานส่วนกระขาตัวปะคะวาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระเจ้าจัดไว้ดีแล้วสมังนุสามิข้าพเจ้าทั้งสามสุวรรณวัฒนกุลคุณทัชไชและคุณนุ่นขอนมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนปะคุโตสาวสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิข้าพเจ้าทั้งสามสุวรรณวัฒนกุลท่านทัชไชและท่านคุณนุ่นขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ครับขอให้การภาวนาในคราวนี้เป็นไปด้วยความสุขดีแก่ทุกท่านและข้าพเจ้าทั้งสามสวัสดีท่านทัชไชครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับ
6: ท่านสุรวงศ์ฮะดร.สุรวงศ์นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับโอ้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่ได้เป็นแขกรับเชิญครับ
5: ครับผมด้วยความยินดีครับเพราะท่านทัชชัยเองก็เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีความรู้มากมายประสบการณ์เยอะแยะนะผมเคยเชิญท่านทัชชัยมาก่อนหน้านี้มาปีก่อนเขาได้คุยกันอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับวันนี้ก็ได้จังหวะเวลาที่เป็นสิริมงคลนะฮะก็ผมเริ่มยิงเลยนะฮะคือไม่รอให้เขายิงก่อนครับถ้ารอเขายิงก่อนสักประมาณ 4-5 นัดไปครับเรายิงกลับไปดีเราจะโชคร้าย
6: ได้เลยครับ
5: ยิง
6: ยินดีครับ
5: ยิงก่อนเลยครับท่านได้เชิญครับยิงว่าท่านทัชชัยเอาสัก 2-3 นาทีหรือ 5 นาทีเอาสัก 3 นาทีก็ได้ว่าก่อนหน้าที่จะมาชวนคุยกันเรื่องสำคัญเนี่ยชีวิตความเป็นมาของท่านทัชชัยเนี่ยมีความสุดยอดมีความเหนื่อยเนี่ยอะไรบ้างผู้ฟังก็จะได้เก็บไว้เป็นกำลังใจว่าโอ้นึกว่าเราเหนื่อยคนเดียวนะแต่นึกว่าเราเหนื่อยคนเดียวนะครับใช่ไหมครับ
6: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าลำบากมันต้องมาก่อนความสบายอยู่แล้วถ้าใครอยากได้ความสบายก่อนลำบากเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะบางครั้งเนี่ยเราพยายามหาเขาเรียกว่าหาจุดตัดของชีวิต หาสิ่งดีๆในชีวิตแต่บางครั้งเนี่ยคือชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอยู่3ช่วงนะมีคนหาชีวิตสร้างชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่อยากจะใช้ชีวิตแต่วันนี้เราต้องค้นหาก่อนถ้าวันนี้ค้นหาเจอเร็วเราก็ได้ใช้ชีวิตได้เร็วแต่ค้นหาให้เจอก่อนอะเราค่อยสร้างใช่ไหมฮะพอสร้างเสร็จแล้วที่เหลือก็ใช้จริงๆเรามนุษย์เราเกิดมาทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะเขาเรียกเพื่อที่จะไปไม่มีใครอยู่คำโลกครับแล้วผมคนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าคลองของธรรมนะอยู่ในธรรมะเราไม่กินบุหรี่ไม่ดูดแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ถูกสอนมาว่าอย่าไปคล้องเกี่ยวเนาะก็แน่นอนว่าอดีตผมเป็นวิศวกรการบินก็คือจริงๆเราก็บอกว่าเราเป็นอินสเปกเตอร์อยู่ในบริษัทการบินแห่งหนึ่งนะครับแล้วตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่พาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหาหมอประจำคือเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนาะเราก็มองว่าเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนแก่ต้องป่วยทำไมพ่อแม่เราต้องป่วยบางทีป่วยเป็นโรคร้ายแล้วทำไมเราคิดว่าเราโชคร้ายอ่ะทำไมบางคนไม่เป็นบางคนไม่เป็นแต่ก็คือพอแก่ตัวลงเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะสมัยก่อนที่เราใช้คำว่าความชราซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าใครใช้คำว่าความชราเนี่ยมันคือการที่เราหนีไม่พ้นเนาะมันต้องไปทุกคนถ้าใช้ว่าความชราปุ๊บเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเคยสังเกตไหมฮะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค้นพบว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้คำว่าโรคชราผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตที่ดีที่สุดอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปหาผมมองว่าวงการการบินสมัยก่อนนะก็คือเป็นอะไรที่ยากแล้วก็สมัยก่อนความคิดของผมเนี่ยอะไรที่ยากเนี่ยมันจะได้เงินเยอะแล้วผมไม่กลัวความยากฮะถ้าเรากลัวความยากเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์มีโอกาสรวยหรือมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะเราก็ไปอยู่ในวงการการบินแต่หลายๆครั้งที่เราเห็นหลายๆคนบางคนเนี่ยอันนี้จริงๆเนาะนี่คือเรื่องจริงบางคนเห็นกันวันนี้พรุ่งนี้เสียชีวิตละอาจจะทํางานเยอะหลับในเราก็เห็นเฮ้ยมันชีวิตเราเนี่ยแล้วก็บางคนก็ป่วยพอเรามองเห็นเนี่ยเราเห็นธรรมชาติของชีวิตคนแล้วเราก็มองว่าเอ้ยพ่อแม่เราก็ป่วยแล้วก็หาเงินมาเราก็เอาเงินมารักษาตัวทีนี้มาถึงตัวเราละเราก็มองว่าเราไม่อยากป่วยพอเราไม่อยากป่วยเนี่ยเราทำยังไงฮะที่เราจะไม่ป่วยเราก็เริ่มดูแลตัวเองเริ่มมีสติในการดูแลตัวเองผมก็เริ่มออกกำลังกายเริ่มทำอะไรตามที่หลายๆคนทำกันเริ่มกินตัวนั้นตัวนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคำว่าความชราเนี่ยเราหนีไม่พ้นณวันหนึ่งก็คือด้วยที่เราทำงานหนักพักผ่อนไม่พอแล้วก็เครียดจริงๆต้องบอกว่าอะไรที่มันได้เงินเยอะเนี่ยมันจะเครียดแน่นอนฮะคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยมารับผิดชอบอยู่หลายร้อยชีวิตซึ่งงานที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าเราทำงานไปสักชิ้นหนึ่งแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีคนอีกร้อยชีวิตขึ้นเครื่องบินที่เราทำไปความเครียดมีไหมมีฮะผมบอกให้เลยว่ามีมากแล้วยิ่งเราอยู่สูงมากเรายิ่งเครียดมากเพราะว่าเราต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเราไม่ได้ทำเองแต่เราต้องรับผิดชอบตัวผมเป็นอินสเปกเตอร์ก็คือคอยสแตมป์งานที่ได้รับการตรวจซ่อมผมตรวจซ่อมเสร็จแล้วก็ให้ช่างไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องสแตมป์พอสแตมป์ไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าความเครียดมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นจากในต่างประเทศนะก็คือว่าเวลาเครื่องบินตกปุ๊บหรืออะไรตกปุ๊บเนี่ยคนที่อันตรายที่สุดก็คือพวกผมนะครับแน่นอนนะฮะมันทำให้เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านกฎหมายก็กฎหมายแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับถ้าเรามองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแต่เรามั่นใจนะฮะก็คือเราทำไปเนี่ยเรามั่นใจแต่ความเครียดมีอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่คือเราทำบาปแบบมหันต์เลยซึ่งหลายร้อยชีวิตจนกระทั่งผมเริ่มป่วยพอเราเริ่มป่วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาจริงไหมฮะพอเราป่วยปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเริ่มหาว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงผมเริ่มชาครึ่งหนึ่งอะตื่นมาก็แบบครึ่งซ้ายบ้างขวาบ้างบนบ้างล่างบ้างอะไร เราเริ่มมีหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมแล้วเราลองฟังดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันตอบโจทย์ไหมแล้วก็ผมเริ่มนอนไม่หลับตื่นมาแบบนอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นมาต่างแล้วก็นอนไม่หลับพอเริ่มเราก็คิดว่ามันก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะเราก็รับได้แต่พอนานวันเข้าร่างกายผมก็แย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมนอนตะแคงแล้วเหมือนมีคนเอามีดมากรีดศีรษะเราเริ่มจะไม่ทนแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเราทำงานทำเสร็จก็เดี๋ยวก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ดีปุ๊บเราต้องไปนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันแล้วก็ออกมาก็ปีหนึ่งบางทีประมาณ 7-8 ครั้งบางทีก็แอมบูเลนต์เราก็มองว่าเราเริ่มไม่ทนเราก็เริ่มหาว่าเราเป็นอะไรอันดับแรกก็คือเราก็ต้องไปตรวจร่างกายเหมือนกันจริงๆผมตรวจร่างกายทุกปีอยู่ละผมตรวจร่างกายทุกปีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันต้องไปตรวจละเอียดละว่าเอ๊ะทำไมตรวจทุกปีมันไม่เจออะไรแต่มันเริ่มเป็นอะไรเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่เจอพอไม่เจอปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคกรรมฮะเพราะตรวจแล้วก็ไม่เจอแต่ทีนี้เขาบอกว่าฝังเข็มดีก็ไปคนบอกว่าไปนวดดีก็ไปคือเราทำทุกอย่างพอทำทุกอย่างแล้วมันไม่หายทีนี้มันก็ต้องปลงจริงไหมครับจริงไหมฮะ เราก็ต้องปลงแต่วันเนี้ยแต่วันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเราวันหนึ่งอยู่ดีๆผมก็ถูกบริษัทส่งไปเรียนที่ต่างประเทศพอถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รู้จักคุณหมอคนหนึ่งพอรู้จักคุณหมอคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็คุยไปคุยมาก็ถูกคอเพราะผมเป็นคนคุยกับคนง่ายอยู่แล้วแต่วันนี้พอเราคุยไปคุยมาพอถูกคอปุ๊บเขาก็ส่งข้อมูลนู่นนี่ให้เราดูเราก็มองว่าเอ้ยเขาเป็นคนจิตใจดีเนอะแล้วก็คือเรารู้เริ่มคุยกันเริ่มอะไรกันแต่วันนึงเขาเริ่มส่งข้อมูลเรื่องของ redox signaling มาให้ผม
7: ครับ
6: ผมก็เอ๊ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือแรกๆเนี่ยเราก็เขาส่งมา redox signaling ที่เป็นภาษาอังกฤษเขาส่งมาให้ผมก็ดูฮะแต่พอดูปุ๊บเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาต้องการเทคผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าบางคนเนี่ยเขาจะมีเกราะป้องกันนะซึ่งหลายๆคนก็เช่นเดียวกันนะเราอาจจะมีเกราะป้องกันตัวเราเองแล้วก็มองเขาจะเทคผลประโยชน์อะไรไหมเป็นอาหารเสริมหรือเปล่าเป็นวิตามินหรือเปล่าซึ่งเราก็เห็นว่าอาหารเสริมบ้านเราเยอะมากแล้วก็วิตามินก็มีหลายตัวซึ่งถามว่าลองกินหรือยังก็ลองกินมาหลายตัวแล้วครับก็ไม่ได้อะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ทีนี้เราก็ไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะเรารู้ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะผมเป็นคนหนึ่งที่เปิดรับโอกาสแต่เราเปิดโดยที่ดูก่อนว่าโอกาสเนี่ยมันคือโอกาสหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
7: ครับ
6: เราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้เนี่ยมันคือของจริงของปลอมเราก็เลยดูไปเรื่อยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมีบริษัทเคมีเนาะเขาพยายามที่จะซื้อกิจการไปแล้วก็เขาก็กะที่จะไม่ทำแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ทำให้ผมเริ่มมองเห็นว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่วิตามินผมเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะมันมีเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมองแล้วเป็นตั้งแต่เกิดเคสนี้ก็ Amazing มากครับเป็นตั้งแต่เกิดคือเด็กเนี่ยก็คือสื่อสารกับพ่อแม่ไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเด็กพิเศษอะไรประมาณเนี้ยเราก็พอใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วหายนะครับไม่ใช่ว่าดีขึ้นผมก็เอ๊ะมันใช่เหรอเนาะแล้วเราก็เริ่มไปเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเราก็อยู่ใน ICU เนี่ยประมาณ49วันแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย209วัน
7: ไอ้เ
6: หี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือคุณหมอคุยกับคุณพ่อว่าให้ถอดออกซิเจนออกเด็กเนี่ยอยู่ไปก็ กลับมาก็เป็นผักหรือไม่ก็คือให้ปล่อยเขาไปอ่ะให้ปล่อยเขาไปแบบเหมือนกับให้ไปสบายผลปรากฏว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักอะตอมิกเมดิคอลฟิสิซิสก็คือว่าเป็นนักชีวโมเลกุลก็คือเหมือนกับว่าอะตอมิกเมดิคอลฟิสิซิสเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำระเบิดนิวเคลียร์นะซึ่งคุณพ่อเนี่ยเก่งมากๆแล้วพอได้รู้เรื่องของ redox signaling ปุ๊บเนี่ยพยายามที่จะหาข้อมูลเนาะแต่จริงๆแล้วข้อมูลที่เราไปหาเราไม่ค้นใน Google นะฮะต้องบอกว่าเราไม่ค้นใน Google เป็นแค่ search engine เราไปค้นใน Google Scholar ไปค้นใน PubMed ซึ่งงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วตัวผมก็คนหนึ่งนะผมจะส่วนใหญ่จะค้นงานวิจัยใน PubMed เพราะงานในวิจัยใน PubMed เนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำแล้ว uh-huh. แล้วก็ไปที่ Google Scholar เหมือนกันซึ่งจะมีแบบใครที่ไม่รู้ข้อมูลจะเข้าไปเขียนอะไรในนั้นไม่ได
5: ้ uh-huh.
6: มันทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วก็เจอเคสอีกเคสหนึ่งที่ Amazing มากๆเลยที่เจอคุณหมอที่เช็กโกสโลวาเกียแล้วเด็กเนี่ยเกิดมาแล้วหัวใจถูกสร้างมาไม่ครบมันเหมือนกับ uh-huh.เด็กคนนี้ก็คือมีปัญหาทางด้านหัวใจแล้วก็หมอบอกว่าให้เอาเด็กกลับไปเสียชีวิตที่บ้านอันนี้ก็คือจากที่ผมดูข้อมูลจากกลุ่มลับที่เรามีเนาะเราก็ทำไมเราต้องเป็นกลุ่มลับเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆก็เราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่เป็นหมอเด็กเนี่ยใช้ไปประมาณสักไม่ถึง2เดือนเด็กกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติผมมองแล้วว่าโอ้มันยิ่งกว่าแมทซิ่งผมพูดตรงๆเลยว่ายิ่งกว่าแมทซิ่งเราก็เลยเริ่มศึกษาพอศึกษาไปปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในมนุษย์ก็คือร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าธรรมชาติหรือว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างให้มาโดยสมบูรณ์โดยที่ว่ามีกระบวนการหนึ่งก็เรียกว่าการรักษาตัวเราเองหรือว่าเซลฟ์ฮีลิ่งถูกสร้างมาตั้งแต่กำเนิดบางคนยังนึกไม่ออกสังเกตง่ายๆว่าเวลาเราหกล้มตอนเด็กๆเห็นไหมฮะเราจะเป็นแผลปุ๊บแผลเราเนี่ยจะหายเร็วมากแล้วก็พอเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะยิ่งแก่แผลยิ่งหายช้ายิ่งมีโอกาสติดเชื้อยิ่งมีโอกาสกลายมีโอกาสเป็นแผลกดทับหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นเราก็เยอะมากฮะเราก็เลยเริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วกระดูกหักตอนเด็กๆที่เราหักปุ๊บมันก็ต่อเร็วกว่าตอนที่เรายิ่งแก่มากมันก็ยิ่งต่อช้าทีนี้เราก็เลยเริ่มศึกษาพอศึกษาไปปุ๊บเนี่ยพอผมคิดว่า redox signaling ด้วยที่ความรู้ภาษาอังกฤษนะที่เรามีอยู่เพราะว่าผมเรียนในวงการการบินเราจะใช้ภาษาอังกฤษแต่เราก็ทำงานกับคนไทยเราไม่ค่อยใช้ภาษาไทยตอนนั้นภาษาอังกฤษผมก็เรียกว่าตัวอีกผมเนี่ยประมาณ800เราก็มองว่าเออก็พอจะไปวัดไปวาได้เราก็เลยเริ่มเข้าไปศึกษาใน YouTube ก็พิมพ์คำว่า redox signaling แล้วก็ไปฟังหมอพูดโอ้โหคือถึงกับเราก็ตื่นโลกเลยฮะตื่นโลกเลยจริงๆไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นเรื่องของความงามเรื่องการกีฬาอันนี้มันเป็นการปฏิวัติโลกครั้งใหญ่เลยเราเริ่มมองแล้วว่าโอ้โหแล้วทำไมเราเพิ่งจะมารู้ผมก็บอกว่าสงสัยเจ้ากรรมนายเวรที่เพิ่งจะปลดปล่อยผมหรือบุญผมเพิ่งจะถึงเพราะจริงๆเนี่ยตัวรีดอกเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1998แล้วก็เกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์3คนที่มีการศึกษาเรื่องของเซลล์แล้วก็คิดว่าตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าเซลล์เนี่ยมันคายสิ่งของเสียออกมาแล้วก็มองว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าไบโปรดักต์นะเหมือนกับว่าเครื่องยนต์สันดาปละคายคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาตอนแรกๆก็คือก็คิดว่าเออแต่หลังจากที่ศึกษาไปปุ๊บไอ้นี่คือคีย์สำคัญที่จะทำให้มนุษย์ไปต
5: ่อ
6: เพราะอะไรเพราะว่าตัวรีดอกตัวเดียวเนี่ยคือแน่นอนว่าร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลไกการซ่อมตัวมันเองตั้งแต่เด็กแล้วมันซ่อมตัวมันเองตลอดเห็นไหมฮะซ่อมตัวมันเองตลอดก็คือร่างกายเราฮะคื คือตัวเราเนี่ยเรามองจินตนาการว่าตัวเรานะจากเราก็คือระบบก็คือซิสเต็มระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบประสาทระบบเราก็ฟังระบบนะจากระบบเนี่ยลึกลงไปก็เรื่องของไอ้อวัยวะอวัยวะก็คือเห็นไหมฮะอวัยวะก็จะมีหัวใจมีปอดมีตับมีตามีอะไรต่างๆแต่ลึกจากอวัยวะเนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็คือทิชชู่เห็นไหมฮะและอะไรที่ทำให้เกิดทิชชู่ก็คือเซลล์ฮะจริงๆเซลล์ร่างกายคนมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือเซลล์75 ล้านเซลล์ที่คุยกัน24 ชั่วโมงด้วยภาษาลีดอกถ้าภาษาชาวบ้านนะเซลล์เราเนี่ยมันคุยกันได้แต่ถ้าภาษาเครื่องบินก็ใช้คำว่าคอสท็อกคือกิจมีการส่งกันรับก็คือเซลล์เราเนี่ยใช้ลีดอกในการคุยกันแต่ถ้าลึกลงไปจากนั้นจริงๆในเซลล์เราเนี่ยจะมีไมโทคอนเดรียปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคุณหมอหลายท่านมาพูดถึงเรื่องของไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยก็คือเหมือนกับเครื่องยนต์หรือโรงงานที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์พอผลิตพลังงานเนี่ยให้กับเซลล์ปุ๊บเนี่ยเซลล์มีพลังงานอวัยวะเราก็ทำงานกระบวนการในร่างกายคือเซลล์มีพลังงานเนื้อเยื่อเราเซลล์หลายๆเซลล์รวมเป็นเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อรวมเป็นอวัยวะลองคิดดูฮะพอผมรู้แค่นี้ปุ๊บเนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าเริ่มปฏิปต่อแล้วว่าเอ๊ะนี่แหละครับนี่คือการทำงานในระบบในร่างกายเราแต่ทีนี้พอเขาเรียกว่าเซลล์เราเนี่ยทำงานไมโทคอนเดรียเนี่ยพอทำงานปุ๊บมันสร้างพลังงานให้กับเซลล์ปุ๊บในขณะที่เขาสร้างพลังงานปุ๊บเขาจะเอาน้ำเกลือในเซลล์เรามาสร้างสัญญาณรีด็อกรีด็อกคืออะไร reduction oxidation ก็คือไมโทคอนเดรียเนี่ยเปลี่ยนน้ำเกลือให้เป็นรีด็อกซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตเช่นเดียวกันกับผมอ่ะผมได้ยินครั้งแรกผมก็งงๆเหมือนกันแต่หลังจากที่ผมอยู่ตรงนี้มา8 ปีผมเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเห็นหลายๆครั้งที่หลายๆคนที่บอกว่าหมดทางแล้วอะไรแล้วเนี่ยปฏิหารเกิดขึ้นนะแต่ปฏิหารเนี่ยจริงๆเราต้องสร้างฮะไม่ใช่รอบางคนก็นั่งรอปฏิหารรอปฏิหารแต่จริงๆถามว่าปฏิหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารับเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมันมาด้วยแบบ
5: ครับผมขออนุญาตแทรกนิดนึงครับท่านเข้าใจครับเดี๋ยวรอท่านผู้ฟังรอฟังว่าปฏิหารนี่คืออะไรอย่างเดียวผมขออีกนิดนึงที่บอกว่าเซลล์เนี่ยมันปรากฏว่ามันถึงกันมันสามารถที่จะคล้ายๆคุยกันรู้เรื่องเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: ท่านเข้าใจคงเตรียมทิชชู่ท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านไหมครับทานอาหารเสร็จแล้วก็เตรียมทิชชู่หน่อยนะฮะท่านเคยปวดท้องไหมแล้วเวลาปวดท้องครับในห้องน้ำนี่แล้วห้องส้วมไหนครับขอโทษนะฮะท่านเคยไหมที่มันถ่ายออกบ้างถ่ายไม่ออกบ้างนะฮะผมก็เคยเจออย่างนั้นอยู่หลายครั้งนะทำมุกทำยังไงนะฮะผมถ่ายไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ออกผมตั้งใจเลยว่าโอ้เดี๋ยวผมปวดท้องนะผมจะถ่ายท้องมาเถิดถ่ายท้องมาเถิดไม่น่าเชื่อนะครับเพียงคู่เดียวนะครับเขาเดินทางเลยฮะผมก็ไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกนะเพิ่งทำอยู่หลายครั้งว่าเหมือนกับท้องจะผูกแล้วทำยังไงผมก็ไปตั้งจิตเหมือนกับคนจะคลอดแบบโอ้จะคลอดไงปรากฏว่าท่านรัชชัยพูดถึงเรื่องว่าเซลล์กับเซลล์มันถึงกันไงผมว่าก็คล้ายๆที่ผมคิดถึงแต่ยังจะมันอาจจะดูท่านผมนี่มันต้องทิชชู่นิดหน่อยก่อนท่านทัดไปนี่สะอาดไปเลย
6: โอเคครับผม
5: ดังนั้นปฏิหารยังไง
6: ครับผมก็คือว่าจริงๆเนี่ยหลังจากที่ผมได้ศึกษาไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเซลล์เราเนี่ยมันคุยกันได้ทุกๆวันเนี่ยเซลล์เราจะเหมือนกับคุยกันเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโทษทีบางคนบอกก็เซลล์นึงก็บอกเอ้ยไม่ดีเลยพอไม่ดีปุ๊บร่างกายก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องซ่อมตัวเองแล้วนะเซลล์เราเนี่ยมันซ่อมตัวมันเองได้ครับพอมันซ่อมตัวมันเองเนี่ยมันก็จะไปดูว่า DNA ของแต่ละคนเป็นคนยังไงคำว่า precision medicine เนี่ยคือหลายๆคนเนาะก็คือว่าเคยได้ยินนะ precision medicine ก็คือว่ายาที่ตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับร่างกายของเราตรงกับ DNA ของเราเห็นไหมก็คือว่าตรงเนี้ยก็คือเซลล์เราเนี่ยมันซ่อมตัวมันเองได้แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสั่งให้เซลล์ทำลายตัวเองทิ้ง กระบวนการแพทย์เขาจะเรียกว่า apoptosis ก็คือเซลล์มันก็จะระเบิดตุ้มแล้วก็หลังจากนั้นเซลล์ดีก็จะแบ่งตัวเองออกมาแค่นี้ฮะคือร่างกายเรามีแค่เนี้ยแต่ถ้าเซลล์ดีเนี่ยเขาจะป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายแต่ทำไมลิลิดอกจึงเป็นจุดเปลี่ยนของสุขภาพมนุษย์นะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นความสามารถในการสร้างลิลิดอกของเราลดลงเราลดลงเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า puberty puberty ก็คือว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่บางคนก็สิบสามสิบสี่สิบห้าซึ่งแล้วแต่งานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันหายไปปีละ 1% ก็ค่อยหายไปปีละ 1% แล้ววันนี้ปัจจัยหนึ่งที่เร่งก็คือว่าความเครียดวิตกกังวลพักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายกินอาหารโปรเซสฟู้ดซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้สารตัวเนี้ยลดลงเร็วขึ้นมลพิษอุบัติเหตุเห็นไหมฮะตรงนี้พอลดลงเร็วขึ้นปุ๊บหายน้อยเราก็จะเริ่มแก่เห็นไหมฮะหายน้อยเราก็ไม่มีอะไรแต่เราก็จะเริ่มแก่ก่อนธรรมชาติหรือแก่ตามธรรมชาติแก่ตามธรรมชาติก็คือเราดูแลตัวเราเองแต่ถามว่าลิดอกหายไหมหายครับตอนพักผ่อนเต็มที่ออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมลิดอกยังต้องหายอยู่เพราะมันคือความเสื่อมตรงนี้นะแต่แน่นอนว่าหายมากก็เริ่มป่วยลิดอกไม่ได้รักษาโรคฮะแต่โรคทุกโรคเกิดขึ้นเพราะร่างกายเราขาดลิดอกเพราะเซลล์เราไม่ซ่อมเซลล์เราเริ่มไม่ซ่อมตัวเราเองแต่ถามผมว่าหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วลิดอกช่วยอะไรได้บ้างอะไรที่เป็นเซลล์เขาช่วยได้หมดแล้วครับคือถ้าเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เกิดก็คือขาดตั้งแต่เกิดผมเจอเคสหนึ่งน้องคนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษแล้วคุณแม่เนี่ยจบจุฬาแล้วได้คุยกับผมไปทำงานธุรกิจที่ฮาวายแล้วได้คุยกับผมพอคุยเสร็จปุ๊บพอเขาดูข้อมูลดูงานวิจัยปุ๊บเขาสนใจทันทีฮะแล้วก็เอาไปให้ลูกใช้พอลูกใช้ปุ๊บวันหนึ่งครูเรียกลูกเข้าไปที่โรงเรียนเรียกคุณพ่อเข้าไปคุณพ่อคิดว่าเอ๊ะเด็กทำอะไรผิดคุณครูนั่งกับคุณพ่อแล้วถามว่าเด็กไปทำอะไรมาทำไมพัฒนาการทางสมองของเด็กดีขึ้นมา6ปีซึ่งตะก่อนเนี่ย10กว่าปีเนี่ยตัวเด็กเนี่ยก็คือเหมือนกับปกติของเขาก็คือเหมือนกับเขามีปัญหาปกติแต่วันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเข้าไปทำอะไรมันทำให้ไอ้ความปกติที่มีปัญหาเนี่ยกลายเป็นปกติแบบลดปัญหาเห็นไหมฮะซึ่งพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยผมเจออีกเคสหนึ่งก็คือว่าที่ผมบอกว่าคนที่เจอผมฟังรายการเนี้ยโชคดีก็คือมีเคสพี่คนหนึ่งบ้านเขาติดตัวไวรัสสำคัญเนี่ยแหละฮะติด4คนตาย2คน ติด4คนตาย2คนแล้วก็คนที่เจอผมเนี่ยก็คือเริ่มวิตกกังวลเพราะว่าลงปอดไปแล้วแน่นอนลงปอดไปแล้วแล้วก็เขาก็มีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบมีปัญหาเรื่องของความดันด้วยแต่ก็แน่นอนว่าเขาไม่รู้จักผมอะคือจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอนเน็กต์ยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆผมว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริงอะเรื่องจริงก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับผมอะเนาะแน่นอนว่าเขาโทรไปหาเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันเนี่ย30ปีตัวเพื่อนก็ไม่ได้รู้จักกับผมนะเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับผมแต่ประเด็นภรรยาเพื่อนเป็นซัพพอร์ตให้กับผมอยู่ที่อเมริกาสมัยก่อนเนี่ยคือบริษัทเข้ามาแรกๆตอนแรกๆเนี่ยผมศึกษามาประมาณปีนึงพอศึกษามาประมาณปีนึงพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันดีแล้วร่างกายเราขาดต้องการมันที่สุดผมก็เลยบริษัทบอกว่าจะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราแล้วก็พอมีคนเข้ามาคุยกับผมนะคนที่แนะนำมาเข้ามาคุยบินเข้ามาคุยนะเขาจริงๆถามว่าผมเซโนปุ๊บเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาต้องเสียเงินค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าโรงแรมค่าอะไรต่างๆเขาเปิดโอกาสให้เราอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็มองว่าเออถ้าตอนเนี้ยเราอยากได้แล้วเราก็ต้องลองจริงเนี่ย ไปที่ผมลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ได้พูดกับใครไม่บอกใคร ผมใช้ไปประมาณ4เดือน4เดือนเนี่ยร่างกายผมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลไม่จะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการนอนหลับเรื่องของสุขภาพต่างๆเรื่องของสมัยก่อนผมตื่นมาเนี่ยบ้านบึ้งบางทีก็จะหมุนบ้างแล้วก็บางทีลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นดาวเต็มท้องฟ้าบางทีเดินไปที่ห้องพยาบาลเนี่ยความดันก็ตกแบบไม่มีเหตุผลก็คือหมอที่ห้องพยาบาลที่บริษัทก็ต้องเอาตัวไว้บอกว่าเฮ้ยมันตกอย่างเงี้ยอยู่เดินมาได้ไงคือเราปัญหาเนี่ยมันเยอะมากแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือร่างกายเรามันจัดการเองเพราะสุดท้ายเนี่ยผมใช้ประมาณ4เดือนร่างกายผมถูกรีบิวใหม่หมดเลยพอรีบิวใหม่หมดปุ๊บเนี่ยมีคนเข้ามาทักเราเองที่ไปทำอะไรมาทำไมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ before กับ after ของเรามันเห็นจากภายนอกนะพอเห็นจากภายนอกปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราใช้ไปประมาณ4เดือนคนก็เริ่มทักขึ้นเราก็โอเคเราก็ถามว่าเราไม่ได้ขายเนาะผมก็บอกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาบอกเขาจะซื้อที่ไหนหาไม่ได้ผมก็บอกว่าเอาลิงก์ไปซื้อเอาถ้าซื้อไม่เป็นมันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวสอนให้แค่นั้นนะเราก็สอนให้เขาไปซื้อเองทีนี้เริ่มมาแล้วแม่ที่แบบคือสุขภาพแย่ๆตอนนี้ออกไปเดินเล่นนอกบ้านได้พ่อไปวิ่งได้อะไรก็คนก็เริ่มเข้ามามากขึ้นพอเข้ามามากขึ้นเนี่ยบริษัทก็เริ่มส่งเงินมาให้ผมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็ส่งตังมาให้พอส่งมาให้ปุ๊บเนี่ยเราก็เงินมาจากไหนพอเราก็ดูไปเงินมาจากไหนมันค่อยๆมากขึ้นนะมันไม่ได้น้อยนะมันค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วคนที่ใช้ดีพวกเขาก็ไปบอกต่อๆกันพอบอกต่อไปต่อมาเนอะมันก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยส่งเงินมาให้เรามากขึ้นมากขึ้นเรามันมีด้วยเหรอไอ้โมเดลอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มมาดูแล้วว่ามันมาจากไหนที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันมาจากไหนแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้เงินใครเนาะแน่นอนว่าเราก็เลยมองเห็นแหละกลับไปที่เคสที่ว่าที่บ้านเขาเนี่ยติดไวรัสยอดฮิตแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไปคุยกับเพื่อนที่ไม่เคยคุยกัน30ปีแล้วก็แน่นอนว่าภรรยาของเพื่อนเป็นซัพพอร์ตให้กับผมผมเริ่มบุกเบิกลุยกับบริษัทเนี้ยก็คือเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มแนะนำแบ่งปันเริ่มศึกษาบางคนนั่งพับเพียบไม่ได้แล้วก็คือเหมือนกับจะไปเที่ยวต่างประเทศไปทำอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่านั่งพับเพียบทำอะไรไม่ได้ปุ๊บก็ลุกนั่งลำบากก็หลังจากที่ใช้ไปก็คือกลับไปเป็นก็เรียกว่าวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มเข้ามาคุยกับผมว่าอยากจะรู้เรื่องของธุรกิจผมก็บอกว่าผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ข้อมูลส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็พอมันมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันมาจากไหนเราก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มอะไรแล้วผมก็เลยเริ่มแบ่งปันพอคนที่เดี๋ยวก่อนนะคนที่ผมเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังว่าที่บ้านเขาติด4คนเสียชีวิต2คนเนี่ยคือตัวเพื่อนที่ไม่เคยคุยกัน30ปีไปคุยกับภรรยาพอไปคุยกับภรรยาปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยรู้จักกับผมแล้วผมเคยคุยเรื่องของผลการใช้ที่ปฏิหารที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนนะฮะให้กับภรรยาเขาฟังภรรยาเขาเนี่ยเป็นซัพพอร์ตอยู่ที่อเมริกาเขาก็มาคุยกับผมแล้วก็ส่งเบอร์ให้ผมส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหาซื้อยากมากต้องมีโค้ดเท่านั้นที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็ซื้อออนไลน์ในโค้ดจะมีการการันตีเรียบร้อยพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยซื้อแล้วก็เราก็ส่งไปให้เขาที่โรงพยาบาลปรากฏว่า5วันครับไปตรวจอีกทีทุกอย่างปกติ5วันเขาก็แบบเหมือนกับฟื้นขึ้นมาเขายังพูดอยู่ในคลิปมาว่าวันนี้ถ้าไม่เจอผมก็คงไม่รอดตรงนี้อีกเคสหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เจอหลายๆเคสผมเจอที่ทำงานที่อยู่บริษัทเดียวกันแรกๆเนี่ยผมก็แนะนำเขา พอเราเห็นว่าดีปุ๊บเราก็มีคนเอาไปใช้เยอะขึ้นคนมาถามเราก็บอกอ่ะเราก็บอกแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มแนะนำคนเริ่มแบ่งปันเราเห็นว่ามันดีจริงเราก็เริ่มแบ่งปันการแบ่งปันคือการบอกบุญพี่คนหนึ่งเราก็เห็นเขาแบบเพียแล้วก็ดูโทมดูอะไรเงี้ยเราก็บอกให้พี่ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำนะแต่พี่จะเอาไม่เอาเรื่องของพี่นะเขาก็บอกว่าเขาก็พูดกับผมว่าไม่ต้องมาแนะนำอะไรหรอกเขากินวิตามินกินอาหารเสริมของต่างประเทศอยู่แล้ว เขาก็บอกเราอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพักกินอะไรก็กินไปตรงเนี้ยเราก็โอเคถ้าเขาปิดตรงนั้นเราก็ไม่เป็นไรเราต้องการที่จะบอกสิ่งดีแต่เขาไม่เอาเราก็ปล่อยพอนั่นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า2ปีให้หลังกลับมาคำพูดที่ผมพูดว่าพี่เคยถามร่างกายพี่ไหมว่ามันต้องการวิตามินที่พี่กินไปหรือเปล่าพี่เคยได้ยินคำว่าฉี่แพงไหมไอเนี้ยผมพูดเขาไปวันนั้นเพราะว่าผมเริ่มศึกษาเรื่องของสุขภาพเริ่มของรีด็อกจนกระทั่งเรามองว่าเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งซึ่งองค์กรผลตัวนี้ก็มีทั้งทันตแพทย์มีทั้งหมอมีทั้งนักพยาบาลแล้วก็มีระดับในพลอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษาด้วยๆกันแล้วเราก็มองว่ามันเป็นการปฏิวัติสุขภาพจริงๆแน่นอนว่าผมคุยกับพี่คนนี้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้คำเนี้ยมันอยู่ในหัวเขาตลอดเนี่ยพออยู่ในหัวเขาตลอดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าอีก2ปีมาเจอกันอีกทีนึงเขาเห็นผมเนี่ยจากดำๆเนี่ยกลายเป็นขาวจั๊วสมัยก่อนเนี่ยผมตากแดดทำงานแล้วก็กลายเป็นผิวพรรณผมเนี่ยดีกว่าผู้หญิงบางคนแล้วก็เขาเห็นปุ๊บเขาก็เลยมาถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาผมก็บอกว่าผมก็ใช้รีดอกนั่นแหละเรารู้ว่ามันขาดเราก็แค่เติมผมก็เติมในทุกๆวันมันขาดเราก็เติมร่างกายเราสร้างไม่ได้เราก็เติมเข้าไปพอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยเริ่มแบบน่าสนใจเนอะเขาบอกว่าเขาขอลองใช้ผลิตภัณฑ์บอกได้พี่อยากลองพี่ก็ลองกับบริษัทเลยบริษัทยินดีนะถ้าไม่ถึง 8,000 บาทเนี่ยถ้าพี่ใช้แล้วพี่ไม่พอใจบริษัทยินดีคืนเงินให้สินค้าเนี่ยเขาต้องการให้พี่ใช้ให้หมดเพราะแน่นอนว่าเขาต้องการที่จะช่วยคนถ้าพี่ใช้หมดแล้วพี่ยังไม่พอใจพี่เอาเงินคืนไปเขาก็บอกเฮ้ยบริษัทอย่างนี้มีด้วยเหรอบอกมีแต่เราเพิ่งเจอไงเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มเอาไปใช้พอเอาไปใช้ปุ๊บเขาก็โทรมาหาผมก็บอกเฮ้ยของดีจริงบอกอ้าวยังไงล่ะพี่บอกพี่ใช้น้ำตาเทียมมาตลอดชีวิตตอนนี้พี่ไม่ต้องใช้ละตอนแรกเขาใช้น้ำตาเทียมมาตลอดแล้วก็เขาก็บอกว่าหัวใจเขาเนี่ยตอนแรกเต้นเร็วมากปัจจุบันก็เต้นช้าลงช้าแบบคนมีสุขภาพนะแล้วพี่คนนี้อายุประมาณตอนนี้ประมาณ72สามารถวิ่งรอบสนามฟุตบอลมอรังสิตได้10รอบสุดยอดมากฮะแล้วก็ผมที่ขาวๆงอกๆเนี่ยตอนนั้นผมก็ขาวโพลนเลยตอนนี้เริ่มเป็นสีเทาแล้วก็ผิวเนี่ยจากที่หยาบก้านเนี่ยตอนนี้ละเอียดขึ้นแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสุขภาพดีไปตรวจสุขภาพล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่าเลือดสะอาดแล้วก็อายุ72ไม่มีโรคสักโรคเลยนะแต่พี่คนนี้ก็มีเคสก็คือภรรยาตอนแรกเนี่ยเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็ใช้ไปตลอดหมดก็ซื้อเราก็โอเคพี่ไปซื้อของพี่เองแล้วกันผมก็ไม่อยากไปยุ่งเพราะบริษัทก็มีระบบให้เรียบร้อยทุกอย่างออนไลน์หมดพอมีโค้ดปุ๊บบริษัทก็จะส่งสินค้าให้แน่นอนว่าเราสามารถให้บริษัททำระบบอัตโนมัติบริษัทก็ส่งให้เราก็ไม่ต้องทำอะไรฮะทีนี้ส่งสินค้าให้เขาส่งเงินให้เราเราก็จริงๆบริษัทไม่ต้องโฆษณาใช้ตัวเราเป็นโฆษณาก็มันก็โฆษณาออกไปตัวเราก็แนะนำคนออกไปปรากฏว่าพี่คนนี้ก็มีปัญหาหนึ่งก็คือว่าภรรยาอยู่ดีๆตัวเหลืองตาเหลืองภรรยาเนี่ยเขามีปัญหาเป็น NCD อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆตัวก็เหลืองตาก็เหลืองก็โทรมาบอกเฮ้ยภรรยาพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทำไงได้วะอันนี้คุยกันเนาะภาษาช่างพออันนั้นปุ๊บเราก็บอกว่าพี่ลองไปตรวจดูก่อนแล้วกันพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นโรคร้ายที่ตับเขาพอไปตรวจอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นไวรัสลงตับ พอบอกว่าเป็นไวรัสลงตับปุ๊บเนี่ยหมอก็จ่ายยาหมอก็จ่ายยามาให้3เดือนแต่ผมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เจอไลฟ์นี้หรือว่าคนที่ได้ฟังหรือคนที่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้โชคดีคือผมไม่เคยเจอนะหมอนัด3เดือนแต่จ่ายยาผิดจ่ายมาแค่เดือนเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่คนนี้ก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์ไปให้ภรรยากินแต่ภรรยาก็ไม่กินเขาก็จะเห็นขวดพวกเขาบอกโอ้ขวดอย่างเงี้ยน้ำยาล้างห้องน้ำกินอย่างเงี้ยไฮเตอร์คือคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็คือร่างกายเราขาดสารตัวนี้เขาเรียกว่ารีด็อกซ์ซิกนอลลิ่งเนี่ยพอขาดเยอะปุ๊บเนี่ยเซลล์เรามันไม่คุยมันทำให้เกิดเซลล์ขยะในร่างกายเราเยอะพอเซลล์ขยะในร่างกายเราเยอะเซลล์ขยะเขาเรียกเซลล์ซอมบี้มันไปเกาะอวัยวะไหนเกาะเซลไหนปุ๊บเซลนั้นจะเสื่อมพอเซลเสื่อมอวัยวะเสื่อมพออวัยวะเสื่อมปุ๊บเนี่ยแทนที่จะทำงานได้มันก็ทำงานไม่ได้มันก็บกพร่องยกตัวอย่างคนที่เป็นเบาหวานนะเบาหวานก็คือเซลตับอ่อนเสื่อมตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินแน่นอนว่าพออินซูลินผลิตมาน้อยน้ำตาลที่เรากินไปเนี่ยก็ถูกทำลายได้น้อยพอถูกทำลายได้น้อยที่เหลือมันก็วิ่งไปตามกระแสเลือดลงไปที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ขับออกปัสสาวะเราเรียกว่าเบาคือเขาจะเรียกว่าเบาหวานเห็นไหมนี่คือกลุ่มอาการแต่จริงๆถามว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราจะพูดกันเสมอว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการรักษาเยียวยาหรือแก้ไขทางด้านการแพทย์แต่เติมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราทำงานออปติมัมก็คือว่าดีที่สุดอย่างที่มันควรจะทำในระดับเซลล์และร่างกายเราจะจัดการได้ตัวมันเองปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยก็ไม่ใช้ก็คือใช้ไปปุ๊บแล้วก็ไม่เอายาหมดพอยาหมดปุ๊บในขณะที่สามีเนี่ยหนุ่มขึ้นดูดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นผมเริ่มหนุ่มขึ้นเขาก็บอกเฮ้ยทำไมเธอดูหนุ่มคนเดียวเราแก่ลงแก่ลงพี่คนนี้ก็บอกว่าไหนเอามาลองกินมั่งก็เริ่มเอาไปใช้ของเรามันมีแบบเจลกับแบบน้ำนะก็ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวเจลเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วเราโชคดีมากๆแต่จดเป็นเครื่องสำอางเพราะว่าโรคเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่ารีด็อกแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าแคททิกอรีใหม่บนโลกนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอีกประมาณสัก 10-20 ปีถึงจะได้รู้จริงๆถึงจะได้บูมในตลาดจริงๆแต่เราโชคดีเรารู้ก่อนคนอื่นครับแต่หลังจากที่พี่คนนี้เริ่มใช้ไปประมาณขวดที่3ขวดแรกก็เฉยๆขวดที่2ขวดที่3พอขวดที่3ขวดที่4เนี่ยเริ่มนอนละเริ่มเพียเริ่มนอนเริ่มเพียเริ่มนอนพอนอนปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมเนี่ยทำไมคนแก่ตัวลงถึงไม่ค่อยนอนเพราะว่าเซลเราไม่รู้จะซ่อมเซลไหนอะแต่ทีนี้พอร่างกายมันจะซ่อมมันก็จะนอนไปเพียนอนแล้วก็เขาก็จะกินน้ำแล้วก็นอนกินน้ำแล้วก็นอนปรากฏว่าประมาณเดือนกว่าๆหรือสองเดือนกลับไปตรวจอีกทีนึงพอไปตรวจอีกทีนึงก็แน่นอนว่าคุณหมอเนี่ย Amazing กับผลที่ตรวจออกมาเขาบอกโอ้ผลทุกอย่างดีมากเอายาไปกินเนี่ยแสดงว่ากินตรงให้ไป3เดือนตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนั้นเขาไปตรวจรู้สึกประมาณเดือนที่2เขาบอกยาหมดตั้งแต่เดือนแรกแล้วพี่คนนี้บอกยาหมดตั้งแต่เดือนแรกคุณหมอยังงงฮะหมอบอกว่าเฮ้ยเขาจ่ายไป3เดือนไปเรียกนางพยาบาลมาพยาบาลบอกคุณหมอจ่ายยาไปเดือนเดียวค่ะบอกเอ้าแล้วมันผิดพลาดไอ้ตรงนี้คือเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่หลายคนเดี๋ยวบางทีฟังปุ๊บบอกเอ้ยมันจะจริงเหรอจริงพี่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่สุดท้ายเนี่ยคุณพี่กับภรรยาเนี่ยก็เลยเข้ามาสมัครก็บอกว่าเออถ้ามันดีจริงๆเขาก็อยากจะแบ่งปันกับคนนะเพราะจริงๆมันมีอะไรดีปุ๊บเขาก็อยากจะแบ่งปันอยากจะไปให้ครอบครัวเขามีสุขภาพดีขึ้นนะ okay. ตอนนี้พี่สองคนเนี้ยสุขภาพดีมากนั่นแหละครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม
5: ตอนนี้ก็เวลา54นาทีผมแทรกนิดหนึ่งผมแทรกแบบแกงง่วงนะท่านผู้ฟังครับว่าท่านธวัชชัยนี่ไม่ธรรมดานะไอ้ท่านธวัชชัยนี่ก็ไม่ธรรมดาคือมีเขาเรียกอะไรนะมีเส้นมีสายเส้นสายนี่ก็คือรีด็อกนะครับเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็มีองคลักษณ์คอยควบคุมสุขภาพแล้วว่าองคลักษณ์หรือว่าเส้นสายเนี่ยไม่ได้เบ่งออกมาเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ภายใน อันนี้คือเป็นสิ่งอย่างหนึ่งผมสงสัยอีกนิดนึงครับว่าท่านรัชชัยเนี่ยควรจะไปเดินทางไปนู่นไปนี่ได้เฉพาะกลางวันกลางคืนไม่ควรไปถ้าไม่จำเป็นถามว่าทำไมล่ะเพราะนึกจากว่าผิวขาวมากนะเพราะผิวขาวมากเนี่ยคนบางคนมาถึงโอ้โหผิวขาวเดี๋ยวก็เลยต้องมากอดนะก็เลยต้องมากอดที่จะว่าเฮ้ยนี่ผมฟังแล้วเป็นสุขมากนะผมฟังแล้วเป็นสุขฟังแล้วเข้าใจง่ายผมก็ตรงๆนะทุกฝั่งครับไม่ได้จะมาเกี่ยวกันนะนี่คือวิธีอธิบายแบบนักปราชญ์นะครับนักปราชญ์นี่คือเป็นผู้ร่วงรู้แล้วมีวิธีในการอธิบายให้เข้าใจง่ายฟังแล้วไม่งงเอาละตอนนี้เรามีเวลาอีก4นาทีผมให้ท่านทัชชัย3นาทีครับ
6: ครับ
5: ท่านเชิญฮะ
6: ครับผมครับขอบคุณครับก็ลองดูนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะฮะไม่ต้องเชื่อผมผมแนะนำให้พิสูจน์ครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าผมพูดเสมอนะฮะเรื่องบังเอิญไม่มีจริงปฏิหาริย์มีครับแต่เราต้องเป็นคนสร้างไม่ใช่ว่าเรารอปฏิหาริย์หลายๆคนรอปฏิหาริย์หลายๆคนผมเจอในเฟซบุ๊กนะบางคนก็มีปัญหาสุขภาพบางคนก็คือขอพรขออะไรต่างๆขอบางคนก็ขอให้รวยแต่ถามว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาส่งอะไรเข้ามาแล้วถ้าเขาส่งมาในรูปเนี้ยเราจะทำยังไงกับมันไม่ต้องเชื่อผมนะพิสูจน์แล้วใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูในช่อง YouTube ผม Redox Signaling อยากอายุยืนต้องรู้ครับถ้าเราอยากอายุสั้นไม่ต้องรู้แล้วก็อีกอันนึงก็คือรีด็อกเทคโนโลยีด้านสุขภาพในอนาคตไปดูนะในกลุ่มปิดใน Facebook ฮะขอเข้าไปตอนนี้มีคนประมาณ 1,800 คนผมพยายามที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆตรงนั้นจะอาจจะเจอเรื่องของงานวิจัยเรื่องเปเปอร์อยากจะรู้เรื่องของเปเปอร์ต่างๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราศึกษามาดีแล้วแล้วเรามองว่ามันเป็นประโยชน์เราถึงแบ่งปันครับครับผมขอบคุณครับ
5: ครับก็คือเดือนหน้าเนี่ยถ้ามีใครก็สนใจอยากที่จะไปฟังบ้างมีใครมาบรรยายขอสักครึ่งนาที
6: ครับก็เดือนหน้าเนี่ยนะฮะโชคดีมากๆก็คือวันที่27ไปฟังได้ที่ตึกจีรัชดาชั้น16นะครับที่ตรงนั้นก็แน่นอนว่า

0: ค่ายที่มาแนะนำให้รู้จักคนไข้เนี่ยเป็นนักคาราเต้อันดับหนึ่งของโลก5ปีซ้อนชื่อโรเลนโรเลนเนี่ยเป็นโค้ชของรัสเซลโคถ้าใครเคยดูหนังฮอลลีวูดเรื่องของแกดเดเตอร์นะก็คือรัสเซลโคเนี่ยเป็นดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งแล้วก็ตัวโรเลนเนี่ยเป็นโค้ชของดาราฮอลลีวูดต้องคิดดูว่าเขาจะขนาดไหนแต่เขาเป็นคนไข้ของดร.เลเราก็ไปแนะนำให้ดร.เลได้รู้จักผลิตภัณฑ์แน่นอนนะคุณหมอต้องปฏิเสธไว้ก่อนจริงไหมครับเราค่อยดูข้อมูลดร.เลเนี่ยก็คือปฏิเสธแล้วก็หลังจากนั้น2ปีได้เจอโรเลนอีกทีหนึ่งโรเลนไม่เพียงแต่สุขภาพดียังรวยด้วยแน่นอนครับว่าวันนี้คนที่ป่วยมาเป็น10ปีไม่เพียงแต่สุขภาพดีและรวยด้วยแล้วมายืนคุยต่อหน้าในขณะที่หมอคนหนึ่งพยายามรักษามาเป็น10ปีเนี่ยผมว่าหมอคนนี้ต้องเอะใจแล้วก็เอะใจปุ๊บเนี่ยครับผมโอเคครับ
1: ครับตกลงเป็นวันที่17หรือ27ฮะ
0: 27ครับ27 27เดือนหน้าครับครับพบกันประมาณ10โมงฮะ10โมงถึงเที่ยง
1: ครับหมดเวลาครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณคุณนุ่นนะครับขอสวัสดีในวันสักบูชาครับทุกท่านที่เป็นผู้ฟังรายการนะครับสวัสดีครับ
2: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพ

0: ชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
1: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกตวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
2: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทางคลื่น FM 97 MHz สถานีวิทยุคุณภาพข่าวและการที่จะมาเจาะลึกทุกประเด็นกฎหมายใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมสิทธิ์และสร้างความเข้าใจในสังคมดิฉันนิยาเด็ดขาดกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และในฐานะผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เรามีประเด็นใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นก็คือเรื่องวัดนะคะการจัดการที่ดินของวัดตามกฎหมายไทยซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะคะว่าวัดน่ะมีสถานะทางกฎหมายแบบไหนและที่ดินวัดเนี่ยเขาจัดการกันอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะคะแต่ได้สาระแน่นอนซึ่งช่วงหลังเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดเยอะมากนะคะทั้งเรื่องการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมการใช้ที่ดินวัดทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งกรณีบุกรุกที่ดินของวัดวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันให้ชัดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะซึ่งหัวข้อวันนี้ของเราค่ะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับวัดและที่ดินวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ป้อมพิทักษ์นะคะท่านจบปริญญาตรีและโททางด้านกฎหมายและเป็นนักกฎหมายมหาชนนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะคะขอต้อนรับอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านคณบดีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะที่ได้อนุเคราะห์เวลานะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการจัดการวัดและที่ดินของวัดตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คําถามหลักค่ะดิฉันอยากจะให้ทางอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะช่วยอธิบายว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ค่ะมีความสําคัญอย่างไรต่อการบริหารจัดการวัดในประเทศไทยของเราค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับขอบพระคุณท่านคณบดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมากเลยนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2505เนี่ยเป็นต้นมานะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางรากฐานในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ของไทยนะครับเพราะว่ากฎหมายตัวนี้ออกแบบมานะครับเพื่อบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์นะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการวางรูปแบบในเรื่องของการบริหารจัดการวัดนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างโดยมีในเรื่องของมหาเถรสมาคมนะครับภายใต้การกำกับดูแลของสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับคราวนี้ในเรื่องของพ.ร.บ.นี่ก็ยังเชื่อมโยงต่อสถาบันนะครับหลักๆของชาติไม่ว่าจะเป็นสถาบันของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์เองนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันครับท่านคณบดีและท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดระเบียบในเรื่องของการที่จะกําหนดโทษสําหรับพระสงฆ์ผู้กระทําผิดในทางพระธรรมวินัยแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของพ.ร.บ.นี้ก็ได้วางรากฐานเอาไว้ด้วยเช่นกันครับดังนั้นกฎหมายฉบับนี้นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญในเรื่องของการวางระเบียบแบบแผนแล้วก็ทำให้เกิดความสงบสุขในการปกครองคณะสงฆ์ครับท่านคณบดีครับโดยกฎหมายนี้นะครับมี8หมวดหลักๆสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการบริหารกิจการคณะสงฆ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย8หมวดด้วยกันครับผมหมวดที่1จะเป็นหมวดว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมหมวดที่2ก็จะเป็นในเรื่องของมหาเถรสมาคมครับผมหมวดที่3ในเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์นะครับหมวด4ก็เป็นนิคหกรรมนะครับและการสละสมณเพศนะครับหมวด5ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดนะครับหมวดที่6ก็ศาสนสมบัตินะครับหมวดที่7ก็จะเป็นในเรื่องของบทกําหนดโทษนะครับหมวดที่8ก็จะเป็นหมวดเบ็ดเสร็จนะครับงั้นเราก็จะเห็นว่า โครงสร้างของตัวบทกฎหมายฉบับนี้นะครับได้วางรูปแบบและรากฐานแต่ละหมวดไว้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นกฎหมายที่ยาวนานนะครับคลอดกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2505แต่ก็ยังคงบังคับใช้ถึงปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ฟังและก็ท่านคณบดีครับผม
1: คือในเรื่องของวัดในทางกฎหมายนะก็คงจะมีประชาชนสงสัยเหมือนกันในชั้นนะคะว่าวัดในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505เนี่ยค่ะว่ามีกี่ประเภทนะคะเพราะว่าแถวตามต่างจังหวัดนะคะก็มีพระประจำหมู่บ้านนะคะมีทั้งวัดป่าวัดบ้านนะคะรวมทั้งวัดที่มีการลักษณะที่ฉันใช้คำพูดถูกปากดูนะไม่แน่ใจว่าสำนัก
2: ค
1: ป
2: รับ
1: ฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวัดด้วยหรือเปล่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกับดิฉ
2: อ
1: ันนะคะว่าวัดจริงๆแล้วมีกี่ประเภทนะคะแล้วจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะค่ะ
2: อืมครับผมโอ้เป็นประเด็นคําถามที่น่าสนใจมากครับท่านคณบดีและท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้ววัดตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยในมาตรา31นะครับวัดถูกกําหนดไว้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาครับท่านและวัดประเด็นที่2ก็คือในกรณีที่2ก็คือสํานักสงฆ์สํานักสงฆ์เนี่ยก็ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสงครามสีมานะครับแต่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นวัดนะครับคราวนี้พอมีสถานะเป็นวัดแล้วใน2ประเภทนี้นะครับซึ่งกฎหมายรับรองไว้เพียง2ประเภทเนาะคราวนี้ฐานะของวัดเนี่ยก็จะเป็นนิติบุคคลครับท่านคราวนี้ในเรื่องของวัดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเจ้าวาดเป็นผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของวัดกฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยครับในมาตรา31เจ้าวาดเป็นผู้แทนของวัดในกิจการโดยทั่วไปนะครับทีนี้ปัญหาที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับในเรื่องของวัดแล้วก็สำนักสงฆ์หรือที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่เข้าข่ายที่จะถูกเรียกว่าวัดในเชิงกฎหมายนะครับเพราะว่าวัดถูกจำกัดเอาไว้อยู่สองประเภทบาง
1: ค
2: คร
1: ่
2: ั
1: ะ
2: ้งมีหน่วยงานหรือมูลนิธิพอตั้งขึ้นนะครับก็จัดการบริหารจัดการเนี่ยคล้ายๆกับรูปแบบของวัดเลยนะครับซึ่งกฎหมายเราอ่ะยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบทั่วไปนะครับคราวนี้ในเรื่องของการมีสถานะของวัดกับสถานปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเนี่ยพอกฎหมายเขียนว่าต้องเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับการเป็นนิติบุคคลของวัดเนี่ยถ้าเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาเนี่ยสถานะของวัดก็คือเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วก็นี้สามารถรับในเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับที่มีต่อหน่วยงานทางพระพุทธศาสนานะครับขึ้นตรงต่อสำนักพุทธอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับ
1: ค
2: ค
1: ื
2: ราว
1: อ
2: นี้
1: ค่ะนั้นที่อาจารย์พูดทุกพูดนี้นะคะ
2: ค
1: ส
2: รั
1: ม
2: บ
1: มุต
2: ผ
1: ิว
2: ม
1: ่ามีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะคะเขาเปิด
2: ครั
1: ม
2: บ
1: า
2: ผ
1: น
2: ม
1: านเป็น10 ปีนะคะมีพระจำพรรษามีศาลาปฏิบัติธรรมมีผู้ศรัทธามากมายนะคะในการรับเปิดรับบริจาคเป็นประจำแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นวัดตามกฎหมายแบบนี้ถือว่าอย่างไรคะอาจารย์
2: ตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อยครับท่านคณบดีแล้วก็ท่านผู้ฟังครับเราก็จะเห็นว่าสำนักสงฆ์หรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่ประกอบกิจการด้านศาสนกิจแบบนี้นะครับโดยส่วนมากนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นวัดนะครับเขาก็สามารถที่จะทํากิจการเหล่านั้นได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงว่าวัตถุประสงค์ที่กระทํานั้นเป็นการช่อกงประชาชนไหมเพราะว่ามีการเปิดรับบริจาคนะครับซึ่งโดยหลักในเรื่องของการรับบริจาคต่างๆเนี่ยโดยหลักก็ต้องขออนุญาตอยู่แล้วครับท่านคณบดีครับ
1: ค่ะ
2: ในส่วนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองนะครับบางทีเรามองว่าเป็นกิจการด้านศาสนาหรือการประกอบศาสนกิจนะครับมันก็จะมีพรบเกี่ยวกับการเรี่ยไรนะครับซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายอีกหมวดหนึ่งนะครับซึ่งต้องไปดูว่ากระบวนการในการเปิดรับขอรับบริจาคนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนะครับครับผมในส่วนนี้
1: ค่ะค่ะอาจารย์มีประเด็นอธิบายเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับวัดนะคะและประเภทของวัดนะคะค่ะถ้า ถ้าในส่วนนี้เนี่ยท่านก็หมายความว่านะคะถือว่าอย่างกรณีเมื่อกี้นี่นะคะมีประชาชนทําบุญที่สํานักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นวัดนะคะแล้วก็บริจาคเงินจํานวนมากเพื่อสร้างกุฏิต่อมาเนี่ยทางสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่วัดตามกฎหมายอย่างที่อาจารย์อธิบายเนาะแล้วเงิน
2: ครับ
1: ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยประชาชนจะทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยจากกรณีนี้นะคะค่ะอาจจะต้องไปร้องเรียนใครหรือทำอะไรยังไงได้นะคะร้องเรียนในบ้านค่ะ
2: ครับผมโดยหลักแล้วนะครับถ้ามีการระดมทุนในเชิงแบบนี้นะครับและไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของกฎหมายอาญาด้วยที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นในเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ได้ครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการถูกกลฉ้อฉลหรือการล่อลวงอย่างเงี้ยนะครับครับผม
1: พ่อเขาชัดเจนนะคะว่าวัดเนี่ยคือวัดตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีสองประเภทนะคะแล้ว
2: ครับท่าน
1: ส่วนสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ใช่วัดตามกฎหมายนะคะอันนี้คือประเด็นสําคัญที่ประชาชนเนี่ยมักเข้าใจผิดนะคะก็คิดว่าสํานักปฏิบัติธรรมก็คือวัดค่ะก็เนี่ยก็ถือว่าทําให้ประเด็นเนี้ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นถามอาจารย์นิดนึงนะคะกรณีวัดลาดนะคะอาจารย์ช่วยขยายความวัดลาดทีหนึ่งค่ะวัดลาดเนี่ยคือมีความแตกต่างลักษณะเด่นสำคัญยังไงกับวัดหลวงค่ะอาจารย์
2: คือในเรื่องของวัดโดยทั่วไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ะมีในเรื่องของการขอจัดตั้งนะครับเป็นวัดที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของวัดหลวงเนี่ยก็จะเป็นวัดที่มีความสําคัญของตัวจังหวัดด้วยหรือสําคัญในด้านประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีการพระราชทานให้เป็นวัดหลวงนะครับในส่วนนี้นะครับครับผม
1: ก็คืออย่างตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดลาดถู
2: ค
1: ก
2: รั
1: ไห
2: บ
1: ม
2: ผ
1: ค
2: ม
1: ะ
2: เป็น
1: ค่ะก็
2: โด
1: เป
2: ย
1: ็น
2: ทั่
1: เร
2: ว
1: ื่อ
2: ไ
1: ง
2: ปครับ
1: ค่ะก็เป็นที่ประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนนะคะที่ร่วมใจกันสร้างนะคะค่ะค่ะส่วนวัดหลวงที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือเป็นวัดที่สร้างโดยรัฐนะคะหรือสร้างโดยถ้าฉันไม่แน่ใจคือสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือได้รับพระราชทานวิสุง
2: คร
1: กร
2: ั
1: รมสิทธิ์
2: บผ
1: ใ
2: ม
1: ช่ไหมคะค่ะ
2: ได้
1: ค
2: คร
1: ่
2: ั
1: ะ
2: บผม
1: ค่ะแล้วก็มีการขอจัดตั้งวัดนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งเจ้าวาดได้รับการแต่งตั้งโดยถูกกฎหมายใช่ไหมคะนี่คือวัดตามกฎหมาย
2: ครับ
1: ค่
2: ผ
1: ะ
2: ม
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะประเด็นนี้เคลียร์ขึ้นชัดขึ้นมีความเข้าใจมา
2: ค
1: ก
2: รับ
1: ขึ้นนะคะ
2: ก
1: ค
2: ั
1: ่
2: บ
1: ะ
2: กันด
1: ค
2: ี
1: ่ะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้มาสู่ประเด็นที่สองนะคะที่อยากจะทราบก็คือลักษณะที่ดินของวัดนะคะว่าลักษณะที่ดินของวัดเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรคะเพราะบางทีเนี่ยเราประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแนวเขตที่ดินของวัดเป็นอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งวัดให้เอกชนเช่าเนี่ยวัดมีอํานาจมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะนี่ประเด็นที่สองนะคะคือลักษณะที่หนึ่งของวัดค่ะค่ะทุกคนอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะ
2: ครับผมในเรื่องของที่ดินของวัดนะครับคือกฎหมายเนี่ยก็เขียนเอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากครับท่านที่ดินของวัดนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับในมาตรา33ก็คือที่ดินวัดคือที่ดินซึ่งตัวตั้งตัววัดเนี่ยตลอดเวลาจนขอบเขตของวัดนั้นก็คือวัดตั้งอยู่ที่ใดนะครับขอ
1: ค
2: บ
1: ่ะ
2: เขตของวัดมีอยู่เท่าใดอันนี้คือที่ดินของวัดละครับในกรณีที่หนึ่งนะครับส่วนกรณีที่สองเนี่ยจะเป็นที่ธรณีสงฆ์คือ
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ี่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดคือหมายความว่าที่วัดน่ะอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นแต่มันอาจจะมีที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่ดินของวัดอยู่ห่างจากวัดก็ได้กี่กิโลก็ได้แต่มันเป็นที่ธรณีสงฆ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดินของวัดด้วยนะครับท่านคณบดีในส่วนที่สองก็เรียนท่านผู้ฟังอีกกรณีที่สามก็คือว่าที่กัลปปนาก็คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนาก็คือเป็นที่ได้รับการบริจาคนั่นเองครับผมดังนั้นเราก็เห็นว่าที่ดินของวัดเนี่ยตัวที่ตั้ง ของวัดเลยอันนี้ก็เป็นที่ดินของวัดครับผมกับที่อีกประเภทหนึ่งก็คือที่ธรณีสงฆ์บางครั้งเราก็จะเห็นวัดป่านะครับหรือวัดบ้านนะครับที่ท่านมีสาขาต่างๆแต่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างเนี้ยก็จะเป็นที่ดินที่เป็นป่าอย่างเนี้ยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นที่ธรณีของสงฆ์นะครับบางครั้งมีการบุกรุกที่ดินประเภทนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากครับท่านผู้ฟังและท่านคณบดีว่าคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการบุกรุกที่ดินของวัดพอบุกรุกแล้วตัวเองอ้างในเรื่องของสิทธิการครอบครองปรปักษ์โดยหลักกฎหมายเนี่ยเขาให้10 ปีแต่จะมาอ้างในเรื่องของการครอบครองที่ดินของวัดนะครับซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยไม่ได้ครับผมเพราะกฎหมายก็มีความชัดเจนแล้วก็เขียนไว้อย่างรอบด้านและครอบคลุมนะครับเพราะบางทีวัดเนี่ยเจ้าว่าท่านบริหารจัดการวัดบางครั้งมีประชาชนมาบุกรุกที่ดินเพื่อทําการเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากแต่เจ้าว่าท่านก็ไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ฟ้องขับไล่ด้วยในเรื่องของการเมตตาธรรมก็ว่าได้นะครับแต่ประชาชนบางทีไปครอบครองที่ดินของวัดแล้วก็คิดว่าตัวเองได้สิทธิการครอบครองอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะไปครอบครองหรือใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็เรียนต่อท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าเป็นที่ดินที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ครับผมกับอีกประเด็นที่เป็นที่ดินบริจาคสมมุติว่าเรามีจิตศรัทธาประชาชนทั่วไปมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็คือบริจาคที่ดินให้กับวัดก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่ดีไม่ว่าดีผ่านไปสัก3 ปีอยากได้ที่ดินคืนอย่างเนี้ยนะครับพอเราเจตนาสละการครอบครองที่ดินแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดินของวัดนะครับเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็ว่าได้นะครับอย่างเนี้ยผู้สละการครอบครองนะครับโดยเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดเนี่ยก็คือเจตนาสละไปแล้วนะครับจะขอคืนก็ไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นปัญหาเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ออกข่าวเป็นข่าวกันนะครับเพราะว่ามีการให้ที่ดินกับวัดไปแล้วแต่ยังได้คืนนะครับอันนี้ก็ต้องคิดวิเคราะห์และพิจารณาดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้ครับผม
1: ก็หมายความว่าที่ดินของวัดเนี่ยเมื่อตกเป็นของวัดแล้วเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแล้วเนี่ยใครจะมาแย่งการครอบครองไม่ได้หรือแม้กระ
2: ค
1: ท
2: รั
1: ั่
2: บ
1: ง
2: ผม
1: วัดจะโอนให้ผู้อื่นก็ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะตรงน
2: คร
1: ี
2: ั
1: ้
2: บผม
1: อ๋อค่ะค่ะอาจาร
2: เ
1: ย
2: พ
1: ์
2: ร
1: ม
2: าะ
1: ี
2: ว่าบางทีมีประเด็นการครอบครองปรปักษ์เพราะว่าประชาชนเขาเข้าไปใช้ประโยชน์เนาะพอ
1: ค่ะ
2: เป็นพื้นที่รกร้างอย่างนี้ไม่ใช้ประโยชน์บางทีคือความอยากได้ของคนน่ะก็เข้าใจครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าบางทีมันเป็นที่ดินที่ว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์แต่มันเป็นที่ธรณีสงฆ์อย่างเงี้ยนะครับเราจะยกในเรื่องของอายุความนะครับขึ้นต่อสู้กับวัดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะครับโดยกฎหมายเขาเขียนอายุเขียนเอาไว้ชัดเจนครับในเรื่องนี้ครับ
1: อาจารย์คะ
2: ครับผม
1: ที่ดินวัดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดใช่ไหมคะที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นี้แ
2: ค
1: ล
2: ร
1: ้
2: ับ
1: วค่ะ
2: เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเลยครับผม
1: ค่ะไม่ใช่เป็นของเจ้าวาดใช่ไหมคะหรือพ
2: โอ
1: ระ
2: ้
1: รูปใดรูปหนึ่ง
2: ไม่ครับผมจะไม่เป็นของเจ้าวาดนะครับผมเว้นแต่เจ้าวาดท่านได้มาด้วยวิธีรับมรดกของท่านนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นที่ดินของตัวท่านนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นที่ดินของวัดแล้วท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นนะครับท่านจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นเจ้าของนะครับในเรื่องของเจ้าวาดกฎหมายก็ให้แค่อำนาจในการบริหารจัดการภายในวัดนะครับในส่วนนั้นครับแต่กรรมสิทธิ์ของวัดเนี่ยก็จะเป็นของวัดนะครับผมเป็นของนิติบุคคลครับผม
1: ค่ะว่าที่ฉันฟังอาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือที่ดินของวัดก็มีลักษณะเฉพาะมากนะคะคือเป็นทรัพย์สินของวัดไม่ใช่เป็นของเจ้าวาดหรือพระรูปใดรูปหนึ่งเนาะแล้วอย่างหนึ่งที่ดินของวัดเนี่ยเมื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเนี่ยใครจะมายึดถือมาแย่งการครอบครองไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามแต่รวมทั้งการครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้คือไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ไปได้นะคะ
2: ครับ
1: คือประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่ง วันนั้นเนี่ยเมื่อเป็นกติของวัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราฉันมีคำถามสองสามคำถามนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าฉันมีคำถามอยู่ว่าการใช้ประโยชน์นะคะที่ดินของวัดเนี่ยทางเจ้าวาดเองเนี่ยควรจะใช้ประโยชน์ที่ดินของวัดเนี่ยอย่างไรนะคะให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งหากมีคนเข้ามาแย่งการครอบครองนะคะที่ดินของวัดเนี่ยเขาจะต้องมีโทษไหมหรือรับโทษอย่างใดนะคะถือว่าณวันหนึ่งเนี่ยเจ้าวาดให้อยู่ด้วยความเมตตาใช่ไหมคะพอ
2: ครับ
1: เปลี่
2: ผ
1: ยน
2: ม
1: เจ้าวาดแล้วเนี่ยเจ้าวาดก็คนใหม่ว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยประชาชนก็จะอ้างความเมตตาของเจ้าวาดรูปก่อนเนี่ยมายืนยันที่อยู่ได้ไหมถ้าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่เนาะซึ่งดิฉันก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่วัดให้เอกชนหรือประชาชนเนี่ยมาอาศัยอยู่บนที่ดินเนี่ยก็มีนะคะหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะก็
2: ครับ
1: เป็นประเด็นที่จะได้ขอความรู้จากอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะหลังจากที่เราพักฟังโฆษณาดีๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโฆษณาดีกว่าแล้วกลับมาพบกันนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ครับผม
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
4: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: กลับเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายค่ะคำถามที่สองนะคะต่อเนื่องจากช่วงแรกนะคะที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะเกี่ยวกับที่ดินข
2: คร
1: อ
2: ัง บ
1: ว
2: ผ
1: ัด
2: ม
1: ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2005นะคะจะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าต่อนะคะเกี่ยวกับลักษณะหรือการจัดการที่ดินของวัดค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับผมในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของวัดนะครับก็มีความสําคัญค่อนข้างมากนะครับซึ่งโดยบริบทของอํานาจบริหารจัดการวัดเนี่ยกฎหมายก็เป็นข้อที่ถูกกําหนดเอาไว้โดยข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของหน้าที่ของเจ้าวาดตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งในมาตรา37เนี่ยกําหนดให้เจ้าวาดมีหน้าที่นะครับดังต่อไปนี้1บํารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีนั่นแสดงว่าเจ้าวาดนะครับท่านจะมีอํานาจในการบริหารจัดการวัดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของวัดนะครับในเรื่องของวัดเนี่ยท่านก็สามารถบริหารจัดการได้แต่ต้องเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะครับผลดีกับทางวัดและก็ทางพุทธศาสนาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบริหารจัดการนะครับไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับหรือก่อให้เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็คือในทิศทางที่มันไม่ดีนะครับเช่นในเรื่องของการเอาที่ดินไปซื้อขายอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับผมประการที่สองนะครับอำนาจของเจ้าวาดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปกครองนะครับให้สอดคล้องในเรื่องของการดูแลสอดส่องบรรพชิตหรือคฤหัสถ์นะครับที่มีอยู่ที่พำนักอาศัยอยู่ในวัดนะครับให้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยนะครับกฎมหาเถรสมาคมในเรื่องของข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมนะครับนั่นก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของหน้าที่ของเจ้าวาดนี่มีความสำคัญมากครับดูแลทั้งวัดนะครับมันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับคือการบุกรุกที่ดินของวัดนี่แหละคือพระท่านที่เป็นเจ้าวาดพอเห็นจะก็คือเห็นในขณะนั้นเลยว่ามีประชาชนทำการบุกรุกที่ดินของวัดเพื่อทำการเกษตรแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านก็เพิกเฉยการเพิกเฉยของท่านคือท่านอาจจะมองว่าด้วยความเมตตาเนาะว่าประชาชนก็ใช้พื้นที่วัดก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรจะโดยอำนาจหน้าที่ของท่านนี่กฎหมายเขียนเอาไว้ครับต้องบำรุงรักษาวัดจัดกิจการทุกอย่างสมบัติของวัดนี่ท่านต้องบริหารจัดการพอท่านปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกที่ดินของวัดเนี่ยท่านก็อาจจะมีส่วนที่กระทำความผิดในเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับในส่วนเพราะว่าเราเจ้าวาดเนี่ยพอท่านมีอำนาจตามกฎหมายนะครับสถานะของท่านเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าพนักงานด้วยครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับท่านเจ้าวาดก็มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาวัดนะครับในส่วนนี
1: ้ตอนช่วงโฆษณาเมื่อกี้เนี่ยค่ะได้คุยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นอกรอบเกี่ยวเรื่องอะไรนะทองกับอะไรนะ
2: อ๋อครับทองที่อยู่เนี่ย
1: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะ
2: โอ้ครับแล้วเราเจอข่าวเนาะว่ามีช่างทองนะครับเอาทองเนี่ยไปหลอมที่อยู่ในเกียรติพระพุทธรูปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับทีนี้คือคนในวัดทั้งเจ้าวาดก็ดีทั้งประชาชนทั่วไปก็ดีเขาเกิดข้อสงสัยว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับทองอ่ะว่ามีความโปร่งใสหรือไม่นะครับในนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนกันยาวนานนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปถึงมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมก็มีมติว่าให้เปิดในเรื่องของการเปิดดูว่ามีทองอยู่จริงหรือไม่นะครับคราวนี้มีการเปิดนะครับปรากฏว่าก็มีทองอยู่ในนั้นจริงครับซึ่งช่างเนี่ยก็หลุดพ้นในข้อครหาไประดับหนึ่งว่าไม่ได้มีการยักยอกทรัพย์สมบัติอย่างเนี้ยที่เป็นทองไปนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่ามหาเถรสมาคมก็มีอำนาจในการสอดส่องดูแลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วมีการตรวจสอบหลายชั้นนะครับซึ่งสมบัติของวัดเนี่ยก็มีทั้งหน่วยงานสำนักพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นกลไกที่ตรวจสอบการรักษาสมบัติของชาติของวัดนะให้คงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสระดับหนึ่งเลยครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านคณบดีครับผม
1: นี่พูดถึงมหาเถรสมาคมเนี่ยนอกเหนือจากอำนาจในการตรวจสอบนะคะเพื่อประโยชน์ของวัดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการที่ดินของวัดเนี่ยทางมหาเถรสมาคมก็มีอำนาจเข้ามากำกับดูแลตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับในส่วนนี้ก็มีการออกทั้งคำสั่งที่เป็นของมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้แล้วก็ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับเพราะว่ากฎมหาเถรสมาคมเนี่ยผ่านการกลั่นกรองโดยมหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานนะครับท่านก็จะออกกฎออกระเบียบต่างๆเพื่อให้พระนะครับอยู่ในรูปแบบพระธรรมวินัยตลอดจนในเรื่องของข้อบังคับนะครับระเบียบต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการปกครองคณะสงฆ์นะครับนับได้ว่ามหาเถรสมาคมหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็พระนะครับหรือวัดต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามครับผมครับ
1: ดังนั้นหากประชาชนจะบริจาคที่ดินให้วัดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปขออนุญาตมหาเถรสมาคมก่อนไหมหรือไปถวายที่ดินให้กับ ทางเจ้าวาดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันชอบแล้วชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะ
2: ครับผมโดยกระบวนการเนาะการเจตนาสละการครอบครองนะครับถ้าเราแจ้งต่อเจ้าวาดนะครับทีนี้เราก็ไปดําเนินการที่สํานักงานที่ดินด้วยก็ได้ครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าเราเจตนาสละการครอบครองแล้วก็ยกหรือมอบให้เป็นที่ดินของสมบัติของวัดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการเขียนรับรองในเรื่องของการเจตนาในการสละการครอบครองโดยการบริจาคที่ดินให้กับวัดนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมครับผมเพราะว่าอํานาจเวลาเราจะมอบที่ดินให้กับใครไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราเราก็ต้องไปที่สํานักงานที่ดินเพื่อให้มีการจดแจ้งการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองอย่างเงี้ยนะครับผมครับผม
1: ค่
2: ไ
1: ะ
2: ปที่เจ้าว่าแล้วก็ไปสํานักงานที่ดินด้วยครับผม
1: ค่
2: เพ
1: ะ
2: ื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับผม
1: ค่ะเคยได้ยินข่าวนะคะอาจารย์วัดนะคะวัดท่านก็มีความปรารถนาดีต่อคนในชุมชนเนาะบางทีเนี่ยวัดก็สร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะต่อยื่นออกไปนะคะออกไปในที่ดินเนี่ยซึ่งที่ดินนี้มันยังไม่มีโฉนดนะคะ
2: คว ร
1: ัั ด
2: บ
1: ทำได้ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยการที่จะทำสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะต้องควรทำในที่ดินมีโฉนดเนี่ยแต่ว่าที่ดินนั้นไม่มีโฉนดนะคะทางวัดเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไหมแล้วสิ่งที่วัดทำไปเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรคะให้มันมีความถูกต้องนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณนะครับท่านค
1: ค
2: ณบ
1: ่ะ
2: ดีค
1: เ
2: ื
1: ช
2: อ
1: ่นบางที่ก็บอกว่าอะไรนะธรณีสงฆ์พี่ก็ไม่เข้าใจในเรื่องของไอ้ความหมายของธรณีสงฆ์เนาะคือ
2: ครับ
1: หากทำในธรณีสงฆ์อ่ะมันทำได้ไหมนะคะ
2: ครับผมคือในเรื่องของการจะสร้างสิ่งใดก็ตามนะครับโด
1: ค
2: ย
1: ่ะ
2: เฉพาะเป็นวัดเนี่ยพอมีสถานะเป็นวัดแล้วนะครับการจะสร้างกุฏิหรืออาคารอย่างเงี้ยทางวัดนะครับก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารเนาะ
1: อ
2: นะครับก็ต้อง
1: ค
2: ข
1: ่ะ
2: ออนุญาตนะครับเทศบาลหรืออบต.นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เขาดูผังที่ชัดเจน
1: เป็นพระเองก็ต้องถูกเป็นพระเองก็ต้องทําตามกฎหมายก็อยู่ใต้กฎหมายเหมือนประชาชนทั่วไปนี่ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: อ๋อ
2: ท่านคณบดีครับ
1: ค่ะ
2: บางครั้งท่านเจ้าอาวาสคิดอยากสร้างอะไรก็สร้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับท่านเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยไม่ต่างจากญาติโยมเลยเวลาจัดสร้างอะไรนะก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมว่าจะเป็นกุฏิเป็นศาลาอย่างเงี้ยเขาจะตรวจสอบแม้กระทั่งแปลนในเรื่องของการจัดสร้างนะครับการเว้นระยะห่างถูกต้องตามผังเมืองหรือไม่อย่างเงี้ยครับตามแบบของเขาที่กําหนดเอาไว้นะครับในส่วนนี้ครับผม
1: อาจจะมีญาติโยมมีจิตกุศลนะคะก็
2: ครั
1: ถ
2: บ
1: ว
2: ผ
1: าย
2: ม
1: เงินนะคะเพื่อจะให้ก่อสร้างใช่ไหมคะก่อสร้างเวลาญาติโยมไปทําบุญเนี้ยค่ะจะได้
2: ครับ
1: อยู่กันแบบเย็นๆนะไม่ร้อนนะแต่ว่าอย
2: ค
1: ่
2: ร
1: าง
2: ับ
1: นี้ก็ต้องทางเจ้าว่าก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะตร
2: ค
1: ง
2: รัน บ
1: ี้
2: ผมต้องข
1: ค
2: อ
1: ่ะ
2: อนุญาตนะครับ
1: ค่ะ
2: ต้อง
1: ค
2: ข
1: ่
2: อ
1: ะ
2: อนุญาตตลอดจนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของรูปแบบของสัญญาด้วยนะครับว่าสัญญาการจัดสร้างเนี่ยมีระยะเวลาการก่อสร้างเท่าไหร่นะครับต้องติดให้ประชาชนเขารับรู้รับทราบด้วยนะครับในส่วนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่บางครั้งวัดท่านก็คิดว่าตัวเองมีอำนาจในการสร้างได้ก็คือสร้างเลยอย่างเงี้ยแต่พอเขาตรวจสอบเข้ามาจริงก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดต่อกฎหมายครับผมในส่วนนี้
1: เพราะท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนาะแล้วก็ต้องปฏ
2: ค
1: ิ
2: ร
1: บ
2: ั
1: ับ ติตามกฎหมายด้วยนะคะ
2: ใช่
1: บา
2: ค
1: ง
2: รั
1: ท
2: บ
1: ีเราอาจจะคุ้นชินว่าท่านทําด้วยใจนะใจบริสุทธิ์ใช่ไหมคะมีความ
2: ครั
1: ม
2: บ
1: ุ่งมั่นที่จะทําให้ประชาชนได้มีที่พักพิงทางใจนะก็ก่อสร้างไปแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะคะ
2: ครับผม
1: นี่ฉันเห็นเดี๋ยวนี้หลายๆที่นะคะอาจารย์ที่วัดเนี่ยแน่นอนอ่ะเนาะมันเป็นยุคสังคมบริโภคอ่ะ
2: คร
1: แ
2: ั
1: ล
2: บ
1: ้ว
2: ท่
1: ก
2: าน
1: ็หลายๆที่เนี่ยอย่างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีรายได้เนาะรายไ
2: ค
1: ด
2: รั
1: ้
2: บ
1: โดยเฉพาะคนในพื้นที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าของเขามาจําหน่ายพวกพืชผัก ต่างๆรวมทั้งให้ครอบครัวตัวเองได้มีรายได้นี่การหาที่ขายของของประชาชนเนี่ยอยู่นี้ทุกคนก็มุ่งมาที่ค้าขายทั้งหมดอ่ะเนาะคนก็เศรษฐ
2: ครัก บ
1: ิจ
2: ผ
1: ก็
2: ม
1: ไม่ค่อยดีก็กลับมา
2: อ
1: ท
2: ื
1: ี่
2: ม
1: การค้าขายทํางานมีเงินเดือนประจําก็กลับมาที่ค้าขายนี่แหละนะคะทีนี้การที่ประชาชนเนี่ยหลายคนก็มองหาว่าที่จะต้องมาทําเป็นตลาดเนี่ย
2: ครับ
1: หลายๆที่เนี่ยก็ให้ไปขอวัดเช่านะคะท
2: อืม
1: ำตลาดนะคะทีนี้การที่วัดให้เอกชนเนี่ยเช่าที่ดินทำตลาดเนี่ยแต่
2: อืม
1: บางทีเนาะพระท่านก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ทำสัญญาเป็นลักษณ์อักษรนะคะคือ
2: ครับผ
1: ด
2: ม
1: ้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเนาะด้วยความเมตต
2: อ
1: า
2: ืม
1: กับชาวบ้านเอาเช่าไปก็ไปหาจัดการแบ่งล็อกเช่านะอะไรต่างๆนู่นเนี่ย
2: อือ
1: ั
2: ม
1: นนี้ก็มันทำให้ซึ่งที่ดินเนี่ยประชาชนเขาก็ทำตลาดนั้นมานานหลายปีนะคะแล้วก็ตามที่ฉันเห็นเนี่ยก็คือมีปัญหาคือ15 ปีเลยนะแต่ไม่เคยมี
2: อื
1: สั
2: ม
1: ญญาแล้ว
2: ครับ
1: รายได้เนี่ยเข้าวัดบ้างไม่เข้าวัดบ้างอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมคะสิ่งผิดกฎหมายไหมคะอาจารย์
2: คือโดยหลักเนาะคือวั
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาสงวนไว้สำหรับการอยู่อาศัยของพระแล้วก็ประพฤติปฏิบัติศาสนกิจใช่มากกว่าแต่เมื่อมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วถ้าสมมติว่าพระทําการอะไรครับทําการปล่อยให้เช่าและจัดเก็บในเรื่องของผลประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะผิดในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงครับก็ยังมีเรื่องที่ต้องไปพิจารณานะครับในส่วนนี้ของขององค์กรศาสนานะครับก็
1: ค่ะ
2: อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วเกิดขึ้นบ่อยครับกับการเอาออกให้เช่าที่ดินของวัดอย่างเงี้ยครับก็มีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับ
1: อย่าง
2: ก็
1: ท
2: ยัง
1: ี่
2: อยู่ในการ
1: ค
2: พ
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: จารณาครับ
1: อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะเพราะฉะนั้น
2: ใช่
1: วั
2: ค
1: ด
2: รับ
1: เองก็ต้องอยู่เจ้าวัดเองก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะ
2: ใช่
1: เพื่อ
2: ครับ
1: เอาที่ดินของวัดไปบริหารนะคะ
2: ครับ
1: ให้เอกชนมาเช่าทําตลาดเนี่ยบาง
2: อ
1: ค
2: ื
1: รั้ง
2: ม
1: เนี่ยเพื่ออะไรนะผลประโยชน์ของวัดเองใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ก็ควรจะน่าจะทําเป็นหลักฐานเนาะจะได้รัดกุมเนาะแล้วก็
2: ครับผม
1: อาจจะแม้กระทั่งอะไรฮะในเรื่องของการที่มีการกำกับตรวจสอบเนาะ
2: ครับ
1: เรื่องรายได้เนาะรายไ
2: อ
1: ด้
2: ืม
1: เพื่อป้องกันการทุจริตนะคะอย่างที่ดิฉ
2: ค
1: ั
2: รัน บผม
1: ได้ยินข่าวมาเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของการจัดการวัดแล้วมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการทำบัญชีวัดเนี่ยค่ะที่ควรจะต้อง
2: อื
1: มี
2: ม
1: ความโปร่งใสเนาะนะ
2: คร
1: ค
2: ับ
1: ะ
2: ผม
1: ก็เป็นข้อที่ต้องพึงระวังอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าทางมหาเถรสมาคมเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยไหมนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมหาเถรสมาคมเนี่ยจะเป็นองค์กรที่เข้ามากํากับวัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะเข้ามาเกี่ยว
2: ก
1: ข
2: ็
1: ้องค่ะ
2: แม้กระทั่งการรับบริจาคทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะมีความโปร่งใสมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้บัญชีวัดในการรับบริจาคแล้วก็จะมีไวยาวจกรวัดมีเจ้าวาดนะครับในการร่วมดูแลบัญชีวัดนะครับเพราะว่าเถรสมาคมท่านก็กำชับมาในเรื่องของการเปิดรับบริจาคต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับเดิมทีเราก็จะเห็นกระบวนการตรวจสอบพระสงฆ์นะครับ
1: ค่ะ
2: โดยประชาชนบ้างหรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเข้าไปตรวจสอบแต่เวลาที่เขาไปตรวจสอบบางทีสิ่งที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าไปน่ะมันก็มีช่องที่เขากระทําโดยที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นเข้าไปบุกกุฏิของพระอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่ถูกนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านนะครับหรือไปขอดูบัญชีเงินฝากของท่านเองที่เป็นส่วนบุคคลหรือการขอดูใบบัตรประชาชนหรือใบสุทธิของพระเนี่ยโดยที่ท่านไม่ยินยอมอย่างนี้ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: อ
2: ค
1: ๋
2: ร
1: อ
2: ับ
1: เป็นข้อพึงระวังเลยค่ะทีนี้ค่ะ
2: ข้อพึงระวัง
1: ค่
2: ม
1: ะ
2: ากๆครับเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือใครก็ตามที่จะเข้าไปในบริเวณกุฏิพระเนี่ย ถือว่าเป็นเคหสถานนะครับการจะเข้าไปลุกล้ําไม่ต่างจากบ้านเราเลยครับเพราะว่ากฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเคหสถานคือกุฏิของท่านโดยตรงแล้วไปขอเอกสารโดยไม่ได้ขอไปคล้ายๆการข่มขู่เอาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมเราครับแม้ทางการจะเข้าบ้านเรามีต้องมีหมายค้นหมายจับใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับก็พึงระวังนะทางนักข่าวเองก็ต้องขออนุญาตครับครับผมท่านจะให้ข้อมูลส่วนตัวไหมอย่างนี้นะ
1: ครับก็หมายความว่าพื้นที่วัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าไปได้
2: ครับ
1: ตลอดใช่ไหมคะอาจารย์
2: คือมัน
1: พื้
2: เป
1: น
2: ็
1: ท
2: น
1: ี่วัดเนี่
2: ค
1: ย
2: ล้ายๆที่ดินของวัดเนี่ยก็จริงครับสามารถเข้าไปได้โดยตลอดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าในเรื่องของกุฏิพระเนี่ยเขาต้องสงวนเป็นที่อยู่อาศัยครับท่านคณบดีค
1: คร
2: ับ
1: ่ะค่ะ
2: ดังนั้นกระบวนการในการที่จะเข้าไปบุกรุกในเรื่องของกุฏิของท่านเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าเป็นเคหสถานนะครับซึ่งต้องขออนุญาตท่านหรือให้ท่านยินยอมก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้หรือจะเข้าไปตรวจค้นหมายต้องมีหมายค้นและหมายจับถ้าจะทำให้ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องต้องทำอย่างนั้นครับผม
1: ก็เป็นเห็นว่าเรียกว่าภาษากฎหมายเรียกว่าที่โลโหฐานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครั
1: ส
2: บ
1: ื่อ
2: ท
1: ม
2: ี่
1: วล
2: เรา
1: ช
2: ห
1: น
2: ดการ
1: ฉันเห็
2: ค
1: น
2: รับ
1: ข่าวเนาะออกทางทีวีเนี่ยคือ
2: ครับ
1: ก็เข้าไปในกุฏิท่านเลยเนาะเข้าไปแบบประชิดตัวใช่ไหมคะขอค้นขอตรวจอะไรเงี้ยค่ะแบบเพื่อให้ได้หลักฐานที่มันซ่อนเร้นไม่ได้เนี่ยเห็นหลายข่าวนั่นเป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็ต
2: ค
1: ก
2: ื
1: ออ กตกใจเนาะท่านทําผิดหรือถูกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการที่เข้าไปบุกเข้าไปประชิดตัวในกุฏิท่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งไม่สมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอย่างที่อาจารย์ว่าที่พูดนี้ค
2: คร
1: ่
2: ับ
1: ะ
2: ผมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและก็เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายนะครับที่ชัดเจน
1: ค่ะ
2: บางครั้งจริงอยู่ว่าเราอยากได้ข่าวเพื่อเสนอต่อสาธารณชนแต่อย่างไรก็ตามพระก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับเราในเรื่องนี้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลก็ยังคุ้มครองตัวท่านอยู่นะครับดังนั้นการเข้าไปนะครับบุกรุกในเรื่องของกุฏิของท่านก็คือเคหสถานน่ะมันควรได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากตัวท่านนะครับครับผมแล้วก็นักข่าวก็ประชิดตัวคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการตีแผ่เผยแผ่ข่าวออกไปเนาะมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างอยู่พอพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันก็คือได้รับความเสียหายต่อศาสนาไปแล้วหรือต่อวัดไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนน่ะต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยนะครับในแง่นี้ถ้าจะทําก็ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านอาจจะผิดจริงแต่ก็ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องเข้าไปรุกล้ําในเรื่องของแดนสิทธิของท่านนะครับนั้นต้องช่วยกันครับท่านคณบดีแล้วก็ท่านผู้ฟังครับผม
1: ท่านเห็นข่าวหนึ่งรู้สึกแบบสลดใจอะค่ะอาจารย์คือ
2: ครับ
1: พระท่านเนี่ยบอกว่าออกไปออกไปออกไปเพื่อออกไป
2: ครับ
1: ก็มีบางคนพูดว่าออกไปได้ไงที่วัดเป็นที่ที่อะไรนะทุกคนสามารถเข้ามาได้จะได้ไปไหนอะไรลักษณะท่านฟังเขาตอบอย่างนั้นรู้สึกสลดใจว่า
2: ใช่
1: ทำไม
2: ครับ
1: เขาเข้าใจเช่นนั้นทั้งที่ว่าวัดเนี่ยแม้จะเป็นที่ทุกคนสามารถเข้าไปได้เนาะเมื่อ
2: ครับ
1: ท่านในฐานะเจ้าวาดเนี่ยท่านไม่อนุญาตให้อยู่ใช่ไหมคะไม่
2: ครับ
1: ให้อยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ใช่ไหมคะการอยู่ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ถ้
2: ค
1: าร
2: ั
1: ท
2: บ
1: ่าน
2: ผ
1: ไม่
2: ม
1: อยู่ค่ะ
2: จริงๆแล้วเป็นอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เลยครับในมาตรา38นะครับเจ้าอาวาสมีอำนาจดังต่อไปนี้นะครับ1ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์นะซึ่งไม่มีได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสให้เข้าไปอยู่อาศัยในวัดแม้กระทั่งบุคคลที่จะมาอยู่อาศัยในวัดเนี่ยต้องขออนุญาตท่านก่อนนะครับเพราะท่านเป็นคนที่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการวัดอยู่แล้วเวลาเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาก็จะผิดในเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานนี่ก็เลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเมื่อเจ้าอาวาสไม่ให้อยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องอำนาจของท่านตามกฎหมายนั้นต้องออกจากวัดครับแม้กระทั่งท่านสามารถสั่งให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์เนี่ย ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าวาดออกไปเสียจากวัดเนี่ยก็ได้ครับกฎหมายรองรับไว้หมดครับท่านคณบดีครับในส่วนนี้ดังนั้นการที่เราจะเข้าไปอาศัยในวัดแม้กระทั่งค้างคืน1คืน2คืน3คืนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเจ้าวาดครับเพราะว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายที่ชัดเจนครับผมถ้าท่านบอกว่าวัดไม่สามารถรองรับหรือให้อยู่อาศัยได้ก็ต้องออกนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าอำนาจของเจ้าวาดก็มีค่อนข้างที่ใหญ่เยอะครับผมในการที่จะให้ใครอยู่หรือบุคคลใดเข้าไปอาศัยในวัดก็ต้องขออนุญาตจากท่านครับผมครับ
1: วันนี้ได้รับความรู้นะคะจาก
2: ครับผม
1: อาจารย์ชัยวัฒน์ได้มาสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวข้องกับกฎหมายของคณะสงฆ์นะคะก็ถือว่าทางดิฉันเองและผู้ฟังนะคะทางรายการเคลียร์ชัดกฎหมายเนี่ยก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับที่ดินของวัดนะคะและการจัดการที่ดินของวัดนะคะอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายสักหน่อยไหมคะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับผมก็มีประเด็นที่น่าห่วงอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการวัดเนาะด้วยเจ้าวาดท่านเนี่ยพอท่านได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะครับท่านก็จะมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยตามประมวลกฎหมายอาญาบางทีการบริหารจัดการวัดมันอาจจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเงินจำนวนมหาศาลอาจจะเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ว่ากันไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำการยักยอกทรัพย์เนาะเราก็จะผิดในเรื่องของฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่สุ่มเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรวัดเนี่ยก็มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดังนั้นการบริหารจัดการวัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงินนะครับก็พยายามจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้คือเราจะใช้อะไรก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่ามีการยักยอกหรือเอาไปใช้ในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวก็จะผิดนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ผิดในฐานะที่ตัวเองเป็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามามีจิตอาสาเป็นกรรมการวัดก็ดีก็เป็นกุศลนะครับอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ดูแลวัดแล้วก็ช่วยเจ้าวาดในการบริหารจัดการแต่ถ้าเป็นกรรมการของวัดเนี่ยทำการยักยอกทรัพย์นะครับก็จะผิดเหมือนประชาชนทั่วไปยักยอกทรัพย์จะไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานนะก็จะผิดในเรื่องของประชาชนยักยอกทรัพย์ซึ่งสามารถยอมความได้ในส่วนนั้นแต่ว่าก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารจัดการวัดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการนะครับช่วยเจ้าวาดท่านนะครับนั้นก็เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญแล้วก็อยากเชิญชวนทั้งเจ้าวาดแล้วก็วยาวัจกรวัดที่รู้สถานะของท่านว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ยเรียนรู้กฎหมายเพิ่มเติมครับเพื่อการบริหารจัดการวัดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายซึ่งคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เราราชภัฏอุบลนะครับราชภัฏร้อยเอ็ดก็มีหลักสูตรเสาร์อาทิตย์นะครับเผื่อท่านสนใจอยากจะไปร่วมศึกษานะครับก็ยินดีต้อนรับคณาจารย์ทุกท่านก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับผมครับขอบคุณท่านคณบดีและท่านผู้ฟังมากครับสำหรับวันนี้ครับผม
1: ก็วันนี้นะคะทางรายการเคสกฎหมายก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ป้อมพิทักษ์นะคะอาจารย์สาขานิติศาสตร์คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะที่กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคณะสงฆ์ค่ะและที่ดินวัดการจัดการที่ดินของวัดซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญมากสำหรับประชาชนนะคะรวมทั้งพระสงฆ์นะคะและรวมทั้งเจ้าวาดด้วยนะคะหวังว่านะคะท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้นะคะประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็ในวันนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณทางผู้จัดรายการสถานีวิทยุนะคะที่ได้ดูแลสถานีวิทยุนะคะให้มีรายการดีๆนี้ออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคงได้พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าในการเขียนชาติกฎหมายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านฟังและท่านคณบดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุยครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนน

0: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูตรเขาเป๊ะปังโป๊ะ
0: ไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
0: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถนำมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบจะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบ

0: ประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCTB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
2: นางสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเป็นรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็เป็นวันวิสาขบูชาที่เราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็น้อมกายน้อมใจนะคะทำบุญตักบาตรและก็ประพฤติดีปฏิบัติดีร่วมกันทำให้สังคมน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นส่วนในความในภาคของการขับเคลื่อนประเทศตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีสุภจีเองเนี่ยก็มีทางด้านของดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์เข้ามาช่วยอีกหนึ่งแรงนะคะตอนล่าสุดก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆดูแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะมีการฟื้นฟูเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติขึ้นมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งนึงนะคะเราก็ต้องรอดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ก็มีความสำคัญทำให้การขับเคลื่อนส่วนต่างๆนี้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมิติที่สำคัญเคลื่อนได้เพราะเป็นระดับประเทศที่เข้ามาดูแลนะคะส่วนด้านอื่นๆก็มีงานที่สำคัญก็คือพอวันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่เดือนแห่งพรานแล้วนะคะหรือความหลากหลายทางเพศสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของการนำมาสร้างเศรษฐกิจได้หลายมิติมากมายเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการต่างต้อนรับลูกค้าที่เป็นพรายต่างๆเรียกว่าพรายมันนะคะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษสำหรับดร.สุภวรรณตีลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเองก็มีภารกิจมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะการทำให้ความท้าทายกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไม้เมืองไทยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องรอฟังช่วงสัมภาษณ์พิเศษจากดร.สุภวรรณตีลรัตน์และก็ยังมีข่าวของกลุ่มบริษัท King Powerก็ประเดิมในเรื่องการจะนำ King Power มหานครมาจัดเต็มงานที่เรียกว่ามหานคร Spectrum of Play นะคะ3มิติตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่โรงแรมอูแมนคิงพาวเวอร์ของในเครือของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เองก็มีการจัดพิเศษนะคะเรียกว่า Sunday Brunch Exclusive นำห้องอาหาร3ห้องมารวมกันและแก้เมนูที่เป็น Exclusive เฉพาะเลยนะคะจะจัดวันเดียวเท่านั้นคือวันที่7มิถุนายน2569แล้วก็จะเปิดให้จองที่นั่งได้ซึ่งมีจำนวนจำกัดและราคาพิเศษรวมไปถึงอาหารก็มีความพิเศษด้วยเช่นกันต้องรอฟังนะคะว่าเขาจะจัดอย่างไรในช่วงต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราจะนำมาเสนอกันด้วยตามมาด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าถาปนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำพันธมิตรทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยวทำ MOU กับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อที่จะได้ขยายตลาดเวียดนามเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในปี2569นี่จะดึงเข้ามาให้ได้ถึง1ล้านคนด้วยกันปัจจุบันเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 750,000-900,000 คนนะคะส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนี้ก็มีการเคลียร์ปมต่างๆที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในกระแสข่าวนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบางจากถึงเรื่องของการใช้เงินลงทุนคลังน้ำมันที่จังหวัดเพชรบุรีถึง 9,000 ล้านบาทบางจากก็คลี่ให้ดูเลยนะคะว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกจุดของการลงทุนโครงการดังกล่าวนี้เดี๋ยวเราก็มีรายละเอียดมานำเสนอด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามทางทีเซปนำครึ่งปีหลังอุตสาหกรรมไม้พลิกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ขยายโอกาสใหม่ด้วย3บิ๊กโปรเจกต์ใช้เวทีโลกคือ IMEX Frankfurt 2026ปูทางในการเปิด2โปรเจกต์แรกก็คือ Maximize Thailand นำเสนอไทยพร้อมรับตลาดครบ 3มิติคือ Infrastructure and Connectivity หรือโครงสร้างพื้นฐานกับการเชื่อมโยงอันที่2คือ More Experience คือเพิ่มประสบการณ์ไหมที่มากกว่าเมื่อมาจัดเลือกจัดงานในเมืองไทยเรื่องที่3ก็คือ Impact พลังของเศรษฐกิจเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและก็ยังมีการทำโปรเจกต์ที่2ต่อเนื่องในงาน IMEC ด้วยนั่นก็คือได้เปิดโครงการ Net Zero Academy โดยทำ MOU กับเครือข่ายอินเตอร์อย่าง JMIC มีการเตรียมอบรมบุคลากรไทยก้าวเข้าสู่คาร์บอนเป็นศูนย์และโปรเจกต์ที่3เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดก็คือเรื่องของการเปิดดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเจอกันนะคะ JERGAN นะคะเป็นการโชว์พลังขับเคลื่อนไม้ด้วยข้อมูลหรือ Data Driven ในนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การใช้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจและผู้ประกอบการทั่วไทยเริ่มมิถุนายนนี้เป็นต้นไปรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากดร.สุภวรรณตรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TISEP ได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะดร.สุภวรรณค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ครูสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ค่ะหลังจากที่ไปงานที่แฟรงก์เฟิร์ตมาคราวนี้ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเองอะค่ะหรือที่เสร็จในช่วงนี้เข้าไตรมาส2กับ3เนี่ยเรามีโครงการสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไม้ในเวทีโลกได้ท่ามกลางความท้าทายของภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่อะค่ะอันนี้เรามีโครงการสำคัญอะไรบ้างที่จะขับเคลื่อนในไตรมาสที่2กับที่3บ
2: ้
1: างนะคะ
2: ในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นภาพของงานใหญ่ของงานประชุมแล้วก็มีกลุ่มของแสดงสินค้าด้วยนะคะในพาร์ทแรกเลยก็คงจะเป็นงาน World Bank นะคะเพราะว่าเป็นงานที่นักการเงินเข้ามาประชุมในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เราจะมีงานแก๊สเทคซึ่งเป็นงานทางด้านพลังงานที่คุยกับผู้จัดงานแล้วเนี่ยจะมีผู้บริหารระดับประเทศเพิ่มเติมด้วยนะคะประมาณ30ประเทศได้แล้วก็จะมีผู้นำ CEO ทางด้านพลังงานมาอีกอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะที่จะเป็นงานใหญ่ 50,000 กว่าคนจัดที่กรุงเทพนะคะที่ศูนย์ไวเทคแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจริงๆเราเพิ่งจะโพสต์กลุ่ม incentive นะคะ Amway จากเมืองจีนมา 15,000 คนนะคะเป็น luxury แล้วก็เป็นกลุ่ม leader มาทั้งหมด 15,000 คนเนี่ยที่กรุงเทพก็มากันประมาณ10แบตช์ที่ผ่านมาแล้วแต่มีนาเมษาไปค่ะทีนี้ในภาพของงานทั่วไปก็จะเป็นกลุ่ม Corporate Meeting โดยเฉพาะในกลุ่มทางด้านมีทั้งยานยนต์เภสัชนะคะแล้วก็มีทางด้านการประชุมคุณหมอหลายตัวเลยค่ะแล้วก็ในภาพของไครซิสที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆในวิกฤตก็มีโอกาสเพราะว่าอย่างงานเมื่อเมษาที่ผ่านมาซึ่งเราเพิ่งจะเผชิญเรื่องของ energy กับไครซิสทางด้าน Middle East เนี่ยก็ปรากฏว่ามีงานชื่อว่ามางาน Money 2020นะคะเป็นงานทางด้าน finance ทางด้าน tech fintech ทั้งหลายก็ปรากฏว่าหลังจากสรุปงานเนี่ยผู้จัดงานก็บอกว่าเกินคาดเพราะว่าคนเข้ามาร่วมงานเนี่ยมากกว่าเดิมประมาณ 30%ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากทางด้าน Middle East ภาคตะวันออกกลางที่เขาไม่สามารถจัดงานในกลุ่ม Finance ได้ก็เข้ามาร่วมงานแล้วก็ได้ทางพาร์ทของนักธุรกิจนะคะได้ทางพาร์ทของนักลงทุนมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็มีงานหลายงานตอนนี้วันนี้ช่วงนี้อาทิตย์นี้เรามีงาน Thai Flex นะคะเป็นงานทางด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งตรงนี้เป็นวันเปิดวันแรกปรากฏว่าคนเข้ามาล้นหลามแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์เบอร์หนึ่งคุณเจอราร์ดเป็น CEO ใหญ่ของเมเซ่คอลอนนะคะซึ่งก็เพิ่งบินมาตอนเช้าแล้วก็มาร่วมงานวันนี้เป็นงานวันแรกแต่เขาจะเปิดกันวันพรุ่งนี้นะคะก็สัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าเขาคิดว่างานเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากวิกฤตทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ energy เพราะว่างานเขาเป็นงานที่คนต้องมาอยู่แล้วทางด้านอาหารแล้ววันนี้ไปดูด้วยตัวเองก็คนเยอะจริงเพราะว่าเรามีจัดโครงการชื่อว่า Thailand Global Network Ambassador นะคะนำอาหารร้านอาหารไทยในเอเชียที่ได้เข้ารอบจากการแข่งขันให้มี FC นะคะของร้านอาหารเนี่ยเข้าร่วมตัวงานแล้วก็มีวิวเวอร์ของงานของร้านเนี่ยเยอะที่สุดนะก็มากันประมาณ10ภัตตาคารนะคะก็ปรากฏว่าเข้ามาในร่วมงานเพื่อที่เขาจะมาดูเรื่อง ingredient อาหารไทยต่างๆก็คนให้ความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มของ ingredient ที่ ที่เป็นซอสนะคะแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีหลายรสชาติแล้วก็มีอินโนเวชั่นใหม่ๆจากการทำอินกรีเดียนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูตัวตลาดไหมในภาพรวมเนี่ยก็เปรียบเทียบจากปีที่แล้วอะค่ะก็มีตลาดที่เป็นตลาดอินเดียที่ดรอปลงไปถึง 30% ซึ่งเยอะมากนะคะในกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะมีเอฟเฟคในเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วก็การเดินทางแล้วก็ไฟที่ลดลงระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะอันนี้มีตลาดเดียวคืออินเดียนะคะที่ลดลงในส่วน
2: ที่ตกแต่ในภาพรวมเนี่ยก็เพิ่มมาประมาณ 3-4% ในกลุ่มของ incentive นะคะแล้วก็กลุ่ม MI แล้วก็คือ corporate meeting กับ incentive ส่วน convention เนี่ยงานปรากฏว่างานจะเยอะในช่วงควอเตอร์แรกก็คือปลายปีแล้วก็จะมาอีกทีเนี่ยค่ะควอเตอร์3กับ4ควอเตอร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเท่าตัวเท่าตามที่คาดหวังไว้ยังไม่ได้ตกมากในกลุ่มคอนเวนชันเพราะว่างานไม่ได้มียกเลิกเลยนะคะงานคอนเวนชันนานาชาติเนี่ยก็ยังยืนยันจัดเหมือนเดิมและก็คาดว่าน่าจะมีผลกระทบเรื่องการเดินทางก็ไม่ได้ไม่คนไม่ได้ลดเยอะมากแล้วมาดูงานกลุ่มเทรดโชว์ก็ปรากฏว่าเทรดโชว์ในปีนี้เนี่ยจากการที่เตรียมใจกันเอาว่าไฟลดลงแล้วก็ลองฮอจากยุโรปน่าจะลดลงด้วยก็ปรากฏว่างานส่วนใหญ่อะค่ะงานเทรดโชว์ส่วนใหญ่ลองฮอหรือว่าการเดินทางไกลจากยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเป็นพาร์ทของเอ็กซิบิเตอร์แต่กลุ่มที่เป็นไบเออร์หรือวิซิเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียเนี่ยก็ยังมาอยู่นะคะจะมีที่มีปัญหาก็คือกลุ่มที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพวกเครื่องมชีนพวกอุปกรณ์หนักๆที่เขาต้องมีการขนย้ายหรือถือเข้ามาเองเป็นแซมเปิลไม่ได้ต้องมีการขนย้ายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของมาไม่ทันเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งตั้งแต่เริ่มช่วงที่ปิดน่านน้ำนะคะที่เรือเดินไม่ได้เดินทางมาไม่ได้เนี่ยพวกเครื่องจักรใหญ่ๆก็ไม่สามารถเข้ามาได้จากยุโรปเพราะนั้นเอ็กซิบิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเอาบริษัทดิสทริบิวเตอร์ที่อยู่ในเอเชียเนี่ยมาออกแล้วก็ใช้ไฮบริดเป็นออนไลน์แทนค่ะก็มีการอัดจัสต์ตรงนี้ไปค่ะ
1: นี่โดยภาพรวมในช่วงนี้นะคะตอนนี้ล่าสุดที่ดร.ต้นไปงาน IMEXแฟงเฟิร์ต
2: ไอเม็กซ์นะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะความสำเร็จที่เราเห็นมีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะเนื่องจากธุรกิจไม้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนท่องเที่ยวดังนั้นเหมือนกันกับงานแสดงสินค้าเทรดโชว์ที่เป็นไม้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนงานท่องเที่ยวคือคนละงานกันและคนที่เดินทางเข้ามาเป็นไบเออร์หรือคนเข้าร่วมงานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะงานไม้ไอเม็กซ์นี่ IMEX นะคะ International Meeting Exhibition ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจัดที่เยอรมนีนะคะซึ่งคนที่มาเป็นผู้ซื้อเนี่ยหรือเป็นไบเออร์เนี่ยก็มาจากทั้งยุโรปส่วนใหญ่แล้วมาจากยุโรปนะแล้วก็มีโซนเอเชียแล้วก็อเมริกาด้วยแต่คนที่มานำเสนอเนี่ยเนื่องจากงานนี้เป็นบูธสเปเชียลดีไซน์ของประเทศต่างๆเป็นเนชั่นแนลพาวิเลียนอย่างประเทศไทยก็ไปออกทั้งพาวิเลียนประเทศไทยเองนะคะแล้วก็มีอีกเมือง2เมืองมาร่วมด้วยก็คือพัทยากับภูเก็ตนะคะก็ปรากฏว่าปีนี้เท่าที่เดินดูงานเนี่ยเอาของประเทศไทยก่อนก็ลูกค้ามากเกิน expectation นะคะนี่คือคำตอบจากทั้งพาวิเลียนของไทยด้วยลูกค้าแล้วก็จะเป็นทั้ง2เมืองด้วยซึ่งก็มีทั้งโรงแรม DMC นะคะคือ Destination Management Company แล้วก็กลุ่มที่เป็นศูนย์ประชุมไปหมดเลยทั้ง3ประชุมได้ลูกค้ากลับมาหมดและได้ลีดกันกลับมาหมดนะคะทั้งที่มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็มีการ walk in หน้างานด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็จะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะจากการนำเสนอของแต่ละประเทศก็เริ่มที่เอาดิจิทัลกับ AI นะคะมาใช้ในการดึงดูดคนเข้ามาในงานรวมไปถึงเรื่องของ gamification นะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์แล้วก็ที่น่าเซอร์ไพรส์มากในปีนี้เพราะว่าไม่ได้ไปมา2ปีแล้วคือทุกบูธและรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยก็นำเสนอเรื่องของ entertainment ในเชิงของ gastronomy ค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละประเทศมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีอาหารที่เสิร์ฟตลอดเวลาก็มีความคลึกครื้นเพราะว่าทุกๆ pavilion ก็มองว่างานไม้จะเป็นงานที่เป็น human connection คนกับคนเนาะเพราะนั้นการที่จะแสดงถึงประสบการณ์สำคัญแล้วก็ signature อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศนี้เป็นส่วนสำคัญมากกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยค่ะแต่ละประเทศก็เต็มไปด้วยสมาคมนะซึ่งมาเป็น buyer แล้วก็ corporate บริษัทแล้วก็กลุ่ม agent ที่จัดการเรื่องของการเดินทางให้กับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมองค์กรแล้วก็กลุ่มคอนเวนชั่นนะคะมาเยอะมากค่ะ
1: ค่ะแล้วเราได้มีการนำเสนอตัวจุดขายใหม่ๆของประเทศไทยด้วยด้านไหนบ้างในงาน
2: ในงานนี้เราก็เลยใช้โอกาสลอนช์โปรเจกต์เรา2เรื่องด้วยกันนะคะโปรเจกต์แรกเนี่ยก็คือ Maximize Thailand คือจากไครซิสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็เทรนด์ของโลกรวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่เป็นไมซ์เนี่ยเราก็มองว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาแค่มีประสบการณ์ในห้องประชุมหรือในศูนย์ประชุมเท่านั้นแต่ถ้าจากไครซิสที่เกิดขึ้นค่าน้ำมันก็แพงขึ้นใช่ไหมคะการเดินทางก็แพงขึ้น 3-4 เท่าเลยนะคะถ้าบินไปยุโรปไฟโดนตัดอีกหลายประเทศเลยเพราะนั้นถ้าเขาต้องออกจากบ้านเขาจากประเทศเขาเนี่ยงานนั้นต้องมีความหมายมากๆนะคะพี่กูความหมายที่นี้ก็คือไม่ใช่แค่ return on investment ที่เข้ามาร่วมงานแต่เขาต้องการจะได้ return on experience ใน destination จุดหมายปลายทางหรือเมืองที่เขาเดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะขออยู่ต่อไหนๆเดินทางมาไกลแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมงานไม้ต่างๆจะเป็นการประชุมการเทรดโชว์หรือแม้กระทั่งเทศกาลหรือกลุ่มคอร์เปอเรทก็ตามเนี่ยปรากฏว่าอยากที่จะมีเขาเรียกว่าโพสต์ทัวร์หรือไม่ก็ขอเชื่อมกับชุมชนร้านอาหารแอทแทคชั่นพร้อมที่จะสเปนเพื่อที่จะให้เกิดคุณเขาเรียกว่า quality of life คุณภาพทางของชีวิตที่มางานแล้วต้องเกิดสิ่งดีๆจากการเรียนรู้จากการได้ธุรกิจแล้วก็ซึมซับจะเป็นธรรมชาติหรือจะเป็นซึมซับวัฒนธรรมอัตลักษณ์อาหารเนี่ยค่ะอยู่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นเราก็เลยทำแคมเปญชื่อว่า Maximize Thailand การทำอย่างไรที่จะมาประเทศไทยแล้วได้คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราเรียกว่ามางานไมซ์ที่มี impact quality of mice เนี่ยทำให้ทุกๆ delegate เกิด quality of life ในการเข้างานด้วยก็จะมี3มิติด้วยกันค่ะมิติแรกก็จะเป็นในเรื่องของ infrastructure กับ connectivity ซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องมาชูเรื่องของ C-Sansan แล้วเพราะทั้งโลกเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเป็น destination top ของโลกแล้วแต่เขาต้องการสร้างความมั่นใจค่ะพี่กูว่า connectivity จากเมืองสู่เมืองหรือการจัดงานในเมืองต่างๆเราเนี่ยเดินทางเข้าถึงเขาเรียกว่าสะดวกสบายไม่ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี้จะอันซีนหรือลำบากยังไงไปถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นไมซ์นะคะเป็นกลุ่มงานไมซ์อันเนี้ยนักธุรกิจเดินทางเขามีเรื่องของเวลาเป็นสำคัญมันต้องคอนเนคได้ทั้งเมืองได้ทั้งสถานที่จัดงานได้อย่างรวดเร็วส่วนที่สองคือการสร้างประสบการณ์ก็คือ experience นะคะทำยังไงให้เดินทางเข้ามาแล้วมีประสบการณ์ที่มากกว่าในห้องประชุมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นตัวที่เราทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เยอะมากนะคะทั้งอปท.ทั้งททท.ทั้งชุมชนในพื้นที่ต่างๆให้เกิด experience ของไม่ว่าจะเป็นเรื่อง gastronomy หรือเป็น wellness ก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินทาง adventure อันนี้ก็รวมอยู่ในนี้หมดแล้วก็สุดท้ายเลยคือมิติของ impact นะคะ impact ในที่นี้คือการจัดงานให้ได้ impact แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญมากมันมากกว่า sustainability แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ไป IMEC เนี่ยปรากฏว่าประเทศยุโรปทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ลดละเรื่องของคาร์บอนไม่ใช่แค่ decarbonize เขาเน็ตซีโร่กันหมดแล้วทุกพาวิเลียนเลยมีขึ้นป้ายว่าผู้ให้บริการเนี่ยคำนึงถึงเรื่องของ net zero carbon เพราะฉะนั้นการให้เซอร์วิสของเราตอนนี้ก็ support นะคะงานให้เข้าถึง net zero carbon event ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้ให้บริการทั้งเรื่องของ property venue โรงแรมที่สามารถที่จะวัดคาร์บอนfootprint นะคะจากการจัดงานได้แล้วก็เราก็ offset ด้วยโครงการต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยก็ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็โครงการต่างๆบุกป่านะคะเยอะมากค่ะหลายตัวภาพรวมอันนี้ก็เลยทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจากการขายประเทศไทยในรอบนี้นะคะสุดท้ายเลยก็คงจะเป็นเรื่อง Net Zero เพราะตอนนี้ทั้งโลกโดยเฉพาะกลุ่มคอนเวนชั่นนะคะกับกลุ่มคอร์เปอเรทให้ความสำคัญเรื่องการจัดงานแล้วไม่สร้างมลพิษทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะนั้นก็ทำให้เราไปทางทีเซปไปเซ็น MOU ร่วมกันกับสมาคมเขาเรียกว่าจิมิกนะคะคือ Joy Meeting Industry Council ที่ทำเรื่องของการตลาดการประชุมทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาทำ Net Zero Academy ร่วมกันกับเราก็คือทีเซปโดยในเอเชียก็จะเป็นประเทศไทยกับไต้หวันค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะโครงการที่1ก็คือเราทำ Maximize Thailand ที่เปิดตัวโครงการที่1โครงการที่2นี่คือโครงการอะไรนะคะที่เปิดในไอเมกแฟรงเฟิร์ตอะค่ะ
2: Maximize Thailand อันแรกแล้วกันที่2ก็จะเป็น Net Zero Event Academy
1: ค่ะอันนี้ก็คือทำเรียบร้อยในงานนี้ค่ะทีนี้มีอีกภารกิจหนึ่งที่เห็นทีเซ็บกำลังจะทำนั่นก็คือการทำความร่วมมือกับสมาคมการแสดงสินค้าไทยหรือ TEA ค่ะในการทำ Data Driven ของการต่อยอดด้วยนวัตกรรมเชิงข้อมูลนะคะอันนี้เรามีแผนจะทำอะไรค่ะ
2: อันนี้เป็นอันล่าสุดเลยยังไม่เปิดตัวเลยจะเปิดตัวอาทิตย์นี้อีก 2-3 วันพี่กูไวมากเลยเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าเจอกันอันนี้ทำกับหลายสมาคมนะคะ
1: ค
2: ือเราอยากจะสร้างความเข้าถึงและได้ experience ในการมางานทุกๆงานในเมืองไทยโดยเฉพาะเราเริ่มจากโซนที่เป็นกรุงเทพและปริมณฑลก่อนก็เลยทำเบสจากการที่เรามีเว็บไซต์ชื่อว่า Mice Connect ซึ่งเรารวมเดต้าเบสทางด้านชุมชนแล้วก็ผู้ให้บริการทั่วทุกภาคมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะเราก็เลยมองว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันที่เข้าถึงก็เลยออกแบบแอปพลิเคชันนั้นชื่อว่าเจอกันหรือ CU เนี่ยนะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยตอนนี้เราคอนเนคกับศูนย์ประชุมแล้วก็โรงแรมที่อยู่รอบๆโรงแรมกับศูนย์ประชุมในกรุงเทพอะค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เป็นอันซีนหรือแอทแทคชั่นที่เป็นชุมชนแล้วก็การเข้าถึงอะไรต่างๆที่เป็นแฮปปิ้งเพลสในกรุงเทพแล้วก็ต่อยอดเป็นเรื่องของการเดินทางสมาร์ทโมบิลิตี้คือเชื่อมโยงการเดินทางให้พวกเขาด้วยเขาสามารถเขาอยากจะไปผับหรือไปร้านอาหารไปท่องเที่ยววัดหรือเข้าสู่ชุมชนที่ไหนเนี่ยก็คลิกเสร็จแล้วปึ้งเนี่ยมันจะมีดีไวซ์ที่เป็นการเรียกรถ Grab รถ Line นะคะที่สามารถเชื่อมโยงในการเดินทางได้โดยอัตโนมัติแล้วก็จะมี privilege ส่วนลดต่างๆให้อีกด้วยมีเมนูที่ทำให้เอื้อต่อไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางไหมนะคะให้เข้าถึงสถานที่และชุมชนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำเสร็จแล้วจะล้อนกันอีกไม่นานค่ะ
1: อย่างตัวการหวังผลจากการเพิ่มหรือต่อยอดแอปพลิเคชันนี้ค่ะเราหวังผลอะไรเพิ่มมากขึ้นและจะไปขยายในเรื่องของตลาดไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในมุมไหน
2: ได้ค่ะตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการ strategy ก็คือ data driven เพราะว่าการที่ผู้จัดงานแล้วก็ delegate ที่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนอกจากเขาจะมีความพึงพอใจที่เขาสามารถได้เรียนรู้ประสบการณ์ไทยหรือวัฒนธรรมไทยผ่านแอปพลิเคชันนี้หรืออยากจะช้อปปิ้งอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยมันขึ้นมาเลยค่ะรอบๆที่พักกับรอบๆการจัดงานเขาได้อย่างสะดวกรวดเร็วทีนี้เราก็ได้จะได้ data และสามารถนำมาศึกษาวิจัยได้ด้วยว่าโซนไหนรูปแบบไหนที่นักเดินทางจากกลุ่ม MICE หรือเทศกาลเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะหรือแม้กระทั่งมาจากโซนไหนของโลกอันเนี้ยมันก็จะเป็น data ที่สามารถเชื่อมโยงได้หรือในกลุ่ม data ของผู้ให้บริการนะเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าประสบการณ์จากงานต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะสามารถ track ได้เป็นงานเลยด้วยพื้นที่ไหนนะคะรูปแบบไหนที่นักเดินทางปัจจุบันเนี้ยสนใจเป็นพิเศษเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการทำการตลาดหรือเราเรียกว่า personalization cater ตาม generation ตามงานได้ตามประเภทของ industry ที่เขาเดินทางมาได้ค่ะอันนี้ก็ทำร่วมกันกับทักทายด้วยแล้วก็จะล้อนถึงแม้เราล้อนตอนนี้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าได้ไป connect กับ World Bank เรียบร้อยแล้วที่นักธุรกิจที่จะเดินทางมาและสปาวที่ติดตามก็สามารถใช้บริการของเจอกันได้ค่ะ
1: ในส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้ไหมสำหรับการที่จะทำให้อุตสาหกรรมไม้เราเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงมีเสถียรภาพทั้งในตลาดในประเทศและตลาดทั่วตลาดโลกอะค่ะ
2: ตอนนี้นะคะพี่ต้นอยากจะเตือนผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในไม้หรือไม่ใช่ในไม้เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเราสามารถ trust ได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงของ trust economy นะคะคือเศรษฐกิจที่นำมาด้วยความไว้วางใจความเชื่อมั่นปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความท้าทายเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากเนาะทำให้กลุ่มประเทศบางประเทศเนี่ยอย่างจีนนะคะลดลงไปอย่างน่าใจหักก็เพราะไอ้เรื่องของความไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยเนี่ยละค่ะดังนั้นต้นคิดว่าการให้บริการเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเราไว้ใจและเชื่อมั่นในการให้บริการได้หรือเชื่อมั่นในเรื่องของเราบอกทั้งโลกเนี่ยกำลังมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นมาตรฐานนั้นเนี่ยคือคำตอบแต่ทีนี้พอเราพยายามตั้งสแตนดาร์ดให้กับผู้จัดงานและเดลิเกตเกิดความมั่นใจมันพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเขาต้องมาด้วยเซอร์ติฟิเคตแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยมีคุณภาพจัดงานหรือเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพใครเป็นคนพรูฟคนคุณเราสังเกตได้เลยว่างา านระดับโลกหลายงานเลยตอนนี้พอมากรุงเทพหรือมาที่จังหวัดไหนก็ตามเขาขอลิสต์โรงแรมที่เซอร์ติฟายระดับชาติหรือระดับโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องประชุมห้องพักหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกจากยุโรปโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็สิงคโปร์มาเลย์ญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งจีนตอนนี้งานที่เป็นกลุ่มลักชัวรี่นะคะหรือโปรไฟล์ของนักธุรกิจถามทุกงานเลยค่ะว่าโรงแรมไหนแนะนำให้หน่อยผู้ให้บริการคนไหนที่มีเรื่องของมาตรฐานความยั่งยืนโดยเฉพาะเน้นไปที่ Net Zero Event เลยวัดได้อย่างไรอ่ะเราก็โชคดีที่เราร่วมทีเซฟร่วมงานกับอบก.นะคะก๊าซเรือนกระจกทำแอปพลิเคชันคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้งานอยู่แล้วแล้วเราก็มีการพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบการทางด้าน Sustainability แล้วก็คาร์บอนอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มซีเรียสกับคาร์บอนอิมิชชั่นที่ MICE Event ทำให้เกิดขึ้นในบรรยากาศโลกวันนั้นก็เลยมุ่งเน้นที่ Net Zero ตัวนี้ต้องออกมาเป็นเซอร์ติฟิเคทได้แล้วอะค่ะอันนี้ก็อยากจะขอเตือนเรื่องการยกระดับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเมืองก็ดียังต้องประเมินเลยนะคะพี่กู่ตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินเมือง MICE City ของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้บริการด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุภวรรณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่กู่สวัสดีค่ะ
1: ดร.สุภวรรณตรีละลัตก็นำทีมนะคะพยายามที่จะทำให้อุตสาหกรรมไม้นี่มีความเข้มแข็งอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โครงการต่างๆประกาศให้โลกรู้ถึงความพร้อมของประเทศไทยมีศักยภาพหลากหลายด้านมากและในปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ของไทยก็ได้การยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกสูงมากเลยนะคะและไทยเองก็ยังได้ติดอันดับต่างๆในเรื่องของไม้ค่อนข้างที่จะมากด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีที่จะทำให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งในแต่ละมิติและพูดถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดงานก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่ามีรายได้ 3-4 เท่าของการท่องเที่ยวมาฟังข่าวในช่วงต่อเนื่องไปคือข่าวต้นชั่วโมงนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power มหานครเขาเปิดแคมเปญที่เรียกว่ามหานครสเปกตรัมออฟไพร์นะคะก็คือใช้แลนด์มาร์คไอคอนิกระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานครประกาศจุดยืนในการเป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและโอบรับความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ด้วยแคมเปญใหญ่มหานครสเปกตรัมออฟไพร์ต้อนรับไพร์มันธ์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ก็คือสนับสนุนความหลากหลายพร้อมเป็น World Check In Landmark ของชาวไพร์ทั่วโลกนะคะในทุกสัปดาห์เขาจะมีการจัดเต็ม3กิจกรรมไฮไลท์ให้ชาวไพร์และนักท่องเที่ยวได้มาฉลองความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจเป็นแคมเปญในปี2569ก็จะฉีกกรอบการฉลองไพร์มันแบบเดิมๆด้วยการนำเสนอผ่านความภาคภูมิใจ3มิติประกอบไปด้วยความแข็งแกร่งพลังกายพลังใจเชื่อมโยงความสัมพันธ์มีความหมายอันที่1ก็คือ Unit The Spectrum มหานครแอโรบิกนะคะจัดในวันพุธที่10มิถุนายน2519ที่ King Power มหานครเขาเปิดพื้นที่สีลุงลอยฟ้าชวนทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมฟรีโดยมาร่วมขยับร่างกายและปลดปล่อยพลังงานบวกกับกิจกรรมแอโรบิกสุดมันเนรมิตคอมมูนิตี้สเปซเหนือน่านฟ้าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาทำในสิ่งที่ชอบและเป็นตัวเองได้อย่างอิสระกิจกรรมที่2เป็น Empower The Spectrum Physics 57 Bangkok and Form Lab นะคะในวันเสาร์ที่6และวันเสาร์ที่13มิถุนายน2519ก็เป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางของเรื่อง Memorable Experience Space บนจุดชมวิวแลนด์มาร์คสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการมอบประสบการณ์ดูแลตัวเองกับการดีไซน์การออกกำลังกายระดับพรีเมียมเหนือน่านฟ้าเสริมสร้างความมั่นใจและพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนและสุดท้ายก็คือกิจกรรมทางด้านของ Path of Spectrum Path of Spectrum นะคะก็คือเป็นเรื่องslow deading by cupid calling ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2519เป็นการตอกย้ำพื้นที่ปลอดภัยและโอบรับความหลากหลายชวนมาถักทอความสัมพันธ์ในจังหวะให้ช้าลงเพื่อความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ชาวพลายทั้งหลายได้เปิดใจค้นหามิตรภาพความรักที่แท้จริงผ่านกิจกรรมเดทแบบละเมียดละไมร่วมกับ cupid calling แล้วก็มีการส่งเสริมศิลปภาพในการแสดงออกทางความรักความผูกพันกันท่ามกลางทัศนียภาพของกรุงเทพในมิติ360องศาบนตึกคิงพาวเวอร์มหานครนั่นเองใครที่ชื่นชอบงานไพร์มันก็สามารถไปร่วมได้ทั้ง3กิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์นะคะไม่ข่าวเป็นข่าวที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เองก็ได้ยกระดับ Sunday Brunch Got More in Dugan เข้าไปสู่กิจการพรีเมียมเป็นคิวามิบันช์สเปเชียลเอดิชันนะคะก็คือที่รวมความอร่อยของจาก3ห้องอาหารระดับคอนิกไว้ในมื้อเดียวก็คือที่ห้องอาหารเทนโกะโอมากาเสะห้องอาหารริโอกะ ทปายังกิแล้วก็ห้องอาหารคุริซินอันปักก็จัดวันเดียวคือวันที่27มิถุนายน2569เวลา 12:00 นถึง 15:00 นพร้อมถ่ายทอดเสน่ห์อาหารญี่ปุ่นกับอาหารนานาชาติในบรรยากาศซันเดย์ปาร์ตี้ยามบ่ายสุดมีชีวิตชีวาพร้อมฟรีโฟลนะคะเครื่องดื่มแบบจัดเต็มแล้วก็แพ็กเกจ Early Bird ที่จะนำมาเสนอขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีคิวามิบันช์คลาสสิกราคาอยู่ที่ 2,490 บาทต่อคนนะคะจากเดิมขายเกือบ 3,000 บาทนะคะก็จะรวมฟรีโฟลซอฟต์ดริงค์ให้ตลอดงานแพ็กเกจที่2เป็นคาวามิบันช์โซเชียลราคาอยู่ที่ 3,490 บาทต่อคนนะคะก็จากราคาเดิมเกือบ 4,000 บาทก็จะมีฟรีโฟลไวน์สปิริตมีค็อกเทลแล้วก็มีซากแพ็กเกจที่3เป็นคิวามิบรันช์แชมเปญ 3,990 บาทราคาสุดต่อคนนะคะจากเดิมขายอยู่ที่ประมาณ 4,490 บาทนี่ก็จะมีรวมฟรีโฟลว์แชมเปญฟรีมิพรีเมียมซาเกไวน์สปิริตแล้วก็มีค็อกเทลด้วยที่นั่งมีจำนวนจำกัดสามารถจองราคา Early Bird ได้ในวันที่ได้จนถึงวันนี้ไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้เท่านั้นและสอบถามเพิ่มที่026809999หรือที่ LINE @นะคะผู้แมนแบงคอกได้นะคะก็สามารถจองใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นสไตล์แบบนี้ก็สามารถจองได้เลยมาที่คุณฐาปนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าผู้บริหารไทย3องค์กรหลักก็ได้ร่วมลงนามถึงความเข้าใจกับมิสเตอร์ลีฮองฮาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติเวียดนามได้เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพิ่มการเดินทางทางอากาศและจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองสำคัญของไทยและเวียดนามเป็นการทำการตลาดการทำประชาสัมพันธ์โดยททจะผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการท่องเที่ยวเพื่อจะได้ขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวร่วมกันสำหรับใน MOU ครั้งนี้ก็จะมีคุณธรรมนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีคุณประวินาจริยะจิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีคุณภูมิพิพัฒน์มีสำราญอุปนายกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยวหรือ TTAAและก็มี CEO ของเวียดนามแอร์ไลน์นะคะร่วมกันทำ MOU โดยผู้ว่าถาปนียืนยันว่าการจับมือกับเวียดนามแอร์ไลน์ครั้งนี้ก็จะเป็นการผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยกับเวียดนามยกระดับการเชื่อมโยงทางอากาศและการขับเคลื่อนที่จะทำตลาดร่วมทั้งเปิดเส้นทางบินใหม่ๆเพิ่มเที่ยวบินจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบครบวงจรมีการผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเวียดนามและนานาชาติโดยมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเป็นตัวช่วยเร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพและเติบโตได้ในมิติที่ดีด้วยนะคะโดยเป็นการต่อยอดจุดแข็งของไทยด้านเครือข่ายการบินกับสินค้าและกิจกรรมนานาชาติมีการนำร่องเปิดเส้นทางบินใหม่โฮจิมินห์ภูเก็ต4เที่ยวต่อสัปดาห์จะเริ่มวันที่2กรกฎาคม2519เป็นต้นไปและททตั้งเป้าในปี2569จะมีนักท่องเที่ยวเวียดนามมาไทย1ล้านคนต่อปีจากปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมาอยู่ที่750,000 คนถึง 900,000 คนต่อปีนะคะก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมความสัมพันธ์ในระยะยาวของไทยและเวียดนามไปพร้อมๆกันด้วยสำหรับสถิติระหว่างวันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้วประมาณ 219,986 คนด้วยกันนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงที่เวียดนามปิดเทอมภาคฤดูร้อนช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมก็จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มนักเดินทางประเภทครอบครัววิชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วไทยก็ยังมีจุดขายด้านความหลากหลายทั้งสินค้ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเวียดนามรุ่นใหม่ต่อเนื่องอย่างเช่นมีการจัดงานอีเวนต์นานาชาติจัดคอนเสิร์ตนานาชาติมีเทศกาลเก๊กเก๋ๆเท่ๆนะคะทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามเนี่ยก็ได้ปรับกลยุทธ์จับมือกับสายการบินทำแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายอย่างคุ้มค่ากระตุ้นตลาดเวียดนามเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยก็ส่งผลให้ตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูงเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นและทำให้ตลาดเติบโตได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่ดีๆเชิงบวกซึ่งก็มีความพยายามที่จะใช้ประเทศใกล้บ้านเราเป็นแรงส่งดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวมาที่ทางด้านของกลุ่มบริษัทบางจากนะคะก็ผู้บริหารของกลุ่มบางจาก ทั้งบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทอื่นๆก็ได้ประกาศถึงเรื่องของการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสังเกตผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเข้าไปลงทุนโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีเมื่อปี2565และก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราคาซื้อขายโครงสร้างธุรกรรมกระบวนการอนุมัติของธุรกรรมดังกล่าวนะคะล่าสุดเขามีการชี้แจงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนอธิบายถึงข้อมูลส่วนที่อาจเกิดความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกรรมการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทางบัญชีสำหรับธุรกรรมที่ซื้อกิจการและก็เรื่องของข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่ของตนเองทำให้ต้องไปอาศัยคลังน้ำมันท่อส่งน้ำมันระบบโลจิสติกจากภายนอกมาตลอดเช่นการจัดเก็บน้ำมันการบริหารซัพพลายเชนจึงเป็นโจทย์ใหญ่ทำให้โรงกลั่นของกลุ่มบางจากเนี่ยได้ศึกษาทางเลือกการบริหารจัดการคลังน้ำมันดิบมาต่อเนื่องและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานลดข้อจำกัดด้านโลจิสติกรองรับการเติบโตของธุรกิจมาตลอดลำดับเหตุการณ์ถึง28ปีด้วยกันสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเริ่มแต่ปี2537ถึง2542เป็นช่วงที่ฟูซุยอมมิงนะคะเป็นคลังลอยน้ำรองรับการดำเนินงานโรงกลั่นในระยะเริ่มต้นเขามีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาร์เรลต่อวันมีความจุประมาณ400ล้านลิตรต่อมาในปี2543บริษัทก็ได้ปรับไปใช้น้ำมันคลังน้ำมันที่อำเภอศรีราชา2แห่งเพื่อรองรับการกลั่นที่เพิ่มขึ้นเป็น 80,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็มีการจัดเก็บน้ำมันดิบอย่างมีประสิทธิภาพตลอดต่อเนื่องมาถึง16ปีต่อมาภายหลังเนี่ยก็มีปริมาณธุรกิจและความซับซ้อนในระบบซัพพลายเชนมากขึ้นการกันก็เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันบริษัทก็ได้ศึกษาทางเลือกเรื่องคลังน้ำมันก่อโลจิสติกทั้งการใช้คลังลอยน้ำการเช่าคลังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมจากนั้นในช่วงปี2560ถึง2565ก็ยังคงได้ใช้FSU บงกตนะคะเป็นคลังลอยน้ำชั่วคราวประมาณความจุอยู่ที่300ล้านลิตรแล้วก็เพื่อทดแทนคลังศรีราชาบางส่วนรวมถึงมีการศึกษาเพิ่มเติมคู่ขนานกันไปด้วยแล้วก็ยังมีการดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอิสระหลายอย่างเข้ามาเพื่อศึกษาทางเลือกของการลงทุนคลังน้ำมันจนกระทั่งมาลงเอยที่ทางเลือกในเรื่องของคลังน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมและก็มีความจุจัดเก็บได้ประมาณ5จาก500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรและก็มีระบบโลจิสติกต่างๆเพิ่มขึ้นในขณะนั้น BCPG ก็อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนด้วยและในการพิจารณาให้ BCPG เข้าไปลงทุนนั้นก็ใช้วิธีทางธุรกรรมที่มีการผ่านกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างสืบถูกต้องตามกฎหมายและก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆอุตสาหกรรมมาดำเนินการวิเคราะห์ร่วมกันจนกระทั่งได้ราคาดังกล่าวออกมาและทำให้บริษัทบางจากต้องสามารถที่จะมีคลังน้ำมันอยู่ที่เพชรบุรีภายใต้การบริหารจัดการของ BCPG นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจสอบได้บางจากวินดีและพร้อมที่จะให้เปิดการตรวจสอบดังกล่าวสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่และช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาหิวใจใกล้กรุงกันนะคะที่สระบุรีและก็การหัวเราะแต่ละวันนี้จะทำให้ดีต่อใจป้องกันโรคหัวใจได้รวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่

0: ารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางเองก็มีข้อมูลมาชวนไปเช็คอินหรือวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในวันสบายๆ สำหรับคนไทยที่ชอบเดินทางเที่ยวพักผ่อนหิวกายหิวใจนะคะเขามีทริปมาแนะนำคือไปเที่ยวสระบุรี2วัน1คืนทำให้จังหวะชีวิตของเราได้ปล่อยวางจากโลกดิจิตอลที่วุ่นวายและไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ notification off หรือการปิดโหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงความวุ่นวายลงไปได้นะคะสำหรับโปรแกรมแนะนำการวางแผนไปพักผ่อนฮิวใจก็เริ่มต้นขึ้นที่จิตตังนะคะรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ก็ไปลองลิ้มรสอาหารไทยฟิวชั่นจากวัตถุดิบออร์แกนิกที่ปลูกด้วยแนวคิดเพอร์มาคัลเจอร์นะคะเพอร์มาคัลเจอร์แล้วก็ไปพักที่เดอะโซลรีสอร์ทนะคะมีโปรแกรมดิจิตอลดีท็อกซ์หรือการล้างพิษดิจิตอลเป็นการปรับสมดุลของกายใจผ่านกิจกรรมฝึกสมาธิเพิ่มการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะและก็ไปชวนไปปั่นจักรยานรับพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากนั้นในเช้าวันที่2ก็ตื่นมาทำโยคะยืดเหยียดร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่ทรีทเมนต์บำบัดที่ออกแบบมาให้เพื่อบรรเทาความเหลาอ่อนล้าในการทำงานอย่างหนักมาตลอดโดยหรือการใช้เทคโนโลยีแบบโอเวอร์โหลดมาตลอดนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าโปรแกรมนี้ได้พอเสร็จจากโยคะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเขาพาเดินทางไปที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์เป็นสถานที่ร่มรื่นรมสงบเงียบท่ามกลางธรรมชาติและก็ไปแวะที่กายามัชชะไปจิบมัชชะคุณภาพในบรรยากาศอบอุ่นเรียบง่ายก่อนเดินทางกลับที่พักด้วยพลังเติมเต็มนะคะสำหรับไฮไลท์ของประสบการณ์ดิจิตอลดีท็อกซ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบที่เดอะโซลรีสอร์ทแล้วก็ไปลิ้มรสอาหารสุขภาพจากวัตถุดิบออร์แกนิกที่จิตตังรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ไปดื่มด่ำช่วงเวลาสบายๆจิบมัทฉะนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน5เส้นทางของเซ็นทรัลริทึมนะคะที่จะพาให้ทุกคนไปค้นพบจังหวะชีวิตใหม่ๆในภาคกลางใครที่กำลังล้าจากหน้าจอก็ลองหาเวลาสัก2วันไปปิดเครื่องสวิตช์ออฟกันนะคะแล้วก็ไปสัมผัสความสงบเงียบที่จะให้พลังเรากลับมาได้หลายเท่ามากกว่าเดิมนะคะก็ลองไปดูกันได้หรือลองไปวางแผนเที่ยวกันได้ตามเส้นทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำเสนอไปนะคะมาต่อที่ในเรื่องของสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องของการแนะนำให้หัวเราะวัลนิชดีทั้งใจและพิชิตโรคหัวใจด้วยเป็นข้อมูลจากวงการแพทย์ที่บอกว่ามีการวิจัยพบว่าการหัวเราะเป็นประจำจะช่วยลดความดันโลหิตลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนสร้างความเครียดก็เปรียบได้กับการหัวเราะให้กับตัวเองนี่ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆที่ทำให้เลือดลมสูบฉีดเต็มที่แล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นยิ่งหัวเราะก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นปอดและระบบหายใจโดยไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะสำหรับประโยชน์ดีๆก็คือ1ช่วยกระตุ้นปอดและหัวใจให้แข็งแรง2กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดช่วยทำให้หัวใจสูบฉีดได้เต็มที่และมีผลดีต่อระบบการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายลดอาการอ่อนเพลียป้องกันการเจ็บหน้าอกลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้3ก็คือส่งเสริมระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายก็ช่วยในเรื่องของระบบลำไส้และก็ทำให้การเผาผลาญไขมันหน้าท้องดีขึ้นด้วย4ก็คือเพิ่มฮอร์โมนสุขและสุขภาพการนอนหลับที่ดีนะคะเมื่อเรายิ้มหรือหัวเราะร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนความสุขออกมาอย่างเอนโดฟินเป็นสารความสุขที่ช่วยทำให้รู้สึกมองโลกในแง่ดีสบายใจลดความเครียดและวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับได้สนิทและส่งผลดีต่อสมองกับความทรงจำด้วยและ5ก็คือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับการเสริมฮอร์โมนช่วยทำให้ต่อมไร้ท่อทำงานได้ปกติควบคุมน้ำตาลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวานกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าได้และก็ยังทำให้เกิดการสร้างอารมณ์รักและก็ที่ดีด้วยนะคะเขาบอกว่าเทคนิคก็คือไปดูคลิปตลกหรือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องที่ดีๆนะคะเรื่องขำๆดีๆก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญก็คือป้องกันโรคต่างๆได้มากมายเลยนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าว ที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับและกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกพิเศษโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามประเทศไทยได้จัดงานไทยแลนด์เวียดนาม Business Forum 2020ขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ที่โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพก็จัดต้อนในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนางสาวทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้มีโอกาสใช้งานนี้ทำพิธีแลกเปลี่ยนหรือ MOU ระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจของเวียดนามและจากการที่ททร่วมบันทึกความเข้าใจกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะเป็นอีกช่องทางในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศระหว่างไทยกับเวียดนามให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นได้และกิจกรรมดังกล่าวก็คืองานไทยแลนด์เวียดนามบิสเนสฟอรัม2026ที่นายกได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำของเวียดนามก็ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตอย่างแน่นแฟ้นต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยมาต่ออีกข่าวนึงเป็นข่าวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก็ได้ร่วมในเวทีบางกอกพรายฟอรัม2026ที่ทางด้านของสยามเซ็นเตอร์หรือกลุ่มไอคอนสยามหรือจัดขึ้นนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการไปเมื่อวันศุกร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดเวทีให้ผู้คนที่มีความหลากหลายในตัวตนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้อนพลังของความเท่าเทียมความหลากหลายและการแสดงออกอย่างภาคภูมิใจพร้อมที่จะผลักดันไทยให้เป็น The World Safe Space นะคะก็คือเป็นพื้นที่จุดหมายปลายทางที่ทุกคนมาแล้วมีความปลอดภัยรู้สึกภาคภูมิใจและก็สอดรับกับแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในคอนเซ็ปต์ Healing is the New Luxury Sapphic Power เชื่อมไปถึงพรายเวเนตไลฟ์สไตล์แล้วก็มีการเชื่อมถึงเสน่ห์ไทยไปพัฒนาไปสู่แซฟิกทัวริซึมแล้วก็วูแมนเฟลี่ทราเวลฮับของภูมิภาคด้วยนะคะก็จากแนวโน้มการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่ด้านความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวในต้องการประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยได้การยอมรับเป็นอิสระมีความสุขกับตัวตนของตนเองและเป็นหัวใจของโครงการททนั่นก็คือ Luxury of Feeling แล้วก็ Heal is the New Luxury ซึ่งไทยก็มีจุดแข็งเป็นดีเอ็นของคนในประเทศก็คือเรื่องของความอ่อนโยนน้ำใจไมตรีการต้อนรับที่อบอุ่นและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายสิ่งเหล่านี้ก็คือเสน่ห์ไทยนะคะและการใช้งานนี้เป็นตัวต่อยอดก็จะทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็น The World Safe Space อย่างเต็มศักยภาพและก็ใช้ Bangkok Pride Forum 2026เนี่ยต่อยอดทำให้ตลาดไพรหรือตลาดความหลากหลายทางเพศเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสบายใจและก็ใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวหญิงชายและกลุ่ม LGBTQ+ จากทั่วโลกนะคะฉะนั้นททได้ใช้กลยุทธ์การทำSapphic Tourism ก็คือการเชื่อมโยงเดินทางทั้งไลฟ์สไตล์ครีเอเตอร์คอนเทนต์อีเวนต์ผนวกเข้าด้วยกันก็จะเป็นการเจาะกลุ่มที่เรียกว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับอีกอย่างนึงก็คือฮับที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีด้วยและที่จะทำให้สร้างความปลอดภัยความมั่นใจที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไนท์ไลฟ์ในเวลเนสเป็นเวลเนสเกาะเพื่อสุขภาพมีชายหาดที่เป็นลักชัวรี่ต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้มีความสุขสนุกกับกิจกรรมต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้และสามารถกระจายรายได้เข้าสู่ประเทศในทุกพื้นที่มากมายทำให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือในเว็บไซต์ของ QFM 97.0 หรือในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 ได้ทุกเทปรวมไปถึงการอ่านในบล็อกเกอร์ครูรูทัวซ่าในเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่3เสนเราพร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอย่างเต็มประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกลับมาฟังรายการดีๆของเราได้ทุกวันเสาร์

0: 3เซนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สถานีข่าวคุณภาพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงชักแบ่งป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน

0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
2: ก็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
1: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
3: ถ้ามีโอกาสได้เข้ามากราบท่านก็ต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะเวลามันจะกระชั้นชิดคือพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 น.สำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตระพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
4: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขาบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
5: วันวิสาขาบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะเริ่มรุ่งเรืองเราจะเริ่ม
4: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
6: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินะ
4: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
7: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
8: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
9: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMSทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
11: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
12: นายแพทย์สมบัติสัทนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาท หากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
14: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
15: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
16: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
17: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
16: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงแชแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาเวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปแอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปแอชเช1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปแอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ส่งผลให้เปแอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัตสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
21: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมแบบอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
20: ด้านพีรวัตรอัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
22: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
20: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเว ลา 18:35 นาทีที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐธาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิคซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตภัทรปรีชายานแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคพวนสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงชัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันทพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิด ปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99-1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-3354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียว เมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองไ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามรับฟังรับชมเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับท่านติดตามรายการแล้วก็ฟังรายการแล้วก็ชมรายการนะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็มีความแตกต่างกัน

0: บ้างสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าการเชื่อมสัญญาณที่ผมทำไว้นะครับมันจะมีเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็เครื่องรุ่นเก่านะครับมันก็เลยทำให้การเชื่อมสัญญาณนั้นไม่สมบูรณ์ในบางส่วนนะครับแต่สำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานซ่อมนะครับแล้วก็เป็นงานซ่อมประสบการณ์จากหน้างานสู่ร้านค้าประสบการณ์จากหน้างานสู่การจัดรายการนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมนำมาใช้คำว่าประสบการณ์จากหน้างานสู่ร้านค้านั้นนะครับมันมีที่ไปที่มาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อหลายปีก่อนที่ผมนำผลิตภัณฑ์หนึ่งมาจำหน่ายนะครับสมัยทำงานอยู่ที่ SCG นะครับแล้วก็ประโยคที่เขาบอกนะครับถือว่าเป็นการฟังและเข้าใจคือประสบการณ์จากหน้างานของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับนำมาสู่ร้านค้าเพื่อการจำหน่ายนะครับวันนั้นนะครับตั้งแต่วันนั้นผมก็ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมานะครับจนวันนี้นะครับก็จะใช้ว่าประสบการณ์จากหน้างานสู่การตอบคำถามให้กับทุกท่านทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับแล้วก็ชมรายการนะครับผมเชื่อว่าท่านก็จะมีโอกาสได้เห็นภาพนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับในแต่ละอาทิตย์ที่ผมจัดรายการนั้นนะครับหลายๆครั้งนะครับก็เป็นการจัดรายการโดยที่เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้ผลิตภัณฑ์บวกกับประสบการณ์จากหน้างานที่ผมมีโอกาสเข้าไปคลุกคลีหรือไปทำนั้นแหละครับมาสู่การนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันนำภาพต่างๆนะครับที่มาแชร์กันภาพแต่ละวันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ก็เรียกว่ากระชั้นชิดอย่างวันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับผมก็แวะไปหน้างานก่อนเพราะฉะนั้นภาพที่มาจัดรายการเมื่อตอนเช้า อีกครึ่งหนึ่งนะครับตอน11โมงนะครับก็จะเป็นภาพใหม่สดๆนะครับสดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงสดถึงเมื่อเช้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับก็จะเป็นภาพแบบสดๆที่มาต่อเนื่องให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าภาพที่ออกหรือภาพที่นำเสนอนะครับบางครั้งมันอาจจะสมบูรณ์บ้างในบางครั้งไม่สมบูรณ์บ้างในบางครั้งในบางเวลาหรือว่าบางการสื่อสารส่วนวันนี้นะครับจริงๆความตั้งใจวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่แนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะมีส่วนนั้นส่วนนี้เพิ่มนะครับผมก็พยายามที่จะเอามาใส่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มาลองดูนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ต้องใช้คอมกันหลายเครื่องแล้วก็ทำคนเดียวนะครับตอนนี้1 2 3 4 5 6นะครับ6จอมอนิเตอร์นะครับบางทีก็หันซ้ายหันขวามาเอาอันนั้นหลุดไอ้นี่ยังอยู่อันนั้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าการสื่อสารที่เราตั้งใจทำออกมานั้นนะครับมันจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือขาดตกบกพร่องอย่างไรนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการนะครับหรือว่าเรื่องราวที่ผมเตรียมไว้เนี้ยนะครับมาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนะครับวันนี้นะครับท่านที่ติดตามนะครับฟังสดๆทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็สามารถฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั้นฟังเสียงท่านที่อยากจะฟังเสียงแล้วก็มีภาพก็สามารถเข้าไปที่เพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรุกคู่บ้านหรือ YouTube ช่องช่างรุกคู่บ้านนะครับเพราะวันนี้นะครับท่านที่ชมอยู่ทางเพจช่างรุกคู่บ้านแล้วก็เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านได้ยินเสียงได้เห็นภาพแต่ท่านอาจจะไม่เห็นคลิปแต่ถ้าเกิดท่านที่ชมอย่าง YouTube อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นคลิปที่ผมจะนำมาพูดคุยกันนะครับช่วงเช้านั้นนะครับที่เราพูดคุยกันไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แชร์กันไปนะครับนี่คือส่วนของช่วงเช้านะครับผมขออนุญาตทวนเพื่อที่จะให้ท่านที่ได้ติดตามนะครับได้เห็นแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าท่านฟังทางชมอยู่ทางเพจช่างรุกคู่บ้านกับเพจ QFM นะครับท่านจะไม่เห็นคลิปเท่านั้นเองนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยครับผมก็มีการพูดคุยไปนะครับแล้วก็มาสรุปให้อยู่ในหน้าเดียวนะครับในหน้ากระดานเดียวนะครับให้เห็นว่านี่คือหน้ากระดานเดียวที่ท่านสามารถเห็นได้นะครับว่าการซ่อมรอยร้าวนะครับจริงๆต้องบอกนะครับทวนก่อนว่าวิธีการซ่อมนะครับที่ทำได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า แข็งแรงนะครับก็คือการใช้ปูนอนชิงเกลาเพียงแต่ปูนอนชิงเกลานั้นมีหลายชั้นคุณภาพคำว่าชั้นคุณภาพที่ผมพูดถึงหมายถึงว่าการใช้ปูนอนชิงเกลานะครับมันจะมีแต่ละรุ่นว่าได้รอยช่องว่างที่จะเทเกลาลงไปนะครับแคบสุดนะครับเท่าไหร่เช่นแคบสุดต้อง2มิลความกว้างอย่างน้อย2มิลถึงจะใช้ปูนอนชิงเกลารุ่นนี้ได้ความกว้างน้อยสุด5มิลถึงจะใช้ปูนอนชิงเกลารุ่นนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะปูนอนชิงเกลามันจะมีความละเอียดไม่เท่ากันบางยี่ห้อก็จะมีหลายรุ่นบางยี่ห้อก็จะมีรุ่นเดียวนะครับอันนั้นเพราะยิ่งมีช่องว่างรอยร้าวหรือช่องว่างที่ยิ่งแคบนะครับต้องหาปูนอนชิงเกลาที่ละเอียดสูงเพื่อให้ตัวปูนอนชิงเกลานะครับไหลไปทุกจุดที่มันมีช่องว่างหรือรอยร้าวที่มันสามารถเข้าได้นะครับแต่ที่นี่ผมใช้เป็น epoxy injection นะครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่เคยมีใครใช้ส่วนใหญ่การใช้งาน epoxy injection นะครับมันจะเป็นการใช้งานกับการซ่อมรอยร้าวเช่นรอยร้าวที่คานรอยร้าวที่เสารอยร้าวที่ท้องพื้นรอยร้าวที่ดาดฟ้านะครับและที่ผ่านมาเราใช้กับซ่อมรอยร้าวพวกนี้แหละครับแต่มันมีงานอยู่2งานและที่ผมนำมาประยุกต์ซึ่งก็มีบางคนก็บอกว่ามันไม่หายหรอกหายไม่หายไม่ลองไม่รู้ครับเพราะบางครั้งการแก้ปัญหาหน้างานนะครับเราต้องดูปัญหาหน้างานแล้วก็ประยุกต์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมประยุกต์นะครับบนความประยุกต์มันก็จะมีขั้นตอนในการทำงานเพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับว่าช่างที่จะทำต้องมีความเข้าใจในการรอและการประยุกต์และเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานช่างทีมงานผู้รับเหมาพลพรมพุ้ยนะครับทีมงานของคุณพลพรมพุ้ยหรือว่าช่างพลนะครับก็เป็นทีมงานที่เขามีทีมงานนะครับอย่างคุณพลพรมพุ้ยเนี่ยนะครับช่างพลเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าหลักนะครับที่เป็นคนรับงานนะครับแล้วภายใต้การจัดการของช่างพลพรมพุ้ยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทีมย่อยทีมช่างของเขานะครับจะมีช่างช่างกล้าช่างเจนะครับช่างแก้วช่างนนนะครับปู่สายนะครับหรือว่าจะเป็นช่างใบนะครับแล้วก็มีผู้กำกับของช่างนนนะครับเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ดูเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้แหละครับก็จะทำอยู่ประมาณนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความสามารถทำงานความสามารถในการทำงานได้หลายเรื่องราวไม่ใช่1คนทำได้อย่างเดียวนะครับเพราะที่นี่นะครับก็จะมีทั้งช่างนนแล้วก็ช่างนนนะครับแล้วก็ทั้งช่างคนเองแล้วก็รวมทั้งช่างกล้านะครับที่เขาก็จะสลับงานกันทำงานนี้คืองานที่เป็นการซ่อมรอยร้าวนะครับซ่อมแก้ปัญหาน้ำรั่วนะครับที่พื้นจากท่อรอบนอกเพราะการเทนอนชิงเกลานะครับหลายคนจะเลือกใช้เพราะว่าส่วนใหญ่คนใช้เกลาจากการซ่อมท่อชักโครกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้ผมคิดว่าด้วยความที่รอยนะครับรอยร้าวรอยแตกข้างในเนี่ยมันเล็กแล้วมันน้ำซึมหยดลงไปนะครับก็เลยคิดว่าการใช้ epoxy injection เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่อัดน้ำยาลงไปตามรอยร้าวทั้งหมดแล้วจนน้ำยามันไหลไปทะลุด้านใต้เราก็จะรู้ว่าน้ำยามันไหลไปทุกซอกทุกมุมที่มันมีรอยร้าวและที่น้ำจะสามารถไปได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ปูนอนชิงเกลามันลงได้จริงครับแต่ถ้ามันเป็นช่องว่างประมาณสักมิลนึงนะครับหรือไม่ถึงมิลเนี่ยน้ำสามารถผ่านได้แต่ปูนอนชิงเกลาอาจจะผ่านไม่ได้นะครับน้ำเนี่ยนะครับเป็นรูพรุนเล็กๆผิวคอนกรีตที่เป็นรูพรุนธรรมดาน้ำซึมผ่านได้แต่ปูนอนชิงเกลานะครับถึงจะได้บางสุด2มิลนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงไปในร่องที่1มิลหรือ 0.5 มิลหรือ 0.1 มิลได้แต่น้ำนะครับที่เป็นของเหลวถึงแม้จะมีความหนืดผมเชื่อว่ามันสามารถไปได้ด้วยแรงอัดที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่แรงอัดแบบไฮเพรสเชอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่โลเพรสเชอร์ครับเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็น DIY pressure ก็แล้วกันนะครับตั้งเองนะครับก็เป็นลักษณะของประยุกต์ DIY นะครับผมก็เลยใช้ผสมและที่สำคัญครับน้ำยาที่เราใช้ทุกครั้งเราผสมนะครับเราก็จะหยอดลงไปนะครับแล้วก็ลงไปจนแห้งแล้วก็แข็งนะครับนี่คือการซ่อมทีเนี้ยที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมมีคลิปให้ดูนะครับแต่คลิปเนี้ยนะครับท่านอาจจะชมอยู่ทางเพจอาจจะไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวแต่ถ้าเกิดท่านที่ชมอยู่ทาง YouTube นะครับจะมองเห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนะครับให้ดูนี่ครับคือการที่ช่องว่างมันเล็กนะครับแล้วมันซึมลงไปข้างใต้เนี่ยนะครับแล้วมันจะมีช่องว่างที่มันอยู่รอบท่อ PVC กับคอนกรีตเนี่ยผมคิดว่าเกลาอ่ะมันสามารถที่มาเติมเต็มและชนกับท่อได้แต่มันจะไม่สามารถที่จะลงไปในช่องแคบๆเล็กๆได้นะครับก็เลยคิดว่าการใช้อีพ็อกซี่อัดลงไปเนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับปรากฏว่าพอเราอัดลงไปนะครับสิ่งที่เกินความคาดหมายคือกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นโพรงถ้าเป็นโพรงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นโพรงเนี่ยปูนนอนชิงเกลาอ่ะก็จะดีกว่าแน่นอนเพราะปูนนอนชิงเกลาจะไหลไปเติมโพรงจนเต็มแต่พอเราใช้อีพ็อกซี่ถามว่าอีพ็อกซี่ไหลไปอยู่ในโพรงไหมไปครับมันก็จะไปเข้าไปอยู่ในโพรงแต่นอกจากที่มันอยู่ในโพรงแล้วนะครับมันก็จะลงไปอยู่ตามเส้นรอยร้าวที่เป็นเส้นเล็กๆด้วยอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่มันกำลังจะลงไปอยู่ในส่วนนั้นนะครับและที่สำคัญครับระหว่างที่เรากำลังอัดอีพ็อกซี่อินเจคชันอยู่ด้านบนนะครับอีพ็อกซี่มันดันน้ำที่อยู่สะสมอยู่ข้างในและตัวอีพ็อกซี่เองมันไหลลงไปอยู่ข้างคานมันไหลไปตามท้องพื้นครับเหมือนกับน้ำที่มันจะถูกเขาเรียกว่ารูพรุนของคอนกรีตหรือโพรงรังผึ้งของคอนกรีตหรือผิวความพรุนของคอนกรีตที่อยู่ข้างในที่มันเล็กมากๆที่น้ำสามารถซึมผ่านได้นะครับอีพ็อกซี่มันถูกอัดไหลลงไปซึมลงไปนะครับพอเราอัดลงไปปุ๊บนะครับอีพ็อกซี่มันก็จะไหลลงไปแล้วมันก็จะหายวาบลงไปเติมปุ๊บหายวาบลงไปนะครับจนมันไปล้นอยู่ข้างล่างและไปหยดเหมือนกับหยดน้ำนะครับอันนั้นแหละมันทำให้เรามั่นใจว่าอีพ็อกซี่มันถูกไหลเข้าไปตามซอกเล็กซอกน้อยนะครับทั้งหมดได้นะครับเราก็ไปอุดด้านใต้ครับเอาดินน้ำมันอุดดินน้ำมันเนี่ยผมก็จะเตรียมไว้เผื่อหรือเผื่อขาดทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ที่ทำงานที่เป็นอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับผมก็จะเตรียมดินน้ำมันไว้เพื่ออะไรครับเพราะบางครั้งช่องว่างหรือรอยร้าวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับแต่เมื่อเราอัดอีพ็อกซี่เข้าไปมันก็จะไปดันแล้วก็ไหลออกอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถใช้ดินน้ำมันนะครับอุดเพื่อให้มันหยุดแล้วไม่ไหลออกเพื่อให้อีพ็อกซี่ข้างในมันจะได้เติมเต็มและนะครับเซตตัวอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือว่าขั้นตอนที่เรานำไปใช้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็เลยนะครับอัดอีพ็อกซี่เหมือนเดิมเพราะปูนมันจึงเราไม่ทันแล้วอันนี้นะครับที่อยากเล่าหรืออยากคุยนะครับแล้วก็อาจจะพูดซ้ำสำหรับท่านที่ฟังอยู่ทางเพจช่างรู้คู่บ้านแต่ถ้าเกิดท่านฟังรายการวิทยุนะครับก็จะไม่ซ้ำเพราะว่าเมื่อเช้าผมจัดอีกคลื่นหนึ่งบ่ายโมงนี่จัดอีกคลื่นหนึ่งนะครับก็อาจจะซ้ำในรอยต่อตรงนี้เพื่อความเข้าใจนะครับการทำงานในบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าไม่มีอีพ็อกซี่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับหยุดอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเป็นการทำงานโดยทั่วไปเขาไม่หยุดเขาก็เอาปูนอัดเอาปูนกาวอัดแต่เนื่องจากว่าเราตั้งใจที่จะซ่อมรอยร้าวข้างในถ้าไม่มีอีพ็อกซี่เราก็ต้องหยุดเพื่อนำอีพ็อกซี่มาหรืออาจจะใช้เป็นปูนนอนชิงเกลาแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานตอนทำงานเนี่ยผมกับทั้งพลนะครับเราเตรียมนะครับอีพ็อกซี่ในการเอาไปอัดนะครับในการเอาไปอัดเพื่อซ่อมรอยร้าวอีกจุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีให้ท่านที่ติดตามฟังรายการเนี่ยนะครับได้เห็นการทำอีพ็อกซี่อินเจคชันอีกจุดหนึ่งนะครับที่ให้ท่านเห็นภาพได้นะครับเราก็เตรียมไปซึ่งเราก็อัดด้านนอกเราอาจจะนอกจนเต็มจนล้นและไหลออกลงข้างล่างแล้วนะครับซึ่งอีพ็อกซี่มันยังเหลืออยู่นะครับก็จะใช้งานมันในขณะเดียวกันครับตั้งแต่ตอนแรกที่ผมรื้อนะครับรื้อพื้นนะครับหรือส่วนที่กระเบื้องออกแล้วนะครับเราเห็นจุดนี้นะครับผมก็มีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจุดนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่อินเจคชันเนี่ยเอาไปอัดเข้าตามช่องว่างแล้วก็รอยต่อของรอยร้าวแต่ไม่คิดว่ามันจะมีโพรงอยู่ด้านใต้อันนี้ไม่คิดถึงคิดไม่ถึงจริงครับคิดไม่ถึงทีนี้ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปูนนอนชิงเกลาเนี่ยมันมีแต่เป็นถุงมันไม่มีขนาดบรรจุที่เป็นกระป๋องเล็กเพราะว่าเราใช้เกลาแค่นี้ครับเราซื้อถุงหนึ่งอะ20 กิโลแต่เราเทไปนะครับอย่างมากก็5 กิโลนะครับมันก็เหลืออีกเยอะนะครับมันก็ทำให้เกิดความ เสียหายเพราะไอ้ที่เหลือมันก็เอาไปใช้ไหนต่อไม่ได้เพราะมันก็จะแห้งจนแข็งไปนะครับก็เจออากาศเราเปิดมาเจออากาศถึงจะเก็บไว้นะครับมันก็จะแห้งแข็งนะครับก็จะไม่มีอะไรในการที่จะไปใช้เท่ากับว่าเราก็จะทิ้งในส่วนนั้นไปนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเวลาที่เราใช้งานหรือเวลาที่เราเลือกตัดสินใจในการใช้นะครับหรือว่าในการทํางานเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกนะครับที่เราใส่ไว้บางครั้งได้ใช้บางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับหลายสถานการณ์ที่เราจะใช้งานนะครับแต่วันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับผมก็นําเรื่องนี้แหละครับมาแชร์หรือว่ามาคุยกันนะครับให้ท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับรูปแบบแนวทางเนี่ยครับเป็นประโยชน์ได้ท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วก็มีข้อสงสัยมีคําถามนะครับอยากจะถามว่าเออแบบนี้ไปใช้กับแบบนี้ได้ไหมไปไหนนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาคุยกันในรายการนะครับคุยกันสดๆได้นะครับในรายการก็โทรมาได้ที่02-276-3632และ02-276-3633 2เบอร์นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆที่ท่านสามารถติดตามฟังรายการเรื่องราวต่างๆได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจจะเป็นการซ้ำรอยต่อเรื่องของงานซ่อมนะครับแต่ผมเป็นการนำภาพเนี้ยก็จะมารวมตั้งแต่ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็อัดลงไปนะครับแล้วก็ทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ใช้ปูนในการฉาบซ่อมหรือจะใช้เป็นนอนจริงเกลานะครับท่านสามารถนำขั้นตอนเนี้ยไปประยุกต์ในการทำงานได้และสิ่งหนึ่งที่นะครับเป็นการใช้งานเพิ่มโดยที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้คือการใช้ epoxy หรือ KB32 นะครับเป็นตัวประสานต่อให้มีการเทปูนนอนจริงเกลานะครับถ้าเราทาด้วย KB 32หรือ epoxy ประสานนี่ลงไปก่อนนะครับแล้วเทเกลานะครับมันจะทำให้การยึดเกาะของปูนนอนชิ้นเกลากับคอนกรีตเดิมกับวัสดุเดิมติดแน่นนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นภายใต้การทำงานอย่างถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับผมนำมาให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้พูดคุยกันได้แชร์กันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราทำไปแล้วนะครับแล้วที่ไปที่มาของการที่ถึงได้นำในส่วนของนะครับได้ถึงได้นำในส่วนของ epoxy injection มาใช้กับในห้องน้ำนะครับการที่เราเลือกใช้ epoxy injection ในห้องน้ำนะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าในส่วนของส่วนเนี้ยนะครับที่ท่านเห็นภาพอยู่ตอนเนี้ยนะครับถ้าท่านชมอยู่ทางเพจไม่ว่าจะเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือเพจช่างรู้คู่บ้านหรือ YouTube ช่างรู้คู่บ้านท่านก็จะเห็นภาพนี้ว่าเป็นส่วนของฝ้าด้านใต้นะครับฝ้าด้านใต้ที่มีรูเล็กๆอยู่รูเดียวรูเนี้ยนะครับเป็นช่องของฝ้าที่เกิดจากน้ำหยดลงมาจากด้านบนแล้วทำให้ฝ้านั้นเสียหายนะครับผมก็จุดชี้ให้ดูว่าจุดฝ้าที่อยู่ด้านใต้มันคือจุดที่ตรงระเบียงใกล้กับบริเวณที่วางตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับข้างบนนะครับเป็นระเบียงพื้นคอนกรีตนะครับเป็นระเบียงพื้นคอนกรีตที่เวลาฝนตกก็จะรับน้ำจากข้างบนนะครับเพราะเวลาที่ฝนตกรับน้ำข้างบนนะครับน้ำก็จะขังเป็นแอ่งอยู่บนนี้แหละนะครับน้ำที่ขังเป็นแอ่งอยู่ข้างบนนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดน้ำนะครับซึมลงไปด้านใต้นะครับน้ำก็จะซึมลงไปด้านใต้นะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ครับน้ำก็จะซึมลงไปด้านใต้นะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำซึมลงไปด้านใต้นะครับโครงซีไลน์ที่ยึดฝ้ามันก็เป็นสนิมแต่น้ำที่หยดจริงๆนะครับไม่ได้หยดลงบนฝ้าโดยตรงนะครับน้ำเนี่ยนะครับมันหยดลงมาที่ท่อ PVCนะครับท่อ PVC สีฟ้านะครับน้ำหยดลงมาที่ท่อแล้วไหลจากรอบท่อลงมาที่โครงซีไลน์จากโครงซีไลน์ก็จะถูกไหลออกไป แล้วถึงจะไปหยดลงบนฝ้านะครับเพราะตำแหน่งที่น้ำหยดเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งจากข้างบนก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่น้ำมันจะถูกไหลนะครับจากที่สูงลงที่ต่ำแน่นอนแล้วก็มาหยดลงอ่ะนะครับเพราะตอนนี้นะครับทีมข้างบนก็เปิดฝ้าออกนะครับเปิดฝ้าออกดูว่าไอ้น้ำที่หยดลงมานะครับมันมีจุดไหนที่หยดซึ่งวันนั้นช่างกล้านะครับน่าจะเป็นช่างกล้าที่เป็นคนเปิดฝ้าออกมานะครับพอเปิดฝ้าออกมาปุ๊บก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตรงจุดที่มันรั่วนะครับมันมีไม้อยู่นะครับนี่ครับมันมีไม้เขาก็เอาเกรียงนะครับสกัดเคาะๆนะครับไม้ที่มันฝังอยู่ข้างในก็หลุดมาก็เลยเข้าใจว่าไม้ชิ้นนี้นะครับอาจจะเช่นเป็นไม้ที่หนุนเหล็กหรือเป็นไม้ที่ค้ำอะไรอยู่สักอย่างหลังจากเทคอนกรีตเสร็จไม่ได้เอาออกนะครับไม้ก็ยังอยู่แต่พอมาเจอจุดตรงนี้นะครับมันมีน้ำมีความชื้นมามันก็เลยทำให้ผุแล้วก็น้ำก็ซึมลงไปส่วนด้านบนนะครับด้านบนนะครับกลับไปดูด้านบนอีกทีนะครับด้านบนที่ท่านเห็นนะครับที่พื้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยแตกเป็นรูอยู่เล็กๆนะครับข้างบนนะครับก็จะมีปูนที่แตกเป็นรอยฉาบนะครับก็เป็นปูนที่แตกอยู่นะครับปูนที่แตกจากรอยฉาบแบบนี้นะครับมันก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดน้ํามันซึมเข้าไปข้างในได้นะครับน้ําที่ซึมเข้าไปข้างในนี่แหละครับมันก็ค่อยๆวิ่งไปตามช่องว่างแล้วก็ไปหยดลงข้างล่างนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับจากด้านบนนะครับที่มันมีรอยมีช่องต่างๆเหล่านี้แหละครับน้ํานะครับน้ําฝนนะครับเวลามันตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีแรงกระแทกจากตะเคราตอนที่เราดูแรกๆเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือเพราะว่ามีการยึดฐานของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับพอดูไปดูมานะครับฐานคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ไม่มียึดนะครับมันขยับได้เขาใช้แค่ยางขายางรองไว้เฉยๆนะครับใช้ยางรองไว้พอใช้ยางรองไว้ตรงนี้ก็ไม่มีส่วนนะครับก็ลองดูนะครับก็จะพบว่าตามพื้นนะครับขอบพื้นชนผนังเนี่ยมันมีในส่วนของรอยแยกรอยแตกนะครับรอยแยกหรือรอยแตกเหล่านี้นะครับมันกลายเป็นจุดอ่อนแอที่จะทำให้น้ำมันซึมลงไปนะครับขณะเดียวกันครับปูนที่นะครับอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับที่เป็นปูนฉาบอ่ะมันมีรอยแตกมันมีรอยแตกมันมีรอยแยกนะครับเพราะรอยแตกจากรอยแยกเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่รับน้ำแล้วก็ทำให้น้ำนะครับมันซึมเข้าไปนะครับน้ำที่ซึมเข้าไปข้างในนี่แหละครับมันจะค่อยๆซึมค่อยๆเข้าไปนะครับค่อยซึมค่อยเข้าไปแล้วนะครับแล้วมันก็ไปอยู่ในคอนกรีตแล้วก็ไปหยดเพราะในการซ่อมของที่ผมให้กับช่างคนทำนะครับเราเลยเลือกใช้ epoxy injection นะครับอันนี้คือการที่ประยุกต์ว่าถ้าเราใช้ epoxy injection ทำไมถึงเลือกใช้ epoxy injection เพราะ epoxy injection นะครับมันจะซึมนะครับแล้วก็ลงไปตามช่องว่างนะครับนะไออีพ็อกซี่นะครับเนื่องจากอีพ็อกซี่เนี่ยมันเป็นของเหลวนะครับเพราะอีพ็อกซี่มันเป็นของเหลวนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับมันก็จะค่อยๆซึมลงไปตามแรงนะครับแรงโน้มถ่วงจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับมันจะค่อยๆซึมไปซึ่งอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนี้นะครับมันก็จะเป็นของเหลวมันไม่ถึงกับเหลวใสเหมือนน้ำแต่มันจะเหลวและมีความหนืดนะครับเราก็ใช้นะครับใส่ลิงก์สำหรับอัดน้ำยาหรืออัดอีพ็อกซี่นะครับลงไปทีนี้การที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับย้ำนะครับว่าการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องชั่งนะครับชั่งเพื่อเป็นการให้อีพ็อกซี่นั้นได้ตามสัดส่วนนะครับชั่งน้ำหนักนะครับการชั่งน้ำหนักนั้นจะทำให้อีพ็อกซี่ได้ตามสัดส่วนแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาที่ผสมหรือเวลาที่กวนปั่นนะครับมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันพอมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับมันก็จะทำให้การเซ็ตตัวนะครับความแข็งแรงมันถึงจะได้คุณภาพเพราะหลายครั้งนะครับผมเข้าใจว่าเวลาทำหน้างานนะครับแต่ช่างไม่มีก็จะต้องกะวัสดุบางอย่างกะได้ใช้วิธีตวงได้แต่ว่าสรุปบางอย่างเนื่องจากน้ำหนักมันไม่เท่ากันการตวงอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ก็ยังดีกว่ากะการตวงยังไงก็ยังดีกว่ากะครับถึงแม้ว่าการตวงที่เราใช้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อน บางส่วนคำว่าตวงหมายถึงว่าเราหาภาชนะมาตวงคิดว่าไอเนี้ยสองถ้วยกับไอนี่หนึ่งถ้วยนะครับแต่การผสมของผมหมายถึงว่าเราใช้วิธีในการแบ่งน้ำยาแล้วก็ใช้ตาชั่งชั่ง A กี่ร้อยกรัม B กี่ร้อยกรัมแล้วนำมาปั่นนำมากวนนะครับจนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอันนั้นเนี่ยผมเรียกว่าการชั่งตวงแต่ถ้าเมื่อไรกะหมายถึงว่าเอา A มาก็กะเอาประมาณเท่านี้อาจจะเอาถ้วยมาตัดก้นถ้วยหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ไปเอา B มาใส่เท่านี้แต่เนื่องจากวัสดุบางอย่าง A กับ B นะครับมันจะเป็นวัสดุที่บางทีน้ําหนักมันไม่เท่ากันนะครับเพราะน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับถ้าเราใช้การตวงนะครับมันอาจจะไม่ใกล้เคียงนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับเพราะท่านต้องดูวัสดุด้วยแต่นะครับวัสดุที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นวัสดุที่จะใช้วิธีการชั่งน้ําหนักจะน้อยจะมากชั่งน้ําหนักแล้วจะน้อยจะมากใช้วิธีการปั่นนะครับการชั่งน้ําหนักทําให้ได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงสุดไม่ถึงกับเป๊ะนะครับเพราะเวลาเราหยอดนะครับบางทีมันอาจจะกลายเป็น100 1 102นะครับก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะมากนะนะครับอันนี้คือการที่เราใช้อีพ็อกซี่เพื่ออินเจคชันลงไปอีพ็อกซี่ตัวนี้นะครับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือฟังอยู่ทางวิทยุหรือฟังอยู่ทางช่องทางไหนว่าไอ้แล้วอีพ็อกซี่แบบนี้ใช้กับงานไหนได้บ้างท่านสามารถที่จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโทรมาได้ที่สถานีตอนนี้คุยกันสดๆฟังอยู่อยากรู้ว่าอีพ็อกซี่มันใช้กับตรงไหนได้บ้างนะครับก็โทรมาได้ที่022763632นะครับ022763632และ022763633นะครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันสดๆในรายการได้นะครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยว่าไอ้ที่พูดถึงมันคืออะไรใช้จริงหรือใช้ได้จริงหรือใช้กับบ้านฉันได้ไหมนะครับก็ลองโทรมาดูเพราะทั้งหมดนี้คือผมนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับใช้ประสบการณ์จากหน้างานตรงถ่ายคลิปเองท่านสังเกตว่าคลิปผมที่ถ่ายนะครับก็จะเป็นคลิปที่เป็นค่อนข้างดิบๆนะครับดิบๆหรือเดิมๆนะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่านี่คือการทำงานจริงๆที่ไม่ได้เอามาแต่งเติมจนเยอะเกินไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านที่ติดตามนั้นสามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับไปคุยกับช่างนะครับว่าช่างทำอย่างนี้ได้ไหมมีนะครับบางท่านนะครับมีเบอร์ผมแต่เวลาคุยนะครับท่านไปคุยกับช่างแล้วก็บอกช่างว่าลองไปคุยกับผมดูว่าสามารถใช้แบบไหนแบบไหนทำอย่างไรนะครับซึ่งแบบนี้นะครับช่างที่ติดต่อมาก็เป็นทีมงานที่มีความตั้งใจในการที่จะขยับขยายปรับเปลี่ยนช่องทางและวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นบริเวณนี้ขอบธรณีบริเวณนี้เมื่อมันมีการแตกนะครับเราก็จะอัดนะครับน้ำยามันลงไปแล้วก็ผสมแล้วก็อัดน้ำยาลงไปนะครับอัดไปจนเต็มครับอัดไปจนน้ำยานะครับเต็มพื้นทีนี้ถามว่าเต็มพื้นทำยังไงก็คือการที่นะครับเราต้องดูหนึ่งเวลาอัดลงไปเต็มพื้นนะครับน้ำยามันก็จะไปล้นอยู่จุดอื่นนะครับอาจจะล้นจุดทางออกล้นรอยร้าวด้านข้างหรือนะครับล้นขึ้นมากับพื้นข้างบนนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละนะครับแต่ละจุดของการทำงานนะครับอันนี้คือการซ่อมด้านบนนะครับจากด้านบนที่เราซ่อมนะครับผลที่มันจะลงมาด้านใต้นะครับผลลงมาด้านใต้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเรามีวิธีการในการทำงานต่ออย่างไรหลังจากวัสดุตัวนี้แห้งนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองจะได้มาคุยกันต่อในการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันลงไปในร่องรอยร้าวนะครับที่ระเบียงแล้วก็ที่ขอบคันกั้นระเบียงนะครับลองดูกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมือง จับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ก ลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามรายการนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฝากติดตามย้อนหลังนะครับหรือท่านที่มีคำถามมีก็สงสัยประสบการณ์จากหน้างานสู่คำตอบให้กับทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟม EPD บนเบานะครับชื่อเพจยาวนิดนึงแต่พิมพ์ท่านพิมพ์สั้นๆครับช่างรู้คู่บ้านหรือพิมพ์ชื่อผมสัญชัยขนานนะครับมันจะมีช่องทางให้ท่านได้ติดตามไม่ว่าจะเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือจะเป็น YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็มีให้ท่านได้เขาเรียกว่าเลือกช่องทางที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับผมก็จะนำประสบการณ์จากหน้างานต่างๆที่ไปมานี่แหละครับมาแชร์กันแบบนี้นะครับให้ท่านเห็นแต่ละสภาพของการทำงานหน้างานการนำภาพจากหน้างานมาแชร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่านะครับในความเชื่อส่วนตัวผมนะครับว่ามันคือสิ่งที่ท่านสามารถเห็นได้จากข้อเท็จจริงว่านี่คือการทำงานจริงๆและนำมาซึ่งการนำมาแชร์แต่บางครั้งนะครับการที่การทำงานหน้างานจริงนะครับมันมีหลายอย่างบางทีเราสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยก่อนผมก็ต้องทำคลิปทำเหมือนกับเขาเรียกว่าทำแบบหน้างานจริงแต่ทำเพื่อให้ได้คลิปที่จะเอามาใช้ในการโพสต์ได้แต่อย่างของผมนะครับผมทำจริงๆใช้ถ่ายคลิปจากการกระทำหรือการดำเนินการจริงๆนะครับการตัดต่อตัดแต่งนั้นน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการขั้นตอนแบบเรียวๆให้ท่านได้เห็นนะครับท่านลองไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นบางทีผมก็โพสต์ทียิบบางทีก็เว้นช่วงบางทีโพสต์ไม่ทันบางทีก็มีเวลาโพสต์กันแล้วแต่นะครับก็ติดตามกันนะครับทั้งไม่ว่าเพจหรือ YouTube นะครับก็จะมีข้อมูลพวกนี้นะครับอาจารย์ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากอีกเพจหนึ่งนะครับเพจวัตถุมงคลพระบูชาอะมูเล็ตบายสัญชัยขนานนะครับฝากไว้อันนั้นเป็นความชอบนะครับฝากเพจความชอบไว้ด้วยนะครับอ่ะนะครับมาดูกันครับอันนี้เราซ่อมจากด้านบนเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมาหยดอยู่ด้านใต้นะครับมันก็จะมาหยดด้านใต้ถามว่าจากด้านบนมาหยดด้านใต้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าพอเราตอนที่เราทำด้านบนนี่นะครับมันจะเดี๋ยวนะครับตอนที่เราทำด้านบนที่เราอัดน้ำยาด้านบนนะครับน้ำยามันก็จะวิ่งตามที่สูงลงที่ต่ำแม้ถึงว่าช่องมันจะเล็กนะครับมันก็สามารถจะค่อยๆซึมหยดลงมาได้นะครับเพราะจุดที่น้ำหยดที่เป็นเห็นท่านเห็นเป็นรูอยู่เล็กๆนั่นนะครับอันนั้นคือเดิมมันมีไม้อยู่นะครับช่างกล้าก็ไปเขี่ยไม้ซึ่งมันผุแล้วออกเพราะพอตอนที่เราอัดอีพ็อกซี่ลงไปนะครับอัดลงไปเรื่อยๆด้วยไซลิงนะครับไซลิงที่ใช้เนี่ยครับมันก็จะมีขนาดไซลิงหรือการอัดของไซลิงที่ต่างจากไซลิงทั่วไปมันจะมีไซลิงที่ใช้งานพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการอัดน้ำยามันลงไปนะครับก็อัดน้ำยาลงไปจนนะครับมันไหลเข้าไปตามช่องว่างของคอนกรีตหรือรูพรุนหรืออาจจะเป็นรอยร้าวแล้วมันก็จะไปหยดข้างใต้พอมันหยดข้างใต้ปั๊บนะครับทีเนี้ยเราก็จะทำการซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันหยดด้านใต้แล้วนะครับเราก็ควรจะซ่อมด้านใต้เพื่ออะไรครับเพื่อให้จุดเนี้ยนะครับน้ำที่มันจะหยดนะครับมันก็จะสามารถที่จะหยุดหยุดได้นะครับก็จะหยุดการ ไหลนะครับหยุดการไหลของน้ำนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งนี่นะครับคือการที่เราจะหาวิธีประยุกต์นะครับจริงๆถามว่าดาดฟ้าแบบนี้ระเบียงแบบนี้หลังจากล้างพื้นเสร็จทารองพื้นทากันซึมก็จบแล้วนะครับเพราะมันจะปิดผิวอยู่ด้านบนแต่เพื่อเป็นการป้องกันถามว่าการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นลงไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นะครับมันไหลนะครับแล้วก็ไปป้องกันเหล็กอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับเวลาเราทำงานจริงๆนะครับเราไม่กัดนะครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยขนาดผมผสมใช้นิดเดียวก็ผสมโดยการชั่งครับตาชั่งเนี่ยมันจะมีตาชั่งเล็กๆกระป๋องท่านจะหากระป๋องไม่ต้องใหญ่ครับเพราะท่านสามารถแบ่งแล้วก็นำไปใช้ได้การที่แบ่งผสมทำให้วัสดุมันมีคุณภาพเพราะอะไรส่วนที่เหลือนะครับมันก็ยังใช้งานได้ส่วนที่นำไปใช้แล้วนะครับถ้าหมดเราก็ผสมเพิ่มได้นะครับในการใช้งานเพราะเราชั่ง A กับ B ตามสัดส่วนครับ2ต่อ1ส่วนชั่งแล้วต้องใช้สว่านปั่นครับบางครั้งท่านถามว่าเอามือปั่นได้ไหมก็ปั่นได้นะครับมือปั่นได้แต่การแรงน้ำหนักในการทำให้สารเคมีมันแตกกระจายเนี่ยครับบางทีมือเรากวนมันอาจจะไม่เข้ากันการใช้มือกวนอาจจะใช้กับวัสดุบางอย่างได้เช่นเราผสม KB32ถ้าเราผสมทั้งชุดเราต้องใช้สว่านปั่นเพื่อให้มันแตกกระจายกันแต่ถ้าเราผสมนิดเดียวนะครับก้นถ้วยอย่างเงี้ยครับหรือใส่ขวดก็เป็นใส่ขวดที่ไม่เยอะมากนะครับเพราะเราใช้สว่านปั่นบางครั้งบางทีมันจะใส่ลำบากเราก็สามารถที่ใช้มือกวนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการผสมภายในภาชนะที่พร้อมใช้ในการใช้สว่านกวนเนี่ยดีกว่าดีที่สุดเพราะมันจะการแตกกระจายมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีนะครับอันนี้ขั้นตอนในการทำงานไหมครับว่าเราชั่ง A นะครับแล้วก็มาชั่ง B นะครับแล้วก็ใส่พยานะที่ใส่นั้นนะครับปั่นครับปั่นจนอีพ็อกซี่มันเข้าไปในเดียวกันนะครับซึ่งสีมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมสีมันจะคล้ายๆกับในส่วนอีพ็อกซี่ที่เป็นส่วน B นะครับก็เป็นการทำงานนะครับพอเราปั่นแล้วผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนำไปหยอดนะครับคำว่านำไปหยอดเนี่ยนะครับอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องได้ช่างที่มีความเข้าใจเพราะอะไรครับเพราะบนระเบียงแบบนี้บางครั้งเนี่ยครับเราไม่สามารถขึ้นไปเฝ้าได้เช่นสูงร้อนนะครับเสี่ยงในการปีนขึ้นไปนะครับถ้าเสี่ยงในการปีนขึ้นไปนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะขึ้นไปดูไม่ได้แต่ถ้าเรามีทีมช่างที่เคยทำงานแบบนี้แล้วก็เข้าใจปัญหาเข้าใจวิธีการใช้วัสดุและใจเย็นพอในการทำงานในทีละส่วนอันนี้แหละครับถึงจะนะครับไว้ใจได้อย่างที่นี่โชคดีตรงที่ว่านะครับตรงระเบียงเนี่ยผมยืนในบ้านแล้วก็มองเห็นออกมานะครับก็เลยมีภาพให้ท่านเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีระเบียงไม่อยู่ตรงบันไดแล้วมองไม่ได้นะครับข้างบนก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็จะลดการปีนไปอย่างไปเมื่อ2วันนะครับก็จะมังจะก้าวขึ้นบันไดนะจังคนบอกอย่าพึ่งเลยนะครับอย่าพึ่งไม่เป็นไรอันตรายฝนตกลื่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะปีนขึ้นไปดูได้แต่บางครั้งถ้ามันอันตรายจนเกินไปนะครับเมื่อมันขึ้นไปดูไม่ได้เราก็ต้องมีทีมช่างที่ไว้ใจได้ว่าเมื่อเขาอยู่ข้างบนเจอปัญหาแบบนี้เขาสามารถยิงนะครับหรืออัดน้ำยาหรือทำการซ่อมใดๆก็ตามนะครับให้มันมีความทั่วถึงที่ท่านเห็นในภาพอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับอัดลงไปในร่องรอยต่อของคอนกรีตนะครับเป็นการอัดไปในร่องรอยต่อของคอนกรีตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าท่านเห็นภาพนะครับคือรอยต่อของคอนกรีตนะครับมันก็จะมีช่องมีรูพรุนมีรูนะครับคอนกรีตส่วนนี้นะครับมันจะมีทั้งมีรูที่พื้นมีรูที่ขอบพื้นชนผนังนะครับแล้วก็มีผิวปูนฉาบที่เป็นธรณีเนี่ยแตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาน้ำยาใส่ไปทุกจุดที่มันมีรอยแตกนะครับใส่ทุกจุดเลยนะครับใช้สลิงดูดน้ำยาแล้วก็อัดไปนะครับจุดไหนนะครับที่มันอัดเข้าไปแล้วหายว่าอันนั้นแหละครับต้องอัดซ้ำเพราะการที่มันอัดไปหายวาบนะครับอันที่หนึ่งมันรั่วไปข้างนอกไหมอันที่สอง ผิวข้างในมันมีความเป็นโพรงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการอัดน้ำยาเข้าไปนะครับมันจะช่วยนะครับบ่งบอกด้วยว่านะครับการอัดน้ำยาหรือการใช้วัสดุเหล่านี้นะครับมันจะไปเติมเต็มช่องว่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการใช้ proxy injection นะครับมันจะมีความหนาว่าหนาต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ที่สามารถเข้าได้หรือนะครับหนาสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับที่มันสามารถที่จะไหลเข้าไปได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้เรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับติดตามฟังรายการได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับทางวิทยุคลื่น FM 917นะครับสองวันหยุดครับวันเสาร์นั้นผมจัดตอนเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็น 13:00 นถึง 14:00 นนะครับสองวันหยุดนะครับสองช่วงเวลาของการทำรายการนะครับสองวันหยุดสองช่วงเวลานะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามแล้วบอกเอ๊ะที่บ้านฉันก็รั่วคล้ายๆแบบนี้ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่คล้ายแบบนี้นะครับจะแก้ได้ไหมลองโทรมาดูครับติดต่อมาได้นะครับท่านสามารถโทรเข้าคุยในรายการได้นะครับโทรคุยในรายการเดี๋ยวทางสถานีเขาก็จะจดเบอร์ไว้ผมนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์ทางสถานีนะครับคือ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2เบอร์ครับท่านสะดวกเบอร์ไหนก็ได้โทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ผมไม่ค่อยอำนวยนะครับนั่งอยู่แล้วมันก็ยุบลงนั่งอยู่แล้วก็ยุบลงนะครับก็โทรเข้ามาคุยได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับหรือว่าจะส่งรูปภาพมาถามก่อนท่านจดไลน์ผมไว้ได้นะครับ ID line นะครับ @สันชัยนะครับ ID line @sunchai @สันชัยต้องใส่เครื่องหมาย @ด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ @sunchai @สันชัยนะครับท่านสามารถทักทายส่งรูปภาพมาทาง LINE ได้นะครับท่านส่งภาพมาทาง LINE ทางคลิปทางอะไรต่างๆนะครับสามารถส่งมาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับอ่ะเรามาดูต่อครับพอเราใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่อัดลงไปนะครับอีพ็อกซี่ที่เราอัดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะลงไปตามร่องรอยร้าวนะครับที่มันอยู่ด้านในซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถที่จะบอกได้ยกเว้นว่าท่านที่ไปเจอทีมที่เขามีความพร้อมทีมที่มีความเขาจะมีเครื่องสแกนช่องว่างตรงไหนเหล็กตรงไหนเขามีเครื่องสแกนนะครับไอ้เครื่องสแกนเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกเราได้ว่าเราซ่อมแล้วมันจะเข้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับหรือว่าช่องว่างระหว่างวัสดุนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเครื่องสแกนเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ผมเองเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทำเรื่องของการรับจ้างสำรวจเพราะฉะนั้นเครื่องเหล่านี้นะครับผมก็เลยไม่มีเก็บแต่นะครับทุกปัญหาที่เราเจอด้วยประสบการณ์และด้วยการนำวัสดุไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับเราก็จะมองเห็นวิเคราะห์ประเมินภาพที่ใกล้เคียงเช่นเดียวกับที่นี่แหละครับที่ผมใช้อีพ็อกซี่อัดลงไปก็จะเห็นว่าพอพื้นคอนกรีตมันมีรูพรุนนะครับมันก็จะค่อยๆซึมลงนะครับลงไปข้างในนะครับมันก็จะซึมลงไปจนเต็มจนมันล้นนะครับแล้วก็ไปหยดนะครับที่พื้นไม่หยดก็แสดงว่าที่พื้นมันมีนะครับความก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือผิวคอนกรีตที่พรุนนะครับมันก็จะน้อยนะครับถ้ามันมันค่อยๆซึมลงไปนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันหายวาบแสดงว่าร่องรูพรุนข้างในมันก็จะเป็นโพรงใหญ่นะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เราใช้แบบ low pressure ไม่ได้ใช้แบบ high pressure นะครับเพื่ออัดลงไปนะครับเป็น low pressure แบบเมนนวลนะครับ low pressure นั้นนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันจะมีปืนสำหรับยิงนะครับแต่ตอนนี้เลิกขายไปแล้วนะครับก็เลยต้องใช้แบบเขาเรียกว่าหามาประยุกต์นะครับเพื่อที่อัดตัวอีพ็อกซี่มันลงไปข้างในได้นะครับก็เราก็จะอัดไปจนเต็มนะครับแล้วก็เพื่อให้นะครับในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับมันก็จะเติมเต็มอยู่กับ ร่องรอยร้าวพวกนี้ตอนนี้ก็รอยแห้งครับแต่เมื่อวานโชคไม่ดีหลังจากทำเสร็จไปสักกี่ชั่วโมงได้อะน่าจะ 2-3 ชั่วโมงนะครับฝนดันตกฝนตกตอนเย็นนะครับแต่จริงๆเราทำเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมอันนี้ทำความสะอาดพื้นนะครับช่างกล้าทำความสะอาดพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจตามรู้แต่ว่าผมไม่สามารถขึ้นไปมองข้างบนได้คือถ้าขึ้นไปมองข้างบนเนี่ยมันต้องปีนบันไดผ่านหลายๆจุดนะครับก็ลดความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับก็เลยหาจุดที่ถ่ายแค่พอเห็นนะครับก็นำมาให้ท่านได้ดูกันแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับนำภาพมาท่านนะครับเพราะท่านที่ฟังอยู่ทาง YouTube ทาง YouTube นะครับหรือทาง YouTube ช่องไหนทาง YouTube ทั้งช่องทางเดียวนะครับที่ท่านเห็นคลิปนะครับที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับท่านที่ติดตามทางเพจนะครับหรือทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook สัญชัยกนานหรือเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปพวกนี้นะครับไปโพสต์อยู่แล้วนะครับเพราะท่านสามารถดูได้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับว่าปัญหาพวกนี้ถามแล้วจะเจอไงนะครับถ้าท่านถามปัญหาแล้วนะครับแล้วท่านไม่ได้ถามต่อก็จบแค่นั้นแต่ถ้าท่านถามแล้วปัญหาต่อเนื่องท่านถามได้ตลอดครับหรือบางท่านถามแล้วมีช่างมีผู้รับเหมาไหมเมื่อก่อนผมก็จะบอกว่าไม่มีแต่ตอนนี้ครับวันนี้ครับเนื่องจากว่ามีคำถามมีการเรียกร้องมาจากหลายๆท่านที่ติดตามว่าหาช่างชุดเล็กๆไว้รับงานเล็กๆให้หน่อยเพราะถ้าเกิดเป็นงานขนาดใหญ่รีโนเวทปรับปรุงก่อสร้างขนาดใหญ่งานโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับเราก็ช่างรู้คู่บ้านผมก็สามารถแนะนำทีมที่ให้ท่านสามารถพูดคุยติดต่อกันได้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่านไปตกลงกันเองเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมให้สำหรับคนที่ต้องการงานซ่อมที่เป็นขนาดใหญ่ต้องการคนรับรองต้องการมีผู้รับรองมีผู้ลงในรายละเอียดอันนั้นก็จะไปอีกแบบนึงนะครับเป็นผู้รับเหมาที่เป็นการทำงานอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการงานที่ผู้รับเหมาที่แบบไม่ต้องใหญ่มากนักงานแบบเนี้ยนะครับงานซ่อมห้องน้ำรั่วซึมระเบียงรั่วซึมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านได้ผมก็จะมีทีมนะครับย่อยๆทีมใหญ่สร้างบ้านเป็นหลังออกแบบพร้อมสร้างก็มีวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับใครที่เจอปัญหาว่าแหมเจอช่างแล้วช่างทิ้งงานนะครับก็คุยบ่อยช่างทิ้งงานเบิกงานแล้วไม่ไปทำต่อนะครับก็สามารถที่จะสอบถามประสานกับผมได้นะครับว่าต้องการทีมที่ออกแบบพร้อมก่อสร้างอาคารบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรือนะครับท่านที่ต้องการช่างเพื่อที่จะไปปรับปรุงรีโนเวทแก้ปัญหานะครับในจุดที่ไม่ใหญ่มากนักเช่นดาดฟ้ารั่วซึมห้องน้ำรั่วซึมนะครับเสาระเบิดคานระเบิดท้องพื้นระเบิดนะครับที่เป็นงานก็เรียกว่าเป็นงานกลางและเล็กแล้วหาคนทำยากเนื่องจากว่างานมันน้อยท่านก็สามารถสอบถามได้นะครับเพราะถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ผมเชื่อว่ามีคนพร้อมทำเยอะเพราะว่างานขนาดใหญ่มันก็จะได้ราคานะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ก็เรียกว่ามีกำลังของคนทำก็ติดต่อกันได้แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆย่อยๆแล้วท่านคิดว่าโอ้จะไปหาใครที่ไหนก็ลองติดต่อมาได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับก็มีบางท่านที่ถามมานะครับท่านแอดไลน์ไว้นะครับ line id @sanchai @sai แล้วก็ sunchai นะครับทาง line เนี่ยตอนนี้ผมจะโพสต์ได้ไม่เยอะนะครับโพสต์ได้แค่ประมาณ 35,000 ครั้งใน 35,000 ครั้งเนี่ยโพสต์จริงๆนะครับคือ 35,000 ผู้รับที่จะมีสิทธิ์ก็เรียกว่ามีโอกาสในการอ่าน9,700คนโดยประมาณนะครับแต่เวลาส่งเนี่ยมันรายละเอียดดีเทลมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมรายละเอียดแล้วก็ค่อยทยอยส่งให้ท่านได้ติดตามหรือว่าท่านได้เห็นกันนะครับในเรื่องราวที่ว่าผมทำอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ครับท่านสามารถที่จะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ถามในภายหลังถามทางโทรศัพท์ถามทางไลน์ฟรีแต่ท่านบอกว่ามาดูหน้างานมาดูที่บ้านอั ันนี้ไม่ฟรีนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับเพราะว่าถ้าฟรีเนี่ยที่ผ่านมาผมมีแฟนรายการแบบนี้ครับโทรมาเอาไปดูหน่อยไปดูหน่อยแรกๆเราก็เกรงใจแล้วก็อยากได้ภาพได้คลิปนะครับแต่พอไปบ่อยๆไม่ไหวนะครับมันค่าใช้จ่ายตอนนี้ค่าน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงนะครับระยะเวลาในการเดินทางก็เปลี่ยนนะครับก็เรียกว่าก็ติดต่อกันได้เพราะถามทางโทรศัพท์ฟรีถามทางไลน์ฟรีแต่ถ้าโทรมาแล้วตามไม่ไปดูหน้างานอันนี้ไม่ฟรีนะครับเดี๋ยวบอกให้พวกคุณไม่เห็นบอกเลยบอกให้รู้ก่อนนะครับบอกให้รู้ก่อนนะครับบอกไว้นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้นะครับเรามาดูกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับว่าอันนี้ก็เป็นงานต่อแต่ว่ายังทำต่อไม่ได้นะครับข้างบนเนี่ยเราจะต้องทากันซึมแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะฝนตกนะครับอีกส่วนนึงของบ้านหลังนี้นะครับที่เจอปัญหาเรื่องของนะครับภาพผมไม่ไปปุ๊บนี่ครับคือเห็นคราบนะครับคราบน้ำคราบสกปรกนะครับคราบที่เป็นร่องรอยของความชื้นอยู่ที่ฝ้าในห้องน้ำอีกชั้นหนึ่งแต่ด้านบนไม่ใช่ห้องน้ำด้านบนเป็นระเบียงนะครับพอด้านบนเป็นระเบียงคำถามคือน้ำมาจากไหนนะครับน้ำก็มีโอกาสมาจากระเบียงที่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างนะข้างบ้านนะครับเราก็ไปดูปรากฏอ๋อมันมีโอกาสลงแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะท่านดูน้ำดิครับมันขังนะครับน้ำเนี่ยขังอยู่ตรงระเบียงนะครับน้ำขังอยู่ตรงระเบียงแล้วก็น่าจะขังนานด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่อที่มันน้ำออกเนี่ยนะครับมันเล็กนี่ครับน้ำตรงระเบียงนะครับวันที่ช่างกล้าไปทำนะครับนี่นะครับทำมาภาพนี้ก่อนอันนี้คือจุดที่น้ำออกซึ่งมันเล็กมากแล้วมันตันด้วยจากใครน้ำเพราะทุกครั้งที่ฝนตกน้ำก็จะขังนะครับไหลออกไม่ทันนะครับพอน้ำขังไหลออกไม่ทันนะครับมันก็จะซึมลงไปในผิวคอนกรีตแบบนี้ท่านถามว่าแล้วจะใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นมาทาก่อนไหมไม่นะครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นการซึมที่พื้นผิวคอนกรีตมันไม่มีรอยร้าวนะครับถามว่าทาได้ไหมทาได้ครับแต่เปลืองเกินความจำเป็นนะครับแบบนี้นะครับถ้าแก้ปัญหาเราสามารถใช้วัสดุกันซึมชนิดทาได้ต่ำสุดก็จะเป็นอะคริลิกดีขึ้นมาก็จะเป็นโพลียูรีเทนนะครับโพลีเทนสูตรน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นตัวโพลีเทนสูตรน้ำมันแล้วอีกตัวก็จะเป็นโมดิฟายซิลิโคนผสมโพลิเมอร์นะครับตัวที่จะมีคุณภาพแล้วก็รับน้ำขังได้ดีนะครับแล้วถ้าดีกว่านั้นก็จะเป็นโพลีเอทิติกหรือโพลียูเรียนะครับแต่ว่าพวกนั้นนะครับในการทำงานมันจะค่อนข้างยากนะครับซึ่งมันต้องมีอุปกรณ์เครื่องในการผสมในการพ่นนะครับแต่แบบนี้นะครับก็จะเป็นงานที่เราสามารถทำเองได้นะครับก็คือเวลาเราทำนะครับพื้นตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่น้ำออกนะครับเราก็จะขัดพื้นนะครับอันนี้พื้นเดิมตะไคร่น้ำหลังจากเปิดน้ำออกเสร็จรอแห้งนะครับก็ขัดแต่งนะครับพื้นเนี่ยไม่ล้างเมื่อก่อนเวลาที่เราจะทำการซึมเนี่ยเราจะล้างพื้นนะครับพื้นใหญ่ๆก็จะล้างนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยดูตามละโอกาสแต่ว่าถ้าโดยปกติที่ผมอยากให้เป็นเนี่ยนะครับพื้นที่มันมีความสกปรกกับไถ่น้ำนะครับเราเปลี่ยนจากการล้างเป็นการขัดการขัดมันมีข้อดีคือทำให้พื้นผิวนั้นสะอาดแล้วก็แห้งแล้วก็สามารถที่จะทำระบบกันซึมต่อได้ส่วนการทำงานเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับอาทิตย์หน้าเราคงได้ทำเรื่องนี้แล้วก็จะมาคุยให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือได้ฟังกันในอาทิตย์ถัดไปเพราะวันนี้เวลาเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฝากท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ฝากเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็เพจที่ผมชื่นชอบเรื่องของพระเครื่องก็เป็นวัตถุมงคลพระบูชาอมุเลตบายสัญชัยขนานนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในช่องทางและติดตามเรื่องราวของการซ่อมต่างๆได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานโทรศัพท์จดไว้ได้ครับ0917893563ครับ0917893563 LINE ID ที่ท่านสามารถส่งภาพมาถามได้ ID LINE @สัญชัยครับ @sunchai สัญชัยครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน

0: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ย Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเรานะคะคุณรัชกรอัครดลธีรยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะไปจนถึง4โมงเย็นของวันนี้ค่ะโดยช่วงชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเป็นช่วง Investment Talk เนี่ยนะคะคุณรัชกรนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะนะก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเราได้นะคะแล้วก็ฝากข้อความอะไรต่างๆได้นะคะที่SMS 483-8133 นะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาแล้วก็ส่ง SMS มาที่483-8133ค่ะโดยในช่วงชั่วโมงที่2ซึ่งเป็นช่วง Investment Talk เนี่ยนะคะคุณรัชกรนะคะก็จะนำคำตอบคำถามของคุณผู้ฟังนะคะมาตอบให้ในรายการในช่วงท้ายรายการเนี่ยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งล่ะค่ะก็คือทางเพจ Facebook QFM นะคะก็คือของคลื่นข่าวคุณภาพFM 97แห่งนี้แหละค่ะ QFM นะคะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะใช้ติดต่อกับเราได้นะคะวันนี้แหมวันที่31พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งดีมากเลยสำหรับชาวพุทธนะคะนะเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังก็ไปทำบุญกันตั้งแต่เช้าแหละนะคะก็รวมเหมือนว่าไปใส่บาตรทำบุญกันเยอะเลยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าให้บุญกุศลส่งนะทำให้สามารถที่จะวางแผนทางการเงินแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะเข้ามาด้วยเป็นฤกษ์ดีอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งเรื่องดาวพฤหัสย้ายอะไรยังไงเนี่ยนะคะให้คำอธิบายได้ไม่ดีเท่าคุณรัฐกรอะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงชั่วโมงที่2คุณรัฐกรก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแหละนะคะเพราะว่าเออนะมันเป็นดาวพฤหัสนี้ก็คือถ้าโดยส่วนตัวที่ทราบคร่าวๆก็น่าจะเป็นดาวดีเนาะดาวพฤหัสแหละนะคะเป็นดาวครูบาอาจารย์อะไรทั้งนั้นน่าจะดีแหละนะวันนี้วันวิสาขบูชาด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นนะคะคุณผู้ฟังก็หยุดนะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าการลงทุนเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาในระดับที่สูงที่สุดในรอบ3ปีแล้วนะคะได้ในที่สุดนะคะพยายามที่จะขึ้นไปที่ 1,600 จุดได้หรือเปล่าอันนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่ากลุ้นกันอยู่นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็ยังต้องลุ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของสงครามอิหร่านนะคะตกลงเนี่ยว่าจะลงเอยอย่างอีท่าไหนแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าในขณะที่บอกว่าเบาใจเจรจาสำเร็จน่าจะสำเร็จน่าจะนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันการโจมตีกันไปมาเนี่ยค่ะก็ยังมีอยู่เลยนะคะยังเกิดขึ้นอยู่เลยนะคะก็อิหร่านก็บอกว่ายิงโดนได้นะคะอิสราเอลก็ถล่มเลบานอนนะคะยังชุลมุนกันอยู่นะคะสหรัฐก็เคลมว่าโจมตีเรือของอิหร่านได้เช่นเดียวกันอะไรทำนองนี้นะคะก็เรียกว่าคุยไปยิงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของสถานการณ์ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนะคะเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะซึ่งมีผลเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องของสงครามทำให้เกิดเงินเฟ้อทำให้กังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งผลมาที่บอนด์ยิลด์ทำให้บอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลพันธะแล้วก็ตราสารหนี้ภาคเอกชนหุ้นกู้อะไรต่างๆนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญคุณนริยาวีรณประกิตนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะก็เรียกว่ารับตำแหน่งนะคะเรียกว่าป้ายแดงเลยแหละนะคะในฐานะกรรมการผู้จัดการนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณอริยาเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นกูรูแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงมากในเกี่ยวกับเรื่องของตลาดตราสารหนี้แหละนะคะก็เหมาะสมแล้วที่สุดเลยล่ะค่ะที่จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะคะของที่เราเรียกว่าไทย BMA นี่แหละนะคะตอนนี้น้องเขาสะกิดเตือนมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่าคุณอริยาอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอริยาค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพิชาภาค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับสูงสุดเลยของไทย BMA นะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะก็สมเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะค่ะดีใจได้ที่ได้เห็นข่าวนี้นะคะแต่ทีนี้สำหรับนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้หุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลตอนนี้ค่ะก็คืออ่านไตรมาส1มาแล้วที่บอกว่าไตรมาส1ดีใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มันเพิ่มมาอีกแล้วกำลังจะสิ้นสุดไตรมาส2ไม่ทราบว่าสถานการณ์บรรยากาศของตลาดตราสารหนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
2: จริงๆไตรมาสแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นความผันผวนพอสมควรนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนช่วง2เดือนแรกเนี่ยก่อนจะเกิดสงครามที่อิสราเอลบุกอิหร่านเนี่ยค่ะกนง.ลดดอกเบี้ยไปเหลือ 1% เนี่ยเดิมก็ทำให้ดูตลาดคึกคักขึ้นมาทีเดียวนะคะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็พอบอนด์ยิลด์ลดลงก็หมายความว่าราคาของตราสารหนี้มันเพิ่มขึ้นแต่พอหลังจากที่วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะที่สหรัฐกับอิสราเอลบุกอิหร่านเนี่ยมันก็ทำให้ในแง่ของตลาดตราสารหนี้อะค่ะบอนด์ยิลด์ก็กระชากขึ้นมาคือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะคือเวลาที่บอนด์ยิลด์ปรับขึ้นนะคะก็แปลว่าราคาตราสารหนี้ลดลงซึ่งก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะคะก็คือจริงๆคือปรับตามกันทั่วโลกเลยโดยเฉพาะบอนด์ยิลด์สหรัฐเองก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดือนมีนาเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนกันเพราะว่าเดือนมีนาจากเดิมปีที่แล้วเราเห็นฟันโฟลว์ไหลเข้ามาก็ 4-5 หมื่นล้านนะคะทั้งปีแล้วก็ตอนต้นปีเนี่ยก็ยังเป็นฟันโฟลว์ไหลเข้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอหลังจากเกิดสงครามเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยก็จะเป็นพลิกกลับเป็นฟันโฟลว์ก็จะไหลออกไป 23,000 กว่าล้านเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พอสงครามเรื่องของข่าวคราวสงครามเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะมันออนแอนด์ออฟมากแล้วแต่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เลยวันนึงก็บอกว่าจะเรียกว่าจะทำใช่จะระเบิดให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วอีกวันนึงบอกว่าชะลอไปก่อนมีท่าทีจะหยุดสงครามได้นะคะแล้วก็จนกระทั่งเหมือนล่าสุดอย่างเมื่อวานก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยว่ามีสัญญาณว่าจะขยายการหยุดยิงออกไปอีกเพราะว่าจะบรรลุเรื่องของกรอบตกลงเบื้องต้นกันได้ดูเหมือนสถานการณ์คลี่คลายแต่เมื่อเช้าฟังดูก็อิหร่านก็บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องด้วยเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นในเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเลยจนกระทั่งนักลงทุนอย่างเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนในแนวในเชิงลบมากสักทีเดียวนะคะอย่างอเมริกาหุ้นก็ยังขึ้นทำลายสถิติสูงสุดใช่ค่ะหุ้นไทยก็ยังดีอยู่นะคะส่วนในแง่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยถ้ายึดตามสุดเมื่อตอนสิ้นสัปดาห์คือวันศุกร์เนี่ยก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นคือบอนด์ยิลด์เนี่ยก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็คือช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะบอนด์ยิลด์ลดลงมาประมาณ11 basis point ซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกับของสหรัฐนะคะจากการที่มีมุมมองเชิงบวกว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ปรับลดลงมาต่ำกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่ก็ยังเรียกว่าคาดเดาได้ยากนะคะแต่ว่าดูเหมือนตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ตลาดเองเนี่ยก็คง ก็คงมีความผันผวนเป็นระยะนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสงครามเป็นหลักเลยแล้วก็บอนด์ยิลด์ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวบอนด์ยิลด์10ปีคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเราขึ้นมาประมาณ40สตางค์โทษค่ะประมาณถ้า10ปีขึ้นมาประมาณ60สตางค์ละในช่วง5เดือนแรกค่ะ
3: ค่ะก็คืออันของไทยใช่ไหมคะถึงของไทยตอนนี้ก็อยู่ที่สักเท่าไหร่คะ2กว่ามั้ยคะหรือ
2: ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.3%ก็ขึ้นมาจากตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยพันธบัตร10ปีของไทยเนี่ยผลตอบแทนอยู่แค่ 1.6-1.7 ซึ่งก็ต่ำมากนะคะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมา60 basis point ละ 0.6% เนี่ยค่ะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.3% ค่ะ
3: ค่ะถือว่าถ้าเทียบจากบรรยากาศสถานการณ์เนี่ยตัว 2.3 เนี่ยถือว่าเคยสูงกว่านี้ไหมคะ
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตอะค่ะเราตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมันเคยสูงกว่านี้นะคะพันธบัตร10ปีเคยอยู่ 3% กว่าเลยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าพอขยับขึ้นมา 2.3 มันก็จะย้อนไปเท่ากับเกินเนี้ยเรียกว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วแต่ว่าเด้งขึ้นมาถามว่ามันสูงแล้วหรือยังคือมันก็ย้อนกลับไประดับเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเท่านั้นเองต้นปีที่แล้วเราจะเห็นว่าเป็นต้นปีก่อนที่ดอกเบี้ยกนง.ลดดอกเบี้ย4รอบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้อนกลับไปตอนต้นปีก่อนที่กนง.ลดดอกเบี้ยแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีน่าสังเกตอยู่เหมือนกันว่าปีนี้จริงๆก็ดอกเบี้ยกนง.ยังคงอยู่แค่ 1% เองนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าตัวบอนด์ยิลด์มันก็ขึ้นมาที่ระดับเท่ากับปีที่แล้วก่อนที่กนง.จะลดดอกเบี้ยละค่ะ
3: อืมค่ะซึ่งตอนนั้นมันดอกเบี้ยมัน 2% อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นด้วยว่านักลงทุนต่างชาติก็ถ่อมตัวเลยกันค่ะซื้อสุทธิอย่างเดือนพฤษภาคมเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นไหมคะ
2: กลับมาซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นค่ะก็เรียกว่าเราเห็นเงินที่ไหลออกก็เดือนกุมภากับเดือนมีนานะคะที่เป็นผลกระทบจากสงครามที่เงินก็ไหลกลับเข้าไปเพราะว่าเกิดความไม่แน่ใจละแต่พอเมษาพฤษภาเนี่ยอย่างพฤษภาเนี่ยเข้ามา 19,000 กว่าล้านนะคะก็เรียกว่าไหลกลับเข้ามาใหม่ทำให้5เดือนแรกเนี่ยเรายังเห็นเงินไหลเข้ามาประมาณ 46,000 ล้านค่ะเพราะฉะนั้นจะต่างจากที่เวลาเราได้ยินข่าวว่าในสหรัฐอเมริกาเองมันก็พอบอนด์ยิลด์กระชากขึ้นมาแรงๆมันก็เกิดแรงเทขายพันธบัตรสหรัฐนะคะแต่ว่าของบ้านเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้มีแรงเทขายพันธบัตรนะคะมันก็จะมีจังหวะเฉพาะช่วงเดือนที่หนักๆคือเดือนมีนาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาอยู่ค่ะ
3: ค่ะทีนี้ภาคเอกชนค่ะในช่วง5เดือนแรกค่ะมีการออกหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงคะ
2: ค่ะจริงๆช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเราจะเห็นลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไตรมาสแรกเนี่ยลดลงไปมากกว่า 15% เลยนะคะเพราะว่าก็เป็นจังหวะคือเดือนมีนาจริงๆเป็นช่วงที่เขาอาจจะเตรียมออกกันแหละแต่พอมันมีเรื่องของสงครามมีเรื่องของอะไรแล้วยูผันผวนทุกคนก็ชะลอกันแล้วก็กลับบริษัทใหญ่ๆก็กลับไปกู้แบงก์ก่อนนะคะแต่ว่าพอช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยตอนนี้พอสถานการณ์ถึงแม้ว่าสงครามก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ามัน on and offนะคะมันไม่ได้สถานการณ์มันไม่ได้ปะทุรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แล้วอัตราดอกเบี้ยในตลาดเริ่มเห็นเริ่มจะนิ่งมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จากที่ชะลอไปตอนช่วงต้นปีเนี่ยก็กลับมาออกอีกเพราะฉะนั้นยอดออกหุ้นกู้ที่เราเห็นในช่วง5เดือนแรกเนี่ยค่ะก็ใกล้เคียงกับ5เดือนแรกของปีที่แล้วนะคะคืออยู่ที่ประมาณ 3.4 แสนล้านคือถ้าเทียบกันอาจจะต่ำกว่าประมาณ 2% ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะเห็นบริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็ใช้โอกาสเนี่ยค่ะที่มาออกหุ้นกู้กันเพราะว่าดอกเบี้ยถึงแม้จะขึ้นมาอย่างที่บอกว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยขึ้นมา60 basis point ละแต่ว่าถ้าเทียบไปมันก็คือระดับเหมือนตอนปีต้นปีที่แล้วเท่านั้นเองคือมันก็ไม่ใช่เป็นระดับที่สูงมากนะคะค่ะ
3: แต่ทีนี้ถ้าเป็นบอนด์ยิลด์2ปี5ปีนะคะเขาก็ขึ้นมาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะตัวถ้าเป็นตัวบอนด์ยิลด์ถ้ามาดูที่ตัวคือบอนด์ยิลด์ถ้ามันสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นเยอะเพราะว่ามันถูกตรึงเอาไว้ด้วยตัวเรทของดอกเบี้ยนโยบาย ของเราที่อยู่ 1% นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบอนด์ยิลด์5ปีเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณคือ10ปีเมื่อกี้ขึ้นมา60 basis point หรือ 0.6% 5ปีเนี่ยขึ้นมาประมาณ40 basis point ประมาณ 0.4% ถ้าเป็น3ปีก็ขึ้นมาประมาณ20 basis point เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ายิ่งยาวอะค่ะก็จะเด้งเยอะหน่อยนะคะยิ่งตัวยาวๆ
3: ต้องการผลตอบแทนเยอะ
2: ใช่ถ้าเราเห็นพวกยาวๆ30ปี40ปีเลยซึ่งพันธบัตรเรามีออกยาวขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าเป็น30ปีเนี่ยขึ้นมาเปอร์เซ็นต์นึงเลย
3: ค่ะ
2: ขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลย
3: ค่ะทีนี้ที่บอกว่าภาคเอกชนก็ออกตราสารหนี้ที่เริ่มกลับมาออกมากขึ้นหลังจากที่ชะลอตอนเกิดสงครามใหม่ๆไงฮะตอนนี้ก็กลับมาออกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็น2ปี5ปีหรือ10ปีอะไรยังไงแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เป็นค่ะ
2: ปกติแล้วนะคะถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุเฉลี่ยของการออกนะคะที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ5ปีไม่เกินนี้ก็ประมาณ 4-5 ปีเป็นหลักเพราะว่านักลงทุนเองโดยเฉพาะถ้าเขาขายนักลงทุนประชาชนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เหมือนอย่างเราเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะลงทุนยาวเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็อยากจะได้เงินเอากลับมาทำอะไรต่อมีอะไรนะคะตามแผนการใช้เงินของเรานะคะ
3: อย่างเงินดูแท้มาค
2: ่
3: ะ
2: ใช่อย่างมากส่วนใหญ่คนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ซื้อ3ปี5ปีเป็นหลักเลยยกเว้นว่าจะเป็นบริษัทประกันเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นเพื่อให้ไปแมทช์กับไอตัวภาระ liability ของเขาที่มันเป็นระยะยาวบริษัทประกันเนี่ยถ้าเกิดเขาซื้อพันธบัตรหรือซื้อหุ้นกู้เขาจะซื้อยาวๆ10ปี15ปีแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปถ้าเขาขายประชาชนอ่ะมันไม่น่าจะเกิน5ปีโดยเฉลี่ยแต่ปีนี้เราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าพอดอกเบี้ยมันเรียกว่าถึงแม้มันจะเด้งขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้สูงนะคะแล้วนักลงทุนบุคคลตอนนี้ก็เริ่มที่จะยอมอยากเห็นอะไรที่ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยอมอายุยาวขึ้นเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าที่ขายประชาชนเนี่ยบางทีไป7ปี10ปีก็มีทีนี้ประชาชนก็สนใจมีความต้องการจะซื้อเหมือนกันเพราะว่าก็อยากจะได้ดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอายุเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะเห็นอายุที่ดูจะยาวมากขึ้นเพราะว่าพอดอกเบี้ยต่ำอะค่ะอายุยาวมันก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น
3: ค่ะ
2: เราก็เลยเริ่มเห็นตัวยาวๆมากขึ้นค่ะ
3: พฤติกรรมของนักลงทุนก็เริ่มขยับมาเป็นแบบนี้มากขึ้นเป็นยอมถือยาวๆเพราะว่าอยากได้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องในบริษัทที่เรียกว่ามีความมั่นคงสูงนะคะคือบริษัทที่เขาเชื่อว่าถือยาวๆแล้วเขายังสบายใจอยู
3: ่ค่ะซึ่งแล้วที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ในช่วง5เดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็นเกรด A หรือ B ลงมาแบบไหนนะคะ
2: คื ที่เราเรียกว่า investment grade เนี่ยก็ตั้งแต่ triple B ลบขึ้นไปอันนี้เป็น investment grade เราก็ยังเห็นว่ากลุ่มเนี้ยเขาก็ยังออกหุ้นกู้ได้ตามที่เขาต้องการอยู่นะคะคือเวลามีหุ้นกู้ครบแล้วที่เราเรียกว่า rollover ค่ะพอครบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ออกชุดใหม่มาเหมือนกับเป็นโรโอเวอร์ชุดเดิมเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ยังเห็นในแง่ที่เขาก็ยังออกได้ตามปกติแล้วก็ดีมานด์อ่ะยิ่งถ้าเรตติ้งสูงๆอะค่ะดีมานด์ก็ยังเยอะอยู่นะคะเรตติ้งปกติที่ triple B ลบขึ้นไป investment grade นะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นดีมานด์ในกลุ่มถ้าเป็น A ขึ้นไปเงี้ยค่ะก็จะมีดีมานด์เยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับนับถือมีการประกอบธุรกิจมายาวนานเนี่ยค่ะน้องคุณก็จะให้ความเชื่อมั่นมากหน่อยอันนี้ก็จะสามารถที่จะขายได้อาจจะมากกว่าจำนวนที่ต้องการด้วยซ้ำไปค่ะมีดีมานด์เข้ามาเยอะค่ะ
3: ค่ะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของออกหมายก็แล้วแต่ที่นี้ส่วนที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้เขากำหนดการชำระอะไรต่างๆเนี่ยเห็นแววไหมคะว่ามันมีผิดนัดชำระมากขึ้นไหมหรือขอผ่อนผันขยายเวลาออกไปใหม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันมีสัญญาณเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
2: คือต้องเรียนว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาค่ะเรื่องของการผิดนัดแล้วก็การยืดชำระหนี้คือจะมีสองอย่างนะคะเวลาเราพูดถึงหุ้นกู้ที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่นับอย่างการบินไทยที่เขาก็ฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวที่ผิดนัดชำระหนี้ของเราเนี่ยก็จะมี วนใหญ่ที่เราเห็นนะก็ถ้าขออนุญาตเอ่ยนามคืออย่างสตาร์กเนี่ยนะคะคือมันก็จะเป็นผลจากเรื่องของธรรมาภิบาลของผู้บริหารนะคะตัวที่ผิดนัดเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าส่วนตัวที่หลังๆเนี่ยผิดนัดจริงๆมูลค่าอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าที่มีปัญหาแล้วเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญหาสภาพคล่องที่เวลาถึงกำหนดที่จะต้องครบชำระคืนเงินต้นแล้วไม่มีคืนเพราะว่าผลประกอบการมันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะสภาพคล่องมันไม่ได้เข้ามามีพอที่จะคืนอันนี้เขาจะเลือกใช้วิธีขอยืดอายุการชำระเงินต้นหรือจ่ายดอกเบี้ยออกไปนะคะเราก็จะเห็นกลุ่มนี้จะค่อนข้างเยอะคือเราเรียกว่าหุ้นกู้ยืดหนี้นะคะที่ปกติในไทย BMA เราก็จะใช้คำว่าปรับโครงสร้างหนี้ภาษาอังกฤษก็จะใช้ restructure เพราะฉะนั้นในถ้ามาดูข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ไทย BMA หุ้นกู้ประเภทนี้เราจะมีห้อยเครื่องหมายว่า RS หรือว่า restructure เอาไว
4: ้
2: ถ้าเป็นผิดนัดเราจะห้อยเครื่องหมายว่า DP หรือว่า default paymentนะคะทีนี้หุ้นกู้ restructure หรือว่า RS เนี่ยก็ต้องเรียนว่าค่อนข้างมีจำนวนพอสมควรเลย20กว่าบริษัทนะคะแต่ว่าในจำนวน20กว่าบริษัทเนี้ยต้องเรียนว่ามันก็มีทั้งบริษัทที่ตั้งแต่หลังโควิดมายืดไปแล้วเนี่ยพอครบ2ปีตามที่เขาให้คำมั่นไว้บางตัวก็หลุดพ้นไปเรียบร้อยคือสามารถกลับมาจ่ายเงินต้นได้แล้วนะคะส่วนบางตัวก็ยังคงยืดแล้วยืดอีกเช่นครบ2ปีแล้วยังไม่ไหวขอยืดต่ออีกสักปีหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ยังเห็นอยู่ในตลาดปัจจุบันนะคะคือมีจำนวนเยอะกว่าหุ้นกู้ที่ผิดนัดเพราะว่าพอบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นแล้วว่าเห็นทีท่าแล้วว่ายังมีกระแสเงินสดไม่พอเนี่ยก็จะไปขอจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขอเจรจาขอยืดหนี้ออกไปก่อนแล้วก็ในระหว่างนั้นหลายบริษัทก็พยายามจะไปขายทรัพย์สินให้ได้นะคะหรือบางบริษัทก็ไปกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างกรณีที่เราเห็นเรื่องของการขายทรัพย์สินแล้วก็ได้รับคำถามเยอะเช่นแบบหุ้นกู้อสังหาเป็นยังไงน่ากลัวไหมนะคะแต่จริงๆสิ่งที่เราเห็นนะกับกลายเป็นว่าถ้าหุ้นกู้อสังหาส่วนใหญ่อ่ะเขามีทรัพย์สินนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหวังตรงที่ว่าถึงแม้เป็นบางตัวจำเป็นต้องยื่นหนี้เพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดคือพวกนี้จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็มีความพยายามขายทรัพย์สินแล้วก็หลายบริษัทเนี่ยถ้าขายทรัพย์สินได้ก็สามารถที่จะเอาเงินมาชำระหนี้ได
4: ้ค่ะค่ะก็ต้องหวังว่าเขาขายทรัพย์สินได้หรือไม่นะคะก็เลยมันก็เลยทำให้เบาใจไปได้ต่อหนึ่งในคำนองนี้นะคะว่ามันยังเอามาเฉลี่ยคืนได้นะคะแต่ทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทียบกับโดยสัดส่วนนะคะนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนนายย่อยนักลงทุนสถาบันของไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติอะค่ะสัดส่วนมันเป็นยังไงคะที่เขาเข้ามาซื้อขายในตลาดตราสารในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
2: ค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะเรียกว่าเกือบ 100% เลยไม่ได้ซื้อหุ้นกู้ค่ะเกือบ 100% เนี่ยลงทุนเฉพาะพันธบัตร2ประเภทคือพันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังออกกับพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยคือที่แบงก์ชาติออกซื้อแค่นี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต่างชาติที่เราเห็นปัจจุบันนะคะยอดที่เข้ามาถือครองพันธบัตรบ้านเราอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านนะคะก็บวกลบนะคะประมาณ1แต่ว่าโดยถัวเฉลี่ยที่ผ่านมาประมาณ1ล้านล้านเรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีพันธบัตรแบงก์ชาติที่เป็นตัวสั้นๆประมาณสักไม่ถึงประมาณ 10% ก็จะเป็นตัวสั้นๆไว้แบบปรับพอร์ตในช่วงตลาดผันผวนอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวที่เขาถือยาวๆเป็นหลักเลยเนี่ยเป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าส่วนหุ้นกู้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือต่างชาติเวลาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นเงินเม็ดเงินขนาดใหญ่จากนักลงทุนแบบกองทุนขนาดใหญ่ของต่างชาติเขาก็มากระจายการลงทุนในเอเชียคือเวลาเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาแค่ไทยแลนด์ใช่ไหมคะเขาบางทีเข้ามาทั้งแบบทั้งอาเซียนเลยแล้วก็กระจายไปไทยแลนด์ 10% มาเลย 10% อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงในพันธบัตรของประเทศนั้นๆเป็นหลักแต่ว่าถ้าหุ้นกู้ที่เราเห็นออกกันในประเทศเนี่ยค่ะเรียกว่า 40% ของหุ้นกู้เนี่ยนะคะอยู่ในมือของนักลงทุนบุคคลค่ะ
4: ค่ะแต่ทีนี้มันมีการให้คำแนะนำค่ะอย่างนึงแล้วบอกว่าตอนนี้นะคะผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
3: นะคะบอนด์ยูสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วเนี่ยก็ยังถูกกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่เป็นตราสารทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะให้แนะนำไปทางนู้นมากกว่าอันนี้โดยสภาพแล้วเนี่ยตลาดพันธบัตรตลาดตราสารนี้ดูน่าสนใจน้อยลงหรือเปล่าคะ
2: ค่ะคือมันก็เป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่า10ปีตอนนี้ขนาดขึ้นมาแล้วนะก็ได้แค่ 2.3% เองสมมุติถ้าเราถือจนครบกำหนดนะคะเทียบกับเงินปันผลบางบริษัทอย่างแบงก์บางแห่งโอ้จ่ายดิวิเดนด์สูงถึง 6% 7% เพราะฉะนั้นในมุมนี้มันก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าลืมว่าราคาหุ้นมันผันผวนมันขึ้นลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราได้เงินปันผลก็จริงแต่เราอาจจะไปถ้าเราจะขายแล้วก็อาจจะขาดทุนราคาหุ้นก็ได้เพราะมันขึ้นลงได้ใช่ไหมคะคือปันผลสูงแต่ว่าตกลงราคาหุ้นมันตกแต่ว่าถ้าเป็นตัวหุ้นกู้หรือพันธบัตรเนี่ยข้อดีของมันคือภาษาอังกฤษเขาเลยเรียกคำว่า fixed income หมายความว่าเรารู้แน่ๆว่ามันจะจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่เราไม่ต้องรอลุ้นปันผลว่ามันตกลงปันผลแล้วมันมีกำไรก็จ่ายเยอะไม่มีกำไรก็จ่ายน้อยอันนี้เรารู้แน่ๆว่าจ่ายเท่าไหร่มันก็จะมีการคาดการณ์เรื่องของกระแสเงินสดในอนาคตได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็คาดการได้เลย3ปี5ปีเราได้เงินคืนแน่นอนนะคะก็คือหน่วยหนึ่ง 1,000 บาทอันนี้ไม่ต้องมากังวลเรื่องของการผันความผันผวนของเรื่องของราคาตราสารแต่ว่าโดยรวมแล้วค่ะสำหรับนักลงทุนทั่วไปสิ่งที่จริงๆแล้วควรจะพิจารณาคือการกระจายการลงทุนมากกว่าว่าไม่ใช่ลงทุนแค่ในเช่นตราสารทุนอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งตลาดผันผวนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้พอร์ตของเรามันก็ผันผวนไปด้วยใช่ไหมอาจจะเห็นตัวแดงได้แต่ว่าการกระจายการลงทุนก็หมายความว่าก็ต้องแบ่งสัดส่วนระหว่างหุ้นหรือว่าพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้บ้างอันนี้มันน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าเพราะในยุคที่เราคาดการอะไรยากมากเลยในภาวะที่โลกมันผันผวนแบบนี้ค่ะ
3: ในภาวะที่ต้องฟังต้องไปดูทุกรู้สึกของ
2: ต้องติดตามทุกวันค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแต่ทีนี้ขอถามอีกคำถามนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีพรก.กู้เงินของรัฐอย่างน้อยตอนนี้ก็คือ400,000 ล้านบาทนะคะล็อตนี้ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเริ่มทยอยกู้แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอันนี้มันจะมีผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบยังไงต่อตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้ไทยต่อตลาดหุ้นกู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะในมุมของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะคือปกติเขาก็จะดูภาวะตลาดด้วยเหมือนกันว่าจังหวะที่ตลาดสามารถรองรับการออกพันธบัตรได้เยอะๆเนี่ยคือดอกเบี้ยมันไม่สูงเกินไปเขาก็จะอาจจะออกเป็นพันธบัตรแต่ในภาวะที่ดอกเบี้ยมันเริ่มกระชากขึ้นมาเยอะๆอย่างอันเนี้ยที่เขาเริ่มกู้1.7 แสนล้านก่อนเนี่ยนะคะเพื่อจะเอาเงินไปใช้ที่เตรียมจะให้พวกเราได้60-40เนี่ยนะคะอันเนี้ยเข้าใจว่าส่วนแรกเนี่ยเขาจะกู้ผ่านตัว PN หรือที่เป็นเทอมโลนคือเป็นเงินกู้ที่ระบุระยะเวลาก่อนซึ่งอันนี้คือกู้จากสถาบันการเงินก่อน
3: ค่ะ
2: คือเขาก็พยายามจะบริหารจัดการเรื่องของทามมิ่งจังหวะว่าถ้าดอกเบี้ยมันกระชากขึ้นมาแรงๆจะออกพันธบัตรมันก็จะเป็นการไปฟิกดอกเบี้ยที่แบบสมมติมันขึ้นมาสูงมันก็เป็นการไปฟิกยืนยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจังหวะดอกเบี้ยมันยังกระชากเขาก็มีช่องทางเขาก็ไปกู้ผ่านช่องทางอย่างตัวสัญญาใช้เงินที่พูดถึงส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นก่อนแล้วพอจังหวะดอกเบี้ยเป็นใจเขาก็ค่อยกลับมาออกเป็นพันธบัตรระยะยาวอีกก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันมีผลกระทบไหมเนี่ยก็เลยเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับตลาดโดยรวมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเขาประกาศที่จะมีพรก. 400,000 ล้านเนี่ยจริงๆเวลาที่นักลงทุนได้ยินข่าวอย่างเงี้ยในเชิงจิตวิทยาค่ะตัวบอนด์ยิลด์มันก็มีการปรับขึ้นไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าคาดว่าจะมีออกพันธบัตรเยอะนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีทางเลือกของการระดมเงินได้ว่าไม่ต้องกู้พันธบัตรเท่านั้นบางจังหวะก็ออกเป็นการกู้สถาบันการเงินก่อนแต่ว่าในแง่ของพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกมาเนี่ยพันธบัตรออมทรัพย์ที่จะให้ประชาชนออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการออกเพื่อกู้ชดเชยขาดดุลซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตามรอบปกติออกมาอยู่แล้วนะคะซึ่งสำหรับนักลงทุนที่แบบรอจะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ซึ่งแบบมีคำถามมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่จะออกนะคะก็อดใจรอคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยค่ะมิถุนาเนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยออกแล้วเป็นพันธบัตรออมทรัพย์แต่ว่าอาจจะเป็นล็อตแบบไม่ได้ใหญ่มากนะ นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มมีการทดลองโปรเจกต์ใหม่ของทางกระทรวงการคลังร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่าบอนด์คอนเน็กต์ซึ่งก็จะมีการออกพันธบัตรแล้วก็ไปขายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่เราเรียกว่าสตรีมมิ่งอะค่ะเหมือนระบบหุ้นเลยอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะ
4: ซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนจากนี้ไปถ้าจะระดมทุนอะไรเงี้ยก็จะต้องสูงขึ้น
2: มาจากตอนปลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงขึ้นยังไม่ได้สูงกลับเข้าไปเหมือนตอนเมื่อ2-3ปีที่แล้วใช่แค่ขยับขึ้นมาเท่ากับตอนต้นปีที่แล้วเท่านั้นเองค่ะ
4: ได้ล่ะค่ะเข้าใจไอเดียแล้วล่ะค่ะยังไงต้องขอบพระคุณคุณอริยะมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญอีกนะคะ
2: ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลย
4: ขอบคุณค่ะวันนี้เราเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณอริยะศิรณประกิตนะคะกรรมการผู้จัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะแล้วกลับมานะคะมาคุยกันเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะว่ามีผลกับเรื่องของร้านอาหารอะไรยังไงแบบไหนนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
5: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
10: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
11: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: กลับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกับดร.ประภัสสรรังสีโรจน์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมร้านอาหารไทยและก็สตรีทฟู้ดด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.ประภัสสรค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนแล้วคะสำหรับธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็สตรีทฟู้ดนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะ
13: ค่ะก็ทุกคนก็คงจะตื่นเต้นนะคะรอวันพรุ่งนี้นะคะ
12: ค่ะ
13: ก็จะได้แปลว่ามาช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้นทุนทุกอย่างมันก็สูงไปหมดเลยก็ประชาชนก็คือตั้งตารอละค่ะ
12: ค่ะค่ะเท่าที่ดูนะคะเห็นบอกว่าร้านคือผู้ที่เข้าฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะคะสมัครเข้าโครงการเนี่ยนะคะเยอะทะลุเป็นร้านลายเลยเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยมากกว่าครึ่งเลยนะคะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าครึ่งเลยค่ะค่ะก็คือแสดงว่าก็ตื่นตัวกันมากนะคะค่ะค่ะเป็นสมาชิกของสมาคมเยอะไหมคะเนี่ยมีการคุยกันไหมคะสรุปกันไหมว่าเป ็นอย่างไรกันบ้างสมาชิกเราค่ะ
13: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีหลายหน่วยงานนะคะเข้ามาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ของโครงการ60-40นี้ด้วยทุกคนก็ตื่นตัวค่ะก็อยู่ที่ว่าใครสมัครได้เร็วแต่ว่าโดยทั่วไปร้านค้าเก่าเนี่ยก็จะได้กันโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
12: ค่ะคาดว่าจะมากระตุ้นยอดขายอะไรของเราได้มากน้อยช่วงไหนคะ
13: ก็คาดหวังนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความรู้สึกว่าจ่ายน้อยลงได้มีส่วนซัพพอร์ตมากหน่อยซึ่งก็ทุกคนคาดหวังว่ามันน่าจะโอเคกว่าคนละครึ่ง
12: เมื่อครั้งคนละครึ่งเนี่ยก็คือถือว่าได้ผลดีไหมคะ
13: ได้ผลดีนะคะได
12: ้
13: ผลดีค่ะก็ผู้ประกอบการก็โอเคค่ะ
12: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ดีกว่าครั้งที่แล้วอีกอะไรเง
13: ี้ยใช่เพราะว่าคาดหวังอย่างนั้นนะคะแต่ว่าต้นทุนมันก็ยังสูงขึ้นเนาะแล้วก็ข่าวที่เรื่องของค่าไฟจะขึ้นอีกด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอีก
12: ค่ะก็คือ
13: เป็นภาระที่ผู้ประกอบการต้องรับ
12: ค่ะค่ะต้นทุนที่บอกว่าสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบแรงงานหรือว่าอะไรสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปหนักอยู่ตรงไหนคะ
13: อะไรนะคะขอชี้ค่ะ
12: ต้นทุนของผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ดนะคะตอนนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เลย
13: มันไปตกที่
12: วัตถุดิบใช่ไหมคะ
13: ใช่ใช่
12: ค่ะ
13: ซึ่งตอนนี้แพงมากไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกอะไรนะต้นทุนทางวัตถุดิบอะค่ะพริกขี้หนูก็แพงพริกไทยอ่อนก็แพงกิโลละหลายร้อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาหารเนี่ยมันทำราคาไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปปรับราคาอะไรให้กับลูกค้าได
12: ้
13: มากเท่าไหร่นะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันขึ้นเยอะตลอดเลยอีกอย่างมันก็ขึ้นตามค่าน้ำมันด้วยนะการขนส่งปรับขึ้นทุกอย่างก็ปรับขึ้นค
12: ่
13: ะ
12: ถึงว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อข้าวผัดกะเพราบอกเอาเผ็ดๆปรากฏว่าไม่เผ็ดเลยแล้วแม่ค้าบ่นบอกพริกแพง
13: ใช่พริกแพงมากพริกแพงมากเลย
12: อย่างเงี้ยค่ะก็คือเท่ากับว่าจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องของวัตถุดิบอะไรเนี่ยนะคะซึ่งแหมพริกมันก็สำคัญเนาะมันก็แพงขึ้น
13: เรื่อยๆมันเป็นต้นทางของเราอ่ะค่ะคือต้นทุนทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายสูงแต่มันไม่ได้มีส่วนไหนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเรา
12: ค่ะคือถ้าโดยรวมเลยแล้วเนี่ยนะคะหมายถึงวัตถุดิบโดยรวมเลยเนี่ยนะคะของร้านอาหารเนี่ยราคาขึ้นมาเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนเดือนมีนานะคะที่มีสงครามใหม่ๆกับราคาน้ำมันขึ้นใหม่ๆกับตอนนี้ค่ะราคาวัตถุดิบเนี่ยขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์พอจะคำนวณได
13: ้อันนี้ของเราน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความแรงด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากผลผลิตตามฤดูกาลเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือปริมาณมันน้อยด้วยในเรื่องของค่ะมันก็เลยไปกันหลายอย่างไปบวกกับไอ้เรื่องของค่าน้ำมันอีกตอนนี้จริงๆแล้วมันสูงกว่าในช่วงเริ่มต้นอีกค่ะตอนนั้นเหมือนแค่ตกใจนะแต่ตอนนี้ใจหายไปเลยค่ะไม่ใช่ตกใจ
12: จากตกใจเป็นใจหายหายไปเลยค่ะแต่ว่าก็เพราะฉะนั้นจะพอมีโครงการ60-40มาเข้าจริงๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าในที่สุดแล้วต้นทุนค่าอาหารมันยังแพงอยู่แล้วก็ยังเดี๋ยวรอจ่อคือค่าไฟด้วยอะไรเงี้ยเราอยากจะได้รับการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมค่ะ
13: จริงๆมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีกิจกรรมอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าสภาพทุกอย่างมันชะลอครับเพราะว่าจากที่เราผ่านไปตามที่ต่างๆเนี่ยธุรกิจตรงนี้มันก็มีการเขาเรียกว่าปิดให้เช่าหยุดกิจการเปลี่ยนขายมืออะไรเงี้ยกันมากมายเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของค่าแรงต้นทุนค่าน้ำค่าไฟน้ำมงน้ำมันในเรื่องของน้ำมันสำหรับผลิตอาหารเนี่ยก็ขึ้นสูงมาตั้งแต่สงครามนะคะพอหลังจากสงครามตอนนี้เขาก็เริ่มมีการปรับตรงช่วงสงครามเนี่ยราคาพวกนี้มันยังเหมือนเดิมเนาะแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยพอเริ่มค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นน้ำมันที่มันสูง
14: เนี่ยมันก็เลยทำให้เขาก็ปรับราคากันหมด
15: ค่ะ
14: ค่ะ
15: แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยค่ะมีอายุ4เดือนแล้วนะคะ
14: ใช่มันน้อยไปม
15: ันน้อยไป
14: ใช่ค่ะมันยังไม่ควรจะซัพพอร์ตอะไรได้สักเท่าไหร
15: ่ค่ะทีนี้แล้วพวกเราเนี่ยค่ะมีการคุยกันไหมคะว่าจะเราจะต้องทำอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงเพราะว่าหลังเดี๋ยว4เดือนมันไวนะคะเดี๋ยวก็4เดือนแล้ว
14: ใช่ๆก็มีการวางแผนว่าจะประชุมกันอยู่ค่ะว่าจะหาทิศทางแนวทางยังไงค่ะแล้วก็จะมีการเข้าไปหาหน่วยงานที่เราอยากให้เขาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าการลื่นไหลของธุรกิจกันบ้างไม่งั้นก็จะมีการชะงักในกลุ่มตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะเพราะว่าที่เขามันสูงจริงๆค่ะ
15: ค่ะเราเดี๋ยวจะดูว่าอาจจะต้องปิดตัวกันไปอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นไหมคะ
14: เดี๋ยวต้องคุยประชุมแล้วทำแผนอีกทีว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นหรือมีแนวทางยังไงอันนี้ค่ะในเร็วนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่พาณิชย์เข้ามาอย่างเงี้ยเพราะว่าบางรายก็อาจจะไปได้ในเรื่องเพราะว่าตอนนี้เขามีในเรื่องของรถพุ่มพวงนะคะที่เข้ามาบางพื้นที่อันนี้ก็ประชาชนก็อาจจะได้เรื่องอานิสงส์บ้างในเรื่องต้นทุนบางส่วนหรือว่าสตรีทฟู้ดบางส่วนที่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ระยะยาวหรือว่ามันจะโทษถึงอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยังอย่างน้อยก็ยังดีอะค่ะที่ยังมีกิจกรรมอะไรเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราก็ตั้งรับอะค่ะ
15: เราอยาก
14: ให้รับการใช่เราอยากให้มีการแก้ไขโดยเป็นระบบอะแล้วมันก็อยากให้ต่อเนื่องเช่นเรื่องของต้นทุนอะเราไม่เห็นมีการขับเคลื่อนหรือปรับอะไรให้มันลงได้เลยนอกจากให้ผู้ประกอบการลดราคาและซัพพอร์ตกันเองอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขระยะยาว
15: ค่ะเพราะว่าร้านรถพุ่มพวงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้กระจายไปทั่วด้วยแล้วก็ร้านค้าบางทีไปซื้อของบางทีมันไม่พอไม่เพียงพอที่จะซื้อรถพุ่มพวงมันต้องใช้มากกว่านั้นค
14: ่ะค่ะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าขอสนับสนุนจากผู้ประกอบการมาอย่างเงี้ยถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการช่วยลดในภาพรวม
15: ค่ะแล้วทีนี้
14: เขาก็ไปขอแบบให้ร้านนั้นร้านนี้ช่วยลดราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมาช่วยกันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะช่วยซัพพอร์ตทุกธุรกิจทุกภาคส่วนในต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องแล้วก็ซัพพอร์ตระยะยาวด้วย
15: ค่ะกลัวเรื่องภาษีกันไหมคะว่าร้านอาหารร้านค้าและสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเข้าโครงการเท่าที่คุยนะคะก็คือกลัวเรื่องภาษีแต่จะบอกว่าแต่ขนาดเดียวกันไม่เข้าโครงการก็กลัวว่าลูกค้าจะไปร้านข้างๆหมดตัวเองขายไม่ได้มันก็เลย
14: เราก็คงต้องยกเขาเรียกว่าเอาความถูกต้องก่อนความถูกใจเนาะมันจะเสียแล้วก็ต้องเสียเพราะว่าเราเป็นผู้มีรายได้อะเราก็ว่ากันไปตามสัดส่วนตรงนั้นว่าทำยังไงเราจะให้มันเซฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเลือกความเหมาะสมกับธุรกิจเราแบบตรงไปตรงมาเราก็จะไม่โดนเขาย้อนหลังในวันข้างหน้าวันนี้เราลงน้อยจริงแต่วันข้างหน้าเข้ามาตรวจสอบอันนี้ก็ไม่สนับสนุนไงอยากให้ทุกคนซื่อสัตย์ในธุรกิจของตัวเองแล้วตรงไปตรงมาเราก็มั่นใจในการทำธุรกิจของเราเราก็เชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะมีแผนอะไรช่วยสปอร์ตบ้างก็คงจะประมาณ
15: ก็อย่างน้อย4เดือนก็ถือว่าต่อลมหายใจแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปได้พอสมควรเนาะทำไม
14: เป็นออกซิเจนหรือเปล่าคะเป็นออกซิเจนเหรอคะต่อลมหายใจแสดงว่าเรานี่แบบว่าใกล้วิกฤตแล้วนะคะเนี่ย
15: เพราะว่าเท่าที่ไปสัมผัสโดยตรงกับร้านอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไหวกัน
14: ใช่แต่เลือกสุดท้ายแล้วมั้งคะต้องให้ทำแผนจริงๆนะคะเนี่ยเพราะว่ามองแล้วแบบว่ามันต้องเร็วด้วยอ่ะภาครัฐต้องเร็วอ่ะแล้วก็ต้องทำแบบจริงจังอ่ะก็มองแล้วคือเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำมันที่หายไปอยู่ตรงไหนไปทำอะไรแล้ว
15: ค่ะ
14: อย่างเงี้ยมันต้องจริงใจซึ่งกันและกันอ่ะ ผู้ประกอบการประชาชนก็พร้อมที่จะเสียภาษีอ่ะทุกอย่างให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะทำกันด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็โตไปด้วยกันเนาะ
15: มันไปตรงมัน
14: ใช่ค่ะประเทศไทยมันจะอยู่ต่อได้ด้วยความยั่งยืนไม่ใช่ปลุกชั้นได้แล้วประชาชนเป็นไงอ่ะ
15: ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนะร้านที่เป็นของคนไทยแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันเป็นตกร้านต่างชาติอย่างเงี้ย
14: ก็ไปยอมแบบว่าสัดส่วนที่ตัวใหญ่กว่าเงี้ยคนไทยตัวน้อยจะอยู่ยังไงอ่ะอันนี้เราต้องส่งเสริมคนไทยตัวเล็กก่อนเนาะให้เขาแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะผลักดันประเทศชาติไปได้อ่ะเรียนต้องช่วยกันนะคะไม่งั้นธุรกิจไทยก็ล้มหายตายจากหมดเลยกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นสัญชาติอื่นเข้ามาคุกคามหมดแล้วเพราะว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราเสียท่าธุรกิจเพราะว่ามัน30กว่าเท่าอย่างเงี้ยมันยังไงก็แย่ค่ะควรจะออฟเฟอร์คนของเราก่อนออฟเฟอร์คนนอกบ้านนะคะ
15: ค่ะค่ะได้ค่ะงั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้ enjoy 4เดือนไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะลองดูว่าสมาคมจะมีแผนรับมือยังไงหลังจากที่ครบ4เดือนแล้วแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะ
14: ใช่ค่ะใช่
15: ค่ะแล้วก็ขอบคุณดร.ประภัสสรมากๆเลยค่ะวันนี้มาพูดคุยกันรบกวนแค่นี้ก่อนนะคะ
14: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
15: ได้ค่ะได้เปลี่ยน
14: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
15: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: คุณผู้ฟังคะดร.ประภัสสรรังสิโรจน์นะคะนายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเนี่ยนะคะที่ฝั่งร้านค้าที่มาสมัครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะคะก็เป็นร้านลาย1ล้านลอริงนะคะร้านลายเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยปาเข้าไป 600,000 ลายเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอย่างอื่นๆไปนะคะแสดงว่าเรื่องอาหารเรื่องปากท้องของคนเนี่ยมันสำคัญจริงๆแหละนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามดร.ประภัสสรบอกว่าก็ต้องช่วยให้มากกว่านี้แค่นี้มันไม่พอนะคะแต่ยังไงก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะคุณรัตกรก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของ Investment Talk ค่ะหลังจากที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงของสถานีจบนะคะพักสักครู่ค่ะ
16: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัตกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2500

0: ที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในเวลา 20:39 วันนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 ของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
7: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 พร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนานิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปัณณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อ

0: สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับแม่ก็ปี2569นะฮะผ่านไป5เดือนเต็มๆนะครับใจหายทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนก็คือเดือนที่6นะครับของปี2569 2026นะครับก็นะสายน้ำไม่รอท่านะครับเวลาไม่รอใครนะครับไทยเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะหยุดยาวๆทีเดียวนะครับ 30ถึง31พฤษภาคมก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะบวก1มิถุนายนก็เป็นชดเชยวันเทศกาลวิสาขาบูชานะครับ31พฤษภาคมคือวันนี้แหละครับเป็นวันวิสาขาบูชานะครับแล้วก็ชดเชยนะฮะวันที่1อีกวันนึงแล้วก็ทำไงวันหนึ่งก็หยุดวันพุธที่3มิถุนายนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับคือถ้าบริหารเวลาดีๆนะครับอาจจะสามารถหยุดยาวได้ถึง5วัน30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนทำงานวันที่4นะครับก็ได้หยุดตั้งนะครับ4วัน5วันเต็มๆทีเดียวนะครับถ้าบริหารดีๆนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะเป็นห่วงเวลาที่นะโลกมีความสับสนตึงเครียดสมควรนะครับเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านนะครับที่อเมริกาถึงตรงนี้ทำยังไม่จดประกาศเป็นไฟเขียวอะไรนะครับถึงตรงนั้นถึงตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าความหวังที่จะได้เห็นนะฮะสงครามยุติเนี่ยนะในเบื้องต้นนะครับเปิดช่องแคบฮอมูดอะไรเนี่ยนะฮะคงจะดูยากเพราะนั้นยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าจะเอายูเรเนียมไปไว้ยังไงต้องทำลายหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็คงยากนะครับนะก็ตอนนี้ก็มีพูดในกระแสสังคมก็พูดกันมากถึงปรากฏการณ์นะครับวันที่31พฤษภาคมคือวันนี้แหละครับเวลาคืนนี้3ทุ่ม45นาทีดาวพฤหัสครับดาวใหญ่ฝ่ายธรรมะนะฮะหรือว่าดาวบุญนะฮะย้ายจากราศีนะครับเมถุนนะเมถุนก็คือ10นาฬิกานะครับเข้าสู่ราศีกรกฎก็คือที่9นาฬิกาก็จะโคจรในราศีเนี้ยนะครับเป็นเวลาร่วม5เดือนทีเดียวคือ31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมนะฮะดาวพฤหัสก็จะโคจรในราศีกรกฎเนี่ยก็เป็นที่9นาฬิกานี่ก็เป็นมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับสังคมก็พูดกันเยอะทีเดียวโอ้โหเป็นโอกาสดี12ปีมี1ครั้งนะมหาอุดก็คือยิ่งใหญ่แหละมากมายเยอะแยะอะไรเงี้ยนะฮะสว่างสวยนะครับอำนาจบุญนะครับอิทธิพลของอำนาจบุญก็จะแผ่ไพศาลนะครับเพราะว่าที่ราศีกรกฎนี่เป็นราศีที่เป็นพันธุนะฮะถ้าเรามองว่าลัคนานะฮะโหนเนี่ยเขาให้ลัคนาโลกนะครับคือบอดี้เนี่ยของโลกเราเนี่ยนะครับแล้วก็เมืองไทยด้วยนะอยู่ที่ราศีเมษตรงนี้ก็เป็นพันธุก็นะฮะเป็นบ้านเป็นเรือนเนี่ยฮะนะครับก็จะเกิดผลดีเกิดแสงสว่างเนี่ยดวงตาเห็นธรรมนะครับก็คงจะคิดได้นะครับสำนึกกันได้ว่าชีวิตเนี่ยนะมันเป็นยังไงอย่าไปทำสงครามกันเลยดีไหมเอาเงินดีๆอะไรเนี่ยนะครับมาดูแลกันและกันชีวิตคนนะครับสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกดูแลโลกกันดีกว่าไหมดีกว่าไปตั้งโรงงานผลิตอาวุธแล้วก็มาทำร้ายกันนะครับนี่ก็คือข้อหวังอย่างนั้นนะครับว่าเป็นห่วงเวลาที่มนุษย์นะฮะทั้งหลายผู้มีอำนาจทั้งปวงเนี่ยจะมีดวงตาเห็นธรรมสำนึกได้ว่าเฮ้ยไม่ควรไปเห็นฆ่าทำลายล้างกันมาคุยกันดีกว่านะเพราะมันก็คุยกันได้นะครับคนเหมือนกันนะฮะผู้ฟังครับเราก็มีอีกงานหนึ่งที่รอท่าอยู่นะครับในเดือนมิถุนายนนะฮะก็คือเราเริ่มแล้วนะครับเทศกาลการเงินการลงทุน Thailand Smart Money ปี2026นี่นะครับเราก็นะจัดเริ่มต้นที่จังหวัดระยองเมืองระยองนะฮะจัดเป็นครั้งที่9ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ก็3วันเต็มๆนะครับปลายเดือนมิถุนายน26ถึง28มิถุนายนก็จัดในทีมงานนะ inclusive นะ finance นะทีมงานเราก็คือ inclusive finance คืออะไรก็คือตั้งเป้านี่แหละครับที่จะให้สถาบันการเงินแบงก์นั้นแบงก์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้บริการการเงินการลงทุนแบบเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะฮะโดยไม่จำกัดรายได้อาชีพพื้นฐานทางการเงินอะไรเนี่ยนะครับนี่คือนะที่เราตั้งเป้าไว้ก็จะเริ่มแล้วที่ระยองระยองก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับจังหวัดหนึ่งผมว่าเป็นจังหวัดที่สำคัญนะไม่แพ้กรุงเทพมหานครทีเดียวเพราะว่ามีนะนิคมอุตสาหกรรมมีนะศูนย์เศรษฐกิจมีอะไรเยอะแยะทีเดียวนะครับท่าเรือน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอสมควรทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะฮะแม่เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่นะฮะจะมีการมหากรรมฟุตบอลโลกทีเดียวนะครับครั้งที่23นะเริ่มแข่งวันที่21มิถุนายนถึง19กรกฎาคมก็แข่งข้ามเดือนกันแล้วครับ ฟีฟ่าเวิลด์คัพนะฮะก็เที่ยวนี้โอ้โหนะเป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพมี3ประเทศอ่ะนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก48ทีมนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะฮะนั่งมีตั้งแต่ A ถึง L นะครับแต่น่าเสียดายที่นะไม่มีทีมชาติไทยวันหนึ่งก็ต้องมีละครับแล้วก็อาจจะมีนักฟุตบอลคนเก่งอาจจะเป็นชังกี้ลูกคุณอาศิษย์นี่แหละนะฮะที่จะเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินำทีมฟุตบอลนะครับไทยไปแข่งรอบสุดท้ายที่ไหนถ้าแข่งหนึ่งนะครับอีก4ปีนะหรืออีก8ปีข้างหน้านะครับถ้าน้องโตขึ้นมานะครับก็เป็นกำลังสำคัญทีเดียวของฟุตบอลนะครับเพราะน้องก็มีความสวรรค์อยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือฟุตบอลโลกซึ่งจะรอท่าอยู่นะครับเอาละครับคุณนาสิตอยู่ในสายแล้วนะฮะเราไปคุยกับนายหมูบินคุณนาสิตประเสริฐคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นยังไงนะฮะสงครามโอ้โหน่ากลัวไหมเพราะว่าคือน่ากลัวกว่าที่มีอยู่ไหมคือการมาลบกันนะครับผมหมายความมันอย่างนั้นเพราะว่ามันคุยกันไม่ได้นะไม่มีการเซ็นไม่มีอะไรกันยอมกันถอยกันแม้แต่ก้าวเดียวอย่างนี้นะนะครับคุณนาสิตสวัสดีครับฮัลโหลคุณนาสิตครับ
4: สวัสดีครับ
16: คุณนาสิตมาละมาละขอโทษที่ปล่อยให้รอนะครับแม่คุณนาสิตครับ
4: ครับคุณกรเชิญครับเชิญครับ
16: คุณนาสิตแม่ตะกี้ผมพูดถึงฟุตบอลโลกไปนะว่าก็หวังว่าวันหนึ่งทีมชาติไทยจะได้ไปเข้าในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มีนักฟุตบอลทีมชาติกำลังคนสำคัญชื่อช้างกี้นะน้องช้างเนี่ยนะลูกคุณนาสิตเนี่ยเป็นกำลังสำคัญอะไรเงี้ยนะครับเพราะหน่วยก้านก็ดีตอนสวรรค์ก็มีอะไรเงี้ยนะฮะนะครับคุณนาสิตนะมาพูดถึงพอพูดเรื่องน้องช้างแล้วนี่คุณนาสิตเลยเงียบเลย
4: คือฟุตบอลไทยไปบอลโลกไม่ได้หรอก
16: คร
4: ับก่อนถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเองทีนี้เนี่ยถามว่านอกเรื่องหน่อยนาทีหนึ่งแล้วกันนะครับ
16: ครับ
4: ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก่อนฮะ
16: อันนี้
4: พูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะ
16: คร
4: ับ แล้วก่อนคนที่เขาจะไปฟุตบอลโลกได้เนี่ยนะครับ
16: ครับ
4: จิตใจความตั้งใจมันต้องมีคนละก่อนครับ
16: ครับ
4: ที่สำคัญคือนะครับนะรัฐบาลเองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องเห็นเป้าหมายเดียวกันคนละก่อนวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทำเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นแหละคนละก่อนฮะ
16: ครับ
4: ใครอยากได้แสงก็ทำฟุตบอลถูกไหมครับคุณไม่ได้ดูหรอกว่าประโยชน์ของประโยชน์ของชาติมันคืออะไรถูกไหมทุกวันนี้สโมสรฟุตบอลเนี่ยมีนักเตะทีมชาติบางทีทีมชาติเตะไม่ปล่อยมาเล่นเลยคุณละก่อนฮะกลัวเจ็บอะไรอย่างเง
16: ี้
4: ยเข้าใจไหมครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งคุณละก่อนนะเรื่องที่สองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของรัฐบาลด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคุณละก่อนครับเอาเราไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องของการฟุตบอลแต่มันเป็นส่วนหนึ่งนะคุณละก่อนช่วงมหากาพย์ฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่มันมีกิจการเศรษฐกิจที่สูงมากถูกป่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะถูกไหมครับมันมีเรื่องของการเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องโอ้โหบานเบิดเลยกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีอีโคโนมิกมัลติเพิลสูงมากถูกป่ะคุณธนกรมันถูกมันสูงกว่าคุณแจกเงินในช่วงเวลาที่เป็นโลซีซันแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเอาไปใช้หน่อยในช่วงโลซีซันถูกไหมคุณธนกรเหมือนมันแตกต่างช่วงที่รัฐบาลแจกเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยวในช่วงโลซีซันคนละก่อนครับช่วงโลซีซันแบบคนเขาไม่ไปเที่ยวแล้วถูกป่ะอย่างลูกผมเปิดเทอมผมจะพาไปเที่ยวไหน
16: ครับ
4: ถูกไหมครับแต่ช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมันเยอะมากเลยมีโดมมีแต่ต่างกันนะคนละก่อนแต่เหตุเกิดที่เกิดในเมืองไทยกันคนละก่อนครับผมเท่าที่ผมจำได้นะการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก4ครั้งหลังสุดมีปัญหาทุกครั้ง
16: ใช่ครับ
4: ถูกป่ะเราไม่เคยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเลยถูกไหมก่อนแล้วก็มาทะเลาะว่าเฮ้ยทำไมต้องถ่ายแต่ฉันคนบางคนเขาบอกเขาไม่ได้อยากดูบอล
16: ครับ
4: ถูกไห
16: ม
4: แต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณอยากดูบอลหรือคุณไม่อยากดูบอลมันเกี่ยวแค่ว่าไอ้กิจกรรมนี้มันสร้าง economic activity หรือไม
16: ่ครับ
4: ถูกไหมมันก็ไม่ต่างจากเทศกาลสงกรานต์หรอกคุณมันก็ไม่ต่างเทศกาลลอยกระทงหรอกบางคนก็ไม่ได้อยากเล่นน้ำบางคนก็ไม่อยากไปลอยกระทงถูกป่ะ
16: ือ
4: หรือบางคนแล้วมันก็ไม่ได้แต่เทศกาลปีใหม่หรอกบางคนก็ไม่ได้อยากไปให้ของขวัญถูกไหมไปแต่งตัวไปซานตาคลอสเนี่ยแต่มันคือเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเป็นบิ๊กอีเวนต์ถูกไหมคุณตะก่อนฮะแต่เนี่ยส่วนเมืองไทยทะเลาะกันไอ้ฉันอยากดูบอลฉันไม่ได้อยากดูบอลทำไมฉันต้องเอาภาษีฉันไปจ่ายกับคนดูบอลคือถ้าคุณมองอย่างนี้นี่มันซิมพลิสติกอ่ะมันตื้นเขินมากเลยเมื่อก่อนนั่นหรอไหมแต่ประเด็นทั้งหมดก็คือว่าขนาดรัฐบาลเองเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมฟุตบอลโลก4ปีครั้งเนี่ยมันเป็นอีโคโนมิกแอคทิวิตี้ที่ใหญ่มากถูกป่ะทุกประเทศเขาอยากจะจัดงานทั้งนั้นแหละครับถูกไหมฮะคำถามคือเมื่อก่อนรัฐบาลไม่เคยเตรียมการเรื่องนี้เลยถูกป่ะ
16: ครับ
4: คุณต้องมาหาเงินครั้งที่แล้วในสมัยคุณเอกประยุทธ์เนี่ยคุณต้องมาหาเงินกันเดือนสุดท้ายเพื่อจะไปได้ลิขสิทธิ์เขามาถูกป่ะแล้วคุณรัฐกรท่านผู้ฟังการที่คุณไปลิขสิทธิ์เขามาในช่วงไม่ถึงเดือนก่อนการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเลย
16: ใช่ถูกป่ะมันเตรียมการไม่ทันฮะครับ
4: เพราะคุณไม่ได้สร้างอีโคซิสเต็มรอบล้อมเงินพันกว่าล้านนี้ไว้อะแต่ถ้าคุณได้มาก่อนแล้วคุณทำกิจกรรมต่อเนื่องมาก่อนคุณรัฐกรแบบนี้มันคุ้มวันนี้ไม่คุ้มละ
16: คร
4: ับ ผมก็เลยจะบอกคุณแล้วก่อนว่านี่แหละมันคือความเสียโอกาสของตลาดหุ้นไทยในรอบไปเพราะหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นในกลุ่ม domestic play ควรจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมากว
16: ่
4: าหุ้นโพลิซึมหุ้นค้าปีกถูกไหมฮะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยต่างๆมีเดียอย่างเงี้ยรอบนี้ซีโร่ครับ
16: ครับ
4: ถามผมว่าวันนี้จัดได้ไหมผมบอกให้ซื้อมาวันนี้ไม่คุ้มแล้วคุณแล้วก่อนต่อให้ได้ต่อให้ค่าลิขสิทธิ์ลงมาเหลือ800 ล้านก็ไม่คุ้มแล้วครับ
16: ครับมันไม่ได้เตรียมการอะไรรองรับเลยนะทั้
4: ง
16: ไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งควรจะได้อะนะเหมือนฝนจะตกอ่ะนะคุณไม่ได้เตรียม
4: คือเงิน 1,300 ล้านของผมเลยตามตรงนะครับมันสำหรับผมเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่คุณเอาไปแจกทำอะไรยังก็ไม่รู้เนี่ยหรอไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ย
16: ครับ
4: เงิน 1,000 กว่าล้านเนี่ยคุณไปดูงบดูงานต่างประเทศของภาครัฐอ่ะคุณว่าเกินไหมเอางี้ก่อน
16: เกินเยอะแล้วฮะ
4: เงินค่ากับข้าวสอสอไปดูงานต่างประเทศกันเนี่ยคุณว่ามันเกินไหมผมว่ามันเกือบนะถูกไหมแต่วันนี้ไอ้เงิน 1,000 กว่าล้านคุณไม่เตรียมตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ประเทศมันก็สูญเสียโอกาสไงถูกไหมครับทีนี้กลับมาถึงสิ่งที่คุณรัฐกรถามผมว่าเฮ้ยฟุตบอลโลกอยากให้ประเทศไทยเนาะคุณรัฐกรขนาดแม่งถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคุณยังไม่มีปัญญาถ่ายไว้แล้วก่อนแล้วจะเอาประเทศทีมชาติไทยไปบอลโลกชาติไหนไว้แล้วก่อนพอได้หรอไหม
16: ครับครับ
4: แสดงว่าประเทศนี้นะครับเราไม่ได้สนใจอะไรที่มันเป็นแผนระยะยาวหรือเราสนใจแค่วันนี้เฮ้ยเราทำฟุตบอลเพื่อให้ได้ PR ไว้เราจะได้มีแสงเราจะได้เรื่องทำประโยชน์ด้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันไปลักษณะแบบนั้นไปแล้วคุณแล้วก่อนครับดังนั้นเนี่ยก็ยากหน่อยแต่ทุกคนก็จะบอกว่าแทนที่เดือนข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ฟังตลาดหุ้นไทยมันจะมีเรื่องนี้เป็นตัวอีกหนึ่งแคตตาลิสต์อะซึ่งมันสำคัญนะเพราะตอนนี้เรากำลัง
16: มีตัวกระตุ้นนะกระตุ้นทางเศรษฐกิจธุรกิจอะนะกลับไม่มาใช้นะ
4: เรากำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ย
16: ครับ
4: เกิดขึ้นมาอย่างนี้นะกลับไปตลาดหุ้นนะคือตอนนี้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันลิกออนเต็มที่คือผมบอกหลายครั้งแล้วสิ่งที่ผมพูดเป๊ะทุกอันเห็นป่ะผมบอกคุณแล้วก่อนแล้วว่าคนจะไม่สนใจเรื่องสงครามเพราะมันจบแล้ววันนี้คุณแล้วก่อนท่านผู้ฟังผมไม่ดีนะต่อให้คุณยังไม่เห็นสัญญาส่วนที่สัญญาหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านวันนี้สงครามจบแล้วครับ
16: ครับ
4: มันจบแล้วเขาไม่ลบกันแล้วคุณตะก่อนครับ
16: ครับ
4: ถูกไหม
16: ท
4: ำไมผมถึงพูดอย่างนี้คุณตะก่อนครับไอ้อันที่มันอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันยังไม่มีหรอกแต่คุณก็รู้ว่านักลงทุนหรือกลุ่มผู้ลงทุนที่มันอยู่ในวอลล์สตรีทอ่ะไอ้พวกนี้มันอยู่ใกล้กับข้อมูลที่สุดคุณตะก่อนพอเนื้อออกไหม
16: ครับ
4: มันรู้อยู่แล้วมันเผลอๆวันนี้มันรู้แล้วไว้เขากำลังล่างอะไรอยู่ถูกไหมคุณต้องไม่ลืมนะนักการเงินเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเนี่ยเป็นแบ็คอัพสำคัญของรัฐบาลสหรัฐทุกรัฐบาลทำด้วยถูกไหมวันนี้เขารู้แล้วคุณแล้วก่อนครับจึงไม่ต้องแปลกใจเฮ้ยทำไมหุ้นอเมริกาไม่มีไฮต่อเนื่องเหรอคุณแล้วก่อนนะปีนี้ขึ้นมา 30% แล้วนะ
16: ครับ
4: ถูกไหมครับตอนนี้ทะลุเลยไปถึงไหนต่อไหนแล้วถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้เรื่องสงครามคุณลืมเลยคือผมไม่อยากให้คุณเอามาคิดแล้วอะเพราะไม่งั้นเนี่ยนักทุนไทยก็จะไม่กล้าซื้อหุ้นยังมัวแต่ฟังอิหร่านกับอเมริกาจะเซ็นอะไรกันอยู่คือคุณครับวันนี้ราคาน้ำมันก็ลงแล้วครับหุ้นก็ขึ้นแล้วครับแสดงว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ข้อมูลที่สุดเขารู้แล้วครับว่ารอบนี้มันจบแล้วครับถูกไหมครับเผลอๆนะคุณธนกรผมกำลังคิดว่าไงรู้ป่ะเผลอๆสนธิสัญญาหยุดยิงไม่มีด้วยนะ
16: ครับต่างคนต่างเลิกกันไปหรือไง
4: คุณธนกรอยู่อย่างนี้แหละเชื่อผมเพราะวันนี้เดี๋ยวมันค่อยๆคลานทีละปอบเพราะมันคุยกันแบบ ทีละเรื่องได้คุณธกรพ้นหรือไม่คุณธกรถ้าวันนี
16: ้
4: มีตัวที่สัญญาขึ้นมาเนี่ยนะผมว่านะมันพังกันทั้งสองฝั่งคุณธกรนึกออกไหมมันคุยกันยากไงคุณธกรนึกออกไหมสมมตินะเดินหน้าต่อถ้าสมมติอเมริกายอมอิหร่านบางเรื่องไม่แล้วทำไม่ได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดผมว่าทำเสียหน้ามากคุณธกรเพราะเขาบุกไปที่อิหร่านเองถูกปะ
16: ครับใช่
4: ขณะเดียวกันนะครับอิหร่านก็คงจะยอมไม่ทำอยู่ดีก็เปิดตูดไปเลยไม่ได้คุณธกรนึกออกไหมเขาต้องยืนจุดเดิมอ่ะดังนั้นวันนี้มันคุยกันแบบนี้เฮ้ยมันในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองมันคุยกันยากเลยคุณนักการเมืองออกไปฮะผมว่าคงยื้ออย่างนี้สักพักนึงเลยแต่ว่าการประทะไม่มีแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาไปคลายทีละเรื่องครับ
16: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็ฝากท่านฟังไว้แล้วกันครับผมมองเกมอย่างนั้นน่ะก็คือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะนะครับ แล้วตอนนี้ที่ผมกำลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสจากเรื่องฟุตบอลโลกคือคุณนักการพูดมาเนี่ยที่ผมหยุดไปสักพักเนี่ยผมก็เลยคิดว่าคุณธนกรรู้ใจผมมากเลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมโกรธมาก
16: คือ
4: ประเทศไทยเนี่ยมันเสียโอกาสเป็นประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นล็อตดิเคทือทศวรรษที่ศูนย์เปล่าคุณธนกรนะ
16: ครับ
4: แต่มันไม่ได้ศูนย์เปล่าด้วยฟันดัมเบลท์ของมันประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับไม่ได้ศูนย์เสียไม่ได้เสียโอกาสจากการที่เพราะคนไทยไม่เก่งเราไม่มีทรัพยากรนะครับหรือว่าเราไม่มีอะไรในสิ่งที่คนอื่นเขามีอ่ะคุณธนกรเรามีทุกอย่างถูกไหมคนเราเก่งทรัพยากรเรามีนะเอาจริงๆคุณธนกรเงินเราก็มี
16: คร
4: ับ เออรู้โอ้เงินเราก็มีคุณธนกรครับวันนี้มานั่งตีโพยตีพายกันเรื่องเพดานหนี้ว่าหนี้สาธารณะจะเกินเท่านั้นเท่านี้ผมเนี่ยยกมือท่วมหัวคุณธนกร
16: ครับ
4: พวกพี่กลัวอะไรกันวันนี้นี่ฐานะพี่ต่ำกว่าชาวบ้านก็ต้องเยอะพี่ดูอเมริกาพี่ดูญี่ปุ่นดิ
16: พวกนั้น200ทั้งนั้น100 200ทั้งนั้น
4: แต่ประเทศไทยบอกเฮ้ยเรากลัวเกินเท่านั้นเท่านี้คุณหลัก10อ่ะถูกไหมงั้นไม่เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะครับมันสูญเสียโอกาสเพราะอะไรรู้ไหมคุณธนกร
16: ครับ
4: พอ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐประหารปี49เนี่ยบุคคลที่วนเวียนทางการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เข้ามาใหม่แล้วเราตั้งความหวังว่าจะใหม่แม่งไม่มีใครใหม่สักคนแล้วก่
16: อ
4: นสมมุตินะของเดิมใหม่ของเดิมเป็นเก่า80มาใหม่20ขนาดใหม่ชนะแล้วตั้งทำการเมืองไปทำการเมืองมาเก่ากว่าของเดิมอีกคนแล้วก่อนได้หรอไหม
16: ครับเข้าใจแล้ว
4: คือหลังๆ20ปีที่ผ่านมาคนกำหนดนโยบายของไทยหรือไม่ใช่ประเทศไทยใช้ปากทำงานซะเยอะคนแล้วก่อนได้หรอไหม
16: ครับใช่
4: ถูกไหมฮะมันก็เลยไม่เกิดอะไรใหม่ๆมาเลยแล้วเราก็สูญเสียโอกาสตลอดอะคุณธกรเป็นผมนะผมเป็นฝ่ายค้านนะผมขย้ำรัฐบาลเต็มเหนียวนะไม่ทำไมถึงไม่ถ่ายบอลโลก
16: เขาก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะเพราะเขาก็กลัวถูกขม่ำเหมือนกันนะ
4: ก็ถึงบอกไงบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยเฮ้ยเผลอๆนะคุณธกรผมพูดจริงนะผมเป็นฝ่ายค้านนะผมเผลอเรื่องนี้ผมขอพี่ปานไม่ไว้วางใจคุณเลยนะไม่ใช่เรื่องคุณทุจริตนะคุณทำงานบกพร่องห่วยแตกมากคุณอยู่ในตำแหน่งมาเนี่ยคุณธกรฮะต่อเนื่องแต่ละสถานการณ์จนถึงวันนี้เฮ้ยคุณไม่ดำเนินการเล่นฟุตบอลโลกเลยเหรอรัฐบาลสูญเสียโอกาสอะไรคุณสามารถเชลคูเลตเป็นตัวเลขความสูญเสียเศรษฐกิจออกมาได้เลยอ่ะคุณนี่ฝ่ายค้านทำอะไรครับเขาก็โดนก็ไม่เอาเขาตกลงจะเอาอะไรเรื่องอะไรบ้างจะมาห่วงแต่เรื่ององคมนตรีเข้าประชุมกับรัฐบาลอยู่นั่นแหละผมก็งงเหมือนกันประเทศมันถึงไม่ไปไหนอ่ะถูกไหมคนละก่อนดังนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังไม่เข้าใจเลยแล้วก
16: ็
4: สูญเสียโอกาสมากคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยบิ๊กอีเวนต์แบบนี้ถูกไหมครับแทนที่หุ้นอย่างค้าปีกจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ถูกป่ะเพราะถ้าคุณถ่ายทอดสดเนี่ยคุณละก่อน
16: ครับ
4: 7 Eleven นัทโคโลตัสบิ๊กซีเขาก็ต้องทำแคมเปญถูกป่ะ
16: ครับ
4: ถูกไหมถูกไหม
16: อะไรอาหารต่างๆ
4: อะไรคุณละก่อนอ้าวโออิชิถูกไหมโคคาโคล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่โคกหรือเป๊ปซี่เป็นสปอนเซอร์หลักอะนะแต่ว่าก็น้ำอัดลมอะไรเงี้ย
16: ครับทุกคนคนที่บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคเขาต้องมีแคมเปญแม้กระทั่งรองเท้าแบบนี้นะคุณนันติ
4: ถือก่อนใช่ครับ
16: นะรองเท้ารุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งใส่เอาไว้ดูบอลเตะบอลนะ
4: วันนี
16: ้ว่าอะไรต่างๆใช่ไหม
4: วันนี้ตามขวดตามเถิดตามรถตามลาต่างๆมันต้องมีโลโก้ฟุตบอลโลกแล้วคุณนันติคุณนันติวันนี้ไปที่ถนนคุณนันติเห็นอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกบ้างไหมมันไม่มีอ่ะคุณนันติได้หรือไม่ครับ
16: ครับ
4: นี่แหละมันคือความสูญเสียหลายคนบอกมานั่งเสียงกันเราควรจัดหรือไม่ควรจัดฉันดูบอลฉันไม่ดูบอลเฮ้ยคุณไม่ดูบอลเรื่องของคุณเนี่ยหรอแม่แต่เราไม่ได้พูดถึงคนดูบอลการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยคุณธนกรของแต่ละประเทศเนี่ย ถ้ารัฐบาลเนี่ยของประเทศนั้นๆเนี่ยเขาโง่ขนาดที่ว่ายอมจ่ายเงินเป็นพันล้านเพื่อให้คนดูบอลอย่างเดียวเนี่ยคุณละก่อน
16: ครับ
4: โอ้ว่าประเทศนั้นล่มจมนะไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นคุณละก่อนได้หรอไหม
16: เข้าใจฮะครับนะคุณอาเสดพูดก็พูดนะสมัยหนึ่งเนี่ยที่มีไอ้น้ำมันยี่ห้อหนึ่งอ่ะนะเขาแจกตัวมาสคอตแจกตัวอะไรใส่หมวกใส่อะไรนักฟุตบอลของแต่ละประเทศที่เข้ารอบอ่ะผมยังต้องไปเติมน้ำมันเพื่อจะเอาไอ้นั่นเลยนะเอาตัวตุ๊กตาอะไรที่ว่าเนี่ยผมไม่เอาไม่ได้นะมีเอาปืนจ่อหัวอยู่เนี่ย
4: ดังนั้นเนี่ยการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดบอลให้คุณดูมันคือ investment แล้วถ้าคุณต้องตีว่ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้มทาง investment ก็คือการขับเคลื่อน economic activity แต่สำหรับผมวันนี้ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มแล้ว
16: คำถามไม่ทันละมันไม่ทันละ
4: ประเทศเสียโอกาสไปแบบนี้ใครรับผิดชอบ
16: คร
4: ับ แล้วมันเป็นการเสียโอกาสคุณละกรอีกแล้วประเทศไทยรู้สึกว่าเราเสียโอกาสอีกแล้วถูกไหมครับเรื่องธุรกิจ data center แล้วก็เสียโอกาสอีกแล้วAI ก็เสียโอกาสอีกแล้วก่อนหน้านี้ก็รถยนต์อีกแล้วรถ EV อีกแล้วรถเสียโอกาสแล้วทุกอันที่เป็นอะไรที่เป็นอะไรนะโอกาสของโลกใบนี้เราเสียโอกาสทุกอันเลย
16: ครับ
4: คือเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเด็กไทยหลังๆช่วงหลังๆมันรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านการใช้ชีวิตของเขาอ่ะถูกไหมคุณเล็กก่อนมันเป็นเรื่องปกติเลยนะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับแล้วระยะต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อคนในประเทศคือในการของเรื่องเศรษฐกิจอย่างคนเมื่อก่อนมันมีเรื่องทุนมนุษย์ถูกป่ะเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์อะถูกไหมครับซึ่งเทคโนโลยีกับhuman capital เนี่ยนะครับมันเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญผมพูดตรงๆนะแล้วเผยจะสำคัญกว่าคำว่า capital เพียงคือตัว K ด้วยซ้ำถูกป่ะผมว่า L กับ T เนี่ยสำคัญถูกป่ะคนเมื่อก่อนทำไมถึงคิดอย่างนั้นคนเมื่อก่อนครับประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับไม่ได้มีทรัพยากรมากถูกป่ะแต่ทำไมเขาจะเริ่มเติบโตได้วันนี้คุณละก่อนเอาจริงๆนะครับประเทศที่หุ้นขึ้นแรงมากในเอเชียต้องเราใช้คำว่าแรงมากไม่พอคุณละก่อนครับต้องใช้คำว่ามโหฬาร
16: ครับ
4: นะครับ
16: ไ
4: ต้หวัน
16: ครับไต้หวันขึ้นมาติดท็อป10ท็อป5ของโลกนะคุณนายเศรษฐ์ตลาดหุ้น
4: เกาหลีใต้อย่างเงี้ยคำถามคือที่ผ่านมาเขาขึ้นเพราะอะไรเขาขึ้นเพราะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์คุณละก่อนไอ้ผู้ผลิตชิป AI เบอร์หนึ่งของโลกอะแต่อยู่ที่ไต้หวันนะถูกป่ะ
16: ใช่ใช
4: ่มั้ยซึ่งจีนเนี่ยอยากบุกไต้หวันมากเลยเนี่ยอยากได้ตัวนี้
16: ลูกกระเดือกจีนน่ะเค้าไต้หวันเนี่ยคือเค้าหอยลูกกระเดือก
4: ครับเกาหลีใต้นะครับเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยี AI Business มาแล้วมาแบบแรงมากพวกเนี้ยเค้าลีดด้วยเทคโนโลยีก่อนวันเนี้ยเทคโนโลยีเราบางมากนะครับรัฐบาลตอนนี้ทำนโยบายเกี่ยวกับ AI อย่างเร่งด่วนออกมาคือให้คนใช้อะไรวะผมก็เหมือนใช้ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปอ่านนะคุณละก่อนอ่านแล้วก็แบบมันก็ไม่เข้าใจสิ่งกับความคิดอะนะครับ
16: ค
4: ือให้แบบใช้คล้ายๆแบบพวก AI ChatGPT อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็ทะเลาะกับฝ่ายค้านอยู่ฝ่ายค้านก็มีปัญหาเรื่องงบถูกไหมผมก็กำลังตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณเอาฝ่ายค้านมีคุณภาพกว่านี้หน่อยได้ไหมคือปัญหาคุณอย่าไปสนใจเรื่องงบเยอะคุณสนใจแค่ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างไอ้เนี้ยแล้วคุณตีเรื่องนี้ดีกว่าถูกไหม
16: ครับคุณศิริกำลังพูดถึงเรื่องไอ้อะไร TSAI อะไรพาสปอร์ตอะไรเนี่ยนะอะไรทำนองนี้นะครับใช่ไหม
4: คือผมต้องเรียนว่ายังไงก็แล้วแต่คนไทยต้องใช้ AI
16: ครับ
4: ถูกป่ะคุณอย่าไปตีโอ้ยมันมีกลิ่นทุจริตผมก็ไม่รู้ทุจริตไม่ทุจริตอ่ะคุณได้รับไหมซึ่งคุณก็ผ่านกระบวนการแต่วันนี้สิ่งที่คุณต้องตีคือเฮ้ยมันพอไหมแค่นี้ไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรกับคนไทยได้บ้างมันต้องใช้แบบนั้นเนี่ยถูกไหมคุณได้ก่อนผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นก็แบบนี้แล้วส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้มันไม่มีหุ้นแบบนี้ไง
16: มันครับไม่มีเลยมีอยู่เล่นกันจนกระทั่งจะโดนแคทบาลานซ์บ้างโดนอะไรมันบ้างต้องลุ้นกันว่าถูกแคทบาลานซ์หรือเปล่าไอ้หุ้นลองคำตัวนั่นน่ะนะไอ้เกี่ยวกับชิปทั้งหลายเนี่ยนะ
4: เดลต้าฮาน่า KCE ประมาณนั้นแหละสรุปอย่างนี้แล้วก่อนนึกออกไหมมันมีอยู่แค่นี้แล้วนอกจากเดือดเดลต้าตัวอื่นก็ไม่ใช่AIโดยตรงเลยนะถูกป่ะก็มีเดลต้าคุณก็เล่นกันอยู่แค่นี้ถูกไหมครับนะทีนี้นะครับเราก็คาดหวังผมก็คาดหวังว่าโอ้โหให้บอลโลกจะมาแล้วอ่ะเราแม่งมีหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์เยอะมากเลยแบงกิ้งเซกเตอร์ถูกไหมคุณนักการ์ดนะโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกนะนู่นนี่นั่นโอ้โหรวมมาร์เก็ตแคปมันก็ใหญ่เหมือนกันเว้ย เขาบอกว่าถึงเวลาปั๊บไม่มีฟุตบอลโลกมีฟุตบอลโลกเหมือนกันข้างนอกแต่เราไม่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะวันก่อนเราไปเอากิจกรรมมาทำซีซัวไม่ได้ถูกป่ะคุณไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาอ่ะคุณจะจัดอะไรกับที่เกี่ยวเขาไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยหนูถูกไหมแม้ว่าเราจะมีลิซ่าแบ็คพิงค์ไปร้องเพลงบอลโลกแต่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้อะไรขนาดที่เกี่ยวเขาถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินถูกป่ะ
16: ครับ
4: ถูกไหมหลายคนเนี่ยบอกว่าคือผมฟังแล้วผมก็ท้อนะคือคนไทยบางกลุ่มที่เขาผมว่าเขาอยู่กับการเมืองลักษณะแบบนี้มานานอ่ะจนทำให้จิตใจเขามันคับแคบอ่ะคือสนใจแต่เรื่องทุจริตไม่ทุจริตคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยคือหลายคนบอกเฮ้ยเขาไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราไปดึงที่เป็นแบบเถื่อนอ่ะ
16: ไปแอบ
4: เอออะไรเงี้ย
16: ไปแอบไปแอบมาเออนะเอออะไรก็ไม่รู้นะ
4: คือผมย้ำอีกครั้งนะท่านผู้ฟังฮะผมจะบอกอะไรคุณให้นะการที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขายอมจ่ายเงินเพื่อให้มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีดูหรือคุณจะไม่มีดูไอ้ดูนะคุณจะไปดูเถื่อนดูตามเว็บโป้ดูตามเว็บพนันอะไรคุณดูแลมันแล้วเรื่องของคุณ
16: คร
4: ับ รัฐบาลทั่วโลกเขาลงทุนเขาต้องการให้คุณเอาไปให้มันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกไหมคุณดูผ่านหน้าจอ iPad โทรศัพท์คุณคนเดียวมันเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจไหมล่ะถูกไหมเพราะคุณในของคุณคนเดียวคุณก็กินแค่โปเต้กับโค้กของคุณอยู่ที่บ้านแค่นั้นแหละถูกไหมมันไม่มีกิจกรรมเศรษฐกิจเพิ่มเติมถูกไหมครับแต่รัฐบาลเนี่ยนะพอเจอค้านหน่อยคุณก็ไม่สู้อ่ะถูกไหมจนกระทั่งเวลาวันนี้ผ่านมามันจบแล้วครับคุณไม่ต้องถ่ายแล้วล่ะครับถ
16: ู
4: กไหมดังนั้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่เสียโอกาสนะครับอ
16: ี
4: กเรื่องหนึ่งคุณตะก่อนครับผมจะเรียนคุณตะก่อนท่านผู้ฟังว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแน
16: ่เอางี้คุณนาสิทธิ์ก่อนจะไปพูดเรื่องนี้เนี่ยอยากถามในข้อมูลของคุณนาสิทธิ์เนี่ยปกติเวลาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นยังไงเออขออีกเรื่องนึง
4: คือโดยหลักคุณธนกรครับตลาดหุ้นทั่วโลก
16: ถ้าเป็น
4: ในส่วนของตลาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันขึ้นแน่นอนถ
16: ้
4: าคุณมีส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกมันขึ้นแน่นอนคุณธนกรครับคุณธนกรนะครับเอาเฉพาะนะครับธุรกิจสตรี
16: ม
4: ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยบนแพลตฟอร์มนั่นแหละคือประเทศอื่นที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาทำไงคุณธนกรเขารัฐบาลซื้อมาก่อนแล้วเขาก็แจกตามแพลตฟอร์มต่างๆถูกป่ะซึ่งรูปแบบนี้ประเทศไทยเนี่ยหลายคนไม่สนใจว่าทำไมถึงแพงผมจะบอกให้ที่มันแพงเพราะอะไรรู้ป่ะก็คุณมีเกณฑ์กสทช.กับมัดแฮปอะไรของคุณนั่นแหละถูกไหมคือคุณได้แบบคุณต้องจ่ายหมดอ่ะเออคือชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยกฎของคุณเองมันเป็นแบบนี้คุณถึงต้องจ่ายแพงแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับโดยสถิติเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นแต่คนละก่อนเลยหลักการเป็นอย่างนั้นครับ
16: ครับนั่นแหละครับคุณนาสิทธิ์เราพักก่อนดีไหมแล้วก็คือคุณนาสิทธิ์ก็ทิ้งท้ายว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยกำลังขึ้นแหละนะ
4: เดี๋ยวมาสำหรับกันช่วงหลัง
16: มาคุยกันต่อเรื่องนี้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยนะว่าเราฝนก็ตกเราตกบ้านเราเปล่านะหรือไปตกแต่บ้านอื่นนะครับ
4: ตอนนี้ตกอยู่นะครับแต่ว่าหุ้นจะได้รับประโยชน์ไปไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูครับ
16: ครับครับผู้ฟังครับ SMS นะครับ4838133นะครับส่งคำถามมาได้เดี๋ยวจะถามคุณนาสิทธิ์ให้นะครับตอนนี้เราพักก่อนครับ
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ
17: Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
18: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30 ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02-412-4825-6
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
16: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสียงเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็เราจะไปคุยกับคุณนาสิตต่อนะครับถึงตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยนะครับจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับก็นะคุณนาสิตกี้ทิ้งท้ายไปแล้วนะว่าไม่ว่าอย่างไรนะครับวันนี้นะตลาดหุ้นโลกเนี่ยเดินหน้าต่อแล้วครับนะพูดถึงว่าไม่ว่าอย่างไรเหมือนว่าสงครามจบไม่จบนะในอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสงครามมันจบแล้วในความรู้สึกในความเข้าใจของนะครับนักลงทุนนะฮะคือเพราะนั้นตลาดหุ้นถึงได้ขึ้นไงนี่ตลาดหุ้นโลกก็ขึ้นมา2 สัปดาห์ติดแล้วนะครับติดกันนะครับคุณมักกันก็ขึ้นแรงทำนิวไฮออนไทม์ไฮอะไรก็เนี่ยนะครับจนจำกันไม่หวาดไหวแล้วและขณะเดียวกันนะครับน้ำมันก็ลดเห็นไหมถ้ามันจะมีเรื่องมีราวอะไรน้ำมันคงต้องพุ่งอ่ะใช่ป่ะนะครับนะเพราะนั้นนะนี่เป็นข้อสังเกตคุณนาสิตให้ไว้นะครับเอาละครับคุณนาสิตครับ
4: เมื่อก่อนท่านผู้ฟังครับผมต้องยอมรับจริงๆนะผมเองเนี่ยก
16: ็ครับ
4: คือก็มีข้อผิดพลาดแต่ผมเนี่ยมองเรื่อง AI เนี่ยนะครับ
16: ครับ
4: มองเรื่องอิทธิพลแล้วก็การพัฒนาของ AI เนี่ยผมต้องเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเลย2 ปีเนี่ยผมมองต่ำเกินไปประเมินต่ำเมื่อก่อนวันนี้นะครับต้องประเมินใหม่แล้วทุกท่านที่อาจจะเคยประเมินต่ำไปผมก็เชียร์ว่าให้ท่านประเมินใหม่เพราะวันนี้ยังทันนะ
16: คร
4: ับ ไม่ว่าราคาในหุ้นพวกนี้จะขึ้นมาเยอะแต่คุณมีทางเลือกอื่นเยอะถ้าคุณเข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีคืออย่างนี้คุณก่อนครับตอนต้นปีเนี่ยคนก็กลัวกันเยอะเรื่อง AI ถูกป่ะที่เดี๋ยวจะมีการลงทุนคาปงคาเป็นแสนล้านกันเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเดี๋ยวคุณก่อนครับเอาเรื่องที่1ก่อนนะล่าสุด Goldman Sachs ก็ปรับประมาณการเป้าหมาย S&P 500ปีเนี้ยไปที่8,000ละนะครับโดยมีเรื่องของ earning หรือว่าการถ่ายตัวของกำไรหุ้นในกลุ่ม AI เป็นตัวหลักคุณละกอนผมต้องเรียนคุณละกอนท่านผู้ฟังว่า AI ตอนนี้คือถ้าผมพูดในเชิงของทฤษฎีหรือเทคนิคคุณจะไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างคุณอย่างนี้แล้วกันนะคุณละกอนวันนี้คุณไปที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ทุกแพลตฟอร์มมี AI เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด
16: คร
4: ับ คุณละกอนสังเกตเลยวันนี้คุณเข้าไปใน Facebook YouTube นะครับคุณละกอนYouTube วันนี้คนจัดรายการแทบไม่มีคนแล้วนะถูกป่ะใช้ AI หมดถูกป่ะ
16: ครับครับใช่ครับ
4: โปรดักชั่นเนี่ยมาจาก ChatGPT มาจากมาจาก Gemini มาจาก Notebook LM มาจากอะไรพวกนี้ทั้งหมดเกือบหมดแล้วคุณละกอนไม่มีแทบไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่มีคนดูเยอะแล้วไม่ใช้ AI
16: คร
4: ับ อันนี้ที่1อันที่2คุณละกอนในภาคธุรกิจวันนี้เอา AI มาใช้เกือบหมดแล้วเพราะ AI มันทำในสิ่งที่คนต้องใช้เวลามากกว่าที่ใช้ AI เนี่ย ป็น10เท่าได้เมื่อก่อนวันนี้คุณทำ presentation คุณทำ financial model คุณทำเนี่ยบางทีของเดิมทำ 4-5 วัน AI ไม่ทำ10นาทีเสร็จแล้วคุณเมื่อก่อนถอนออกไหม
16: ครับ
4: แล้ววันนี้สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของคนเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของคนเนี่ย AI เนี่ยมันจะทำให้คนให้มนุษย์เนี่ยและภาคธุรกิจเนี่ยติดอยู่กับมันไม่ใช้ไม่ได้เชื่อผมเพราะผมอยู่ในภาคธุรกิจผมรู้คุณก่อนครับผมเองยังใช้เลยถ้าคุณนึกภาพการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ไม่ออกให้คุณนึกถึงเรื่องนี้นะก่อนที่โลกใบนี้จะมีคำว่า Google คุณก่อนจำได้ปะ
16: คร
4: ับ
16: ใช่
4: เวลาคุณจะหาข้อมูลต่างๆคุณต้องไปห้องสมุดถูกป่ะไปตัดหนังสือพิมพ์เปิดแมกกาซีนถูกไหมคุณต้องไปห้องสมุดบางทีไปห้องสมุดแล้วอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่มีต้องรอ3สัปดาห์4สัปดาห์ถูกป่ะ
16: คร
4: ับ พอมี Google คุณคีย์เข้าไปปั๊บคุณได้ข้อมูลทันทีถูกป่ะ
16: ใช่ถูกไหมครับครับ
4: วันนี้โลกใบนี้บน AI เนี่ยนะครับหลายคนคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็คือพวกเนี่ย ChatGPT Gemini ถูกไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันกำลังทำให้โลกเปลี่ยนไปอีกหนึ่งครั้งคุณละก่อนครับการมาของ AI รอบนี้มันคือการปฏิวัติโลกอีกครั้งแล้วพอมันอยู่อย่างนี้สักเดือนอีกสักปีเนี่ยคุณละก่อนคนจะขาดมันไม่ได้ถูกป่ะวันนี้คุณดูสิพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้ AI ทั้งนั้นแหละครับเกิดวันนี้ Google บอกเฮ้ยผมจะเลิก Gemini OpenAI บอกเลิก ChatGPT ผมว่ามีคนชักดิ้นชักงอสูญเสียทางเศรษฐกิจบานเบิกไปแล้วก่อนครับเนื่องไห
16: ม
4: งั้นตรงนี้นะครับมันส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกามันไปแรงมากคุณแล้วก่อนล่าสุดแต่หุ้นเดลเนี่ยขึ้นไม้เดียวเนี่ย 33% นะ
16: ครับ
4: ถูกไหมงั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดงั้นเนี่ยถามผมตลอดว่าหุ้นโลกมีโอกาสไปต่อผมว่ามันยังไปต่อได้แต่ถามว่าหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นฟองสบู่หรือยังผมย้ำอีกครั้งนะครับมีโอกาสเป็นฟองสบู่แต่ Global Fund Manager เขาไม่สนใจฟองสบู่เขากลัวเรื่องเดียวคือมันจะแตกเมื่อไหร่ซึ่งวันนี้เขายังไม่เห็นว่าจะแตกพอมันยังไม่แตกเขาก็ซื้อเท่านั้นเอง
16: ถู
4: กไหมครับทีนี้นะครับในส่วนของไทยเองเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราเคยกลัวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วไงคุณละก่อนเราไปเจอตัวเลขการส่งออกล่าสุดของไทยมันเนี่ยนะครับหลายคนก็งงกันหมดนะถูกป่ะตัวเลขการส่งออกเดือนเมษาโต 23% เนี่ยคุณละก่อน
16: ครับ
4: ถูกไหมฮะแล้วมันโตกลุ่มไหนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คุณละก่อนเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับนะเติบโตขึ้นเนี่ยโอ้โหผมช่วงระดับเกิน 50% เนี่ยคุณละก่
16: อ
4: นนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหทำยังไงดีล่ะนะครับจะทำยังไงดีก็ไม่ต้องทำยังไงวันนี้คุณไม่เคยสนใจหุ้นกลุ่มนี้คุณต้องกลับมานั่งดูล่ะผมเองก็ต้องกลับมานั่งดูเหมือนกันแต่ถามว่าผมจะซื้อเดลต้าผมคงไม่ซื้อหรอกครับถูกป่ะผมก็ต้องการรู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวอื่นไหมที่มันจะมาด้วยโครงสร้างของอีโคซิสเต็มบนธุรกิจลักษณะแบบนี
16: ้
4: แล้วมันไปต่อได้ต้องดูคุณแล้วก่อนว่าไหมคุณจะไปนั่งโหนซื้อเดลต้าเพื่ออะไรถูกไหมครับแต่ความเสี่ยงของตลาดมันมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งคุณแล้วก่อนท่านผู้ฟัง
16: ค
4: ือตลาดหุ้นไทยตอนนี้ถ้าดูในเชิงโมเมนตัมเนี่ยถ้ามันไม่ถอยมันไปไม่ได
16: ้ครับ
4: ถูกไหมครับแล้วโอกาสถอยมันมีไหมผมมองว่ามันมีผมสังเกตจากอะไรคุณแล้วก่อนหลังๆเนี่ยเซ็นเด็กเนี่ยหุ้นพื้นฐานไม่ค่อยไปนะ
16: ครับ
4: จะเริ่มมีแต่ตัวที่ทำดัชนีได้คือสภาพคล่องไม่เยอะแต่มาเก็ตแคปใหญ่นะใช้เงินไม่เยอะแล้วจะเซ็ตได้นะครับเพื่อไปออกของตัวฟิวเจอร์นะว่ายง่ายคุณแล้วก่อนถูกไหม
16: คร
4: ับ เช่นอะไรก่อนนี้ก็คือเดลต้าถูกไหมครับแล้วก็มาการบินไทยแล้วก็มาอะไรพวกนี้ล่าสุดเนี่ยผมเลยฟันธงเลยว่าเดี๋ยวมีถอยแน่ตลาดหุ้นไทยเพราะอะไรคุณแล้วก่อนครับล่าสุดเนี่ยจนมุมขนาดไปขนกลับไปหาหุ้นเบย์คุณแล้วก่อนได้หรอแม่ธนาคารกรุงศรีอ่ะ
16: มันไปขุดขึ้นมา
4: เออคือสภาพคล่องแทบจะไม่มีเหลือแล้วคุณแล้วก่อนหุ้นส่วนใหญ่อยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกคนหมดอ่ะถูกไหม
16: ใช่เขาเก็บไปหมดแล้ว
4: ฟันดัมเบลท์
16: ก็ตายไปค่ะเก็บจนตายไปแล้วก็ยังมีเออ
4: ฟันดัมเบลท์ก็คือเฉยเฉยมั้งเฉยเฉยอ่ะคุณโอ้โหแรงโป
16: ร
4: ซื้อใช้เงินไม่เยอะคุณแล้วก่อนก่อนนั้นเนี่ยเบย์บางวันเทรดจะไม่ถึง10 ล้านบาท
16: ครับ
4: ถูกป่ะคุณเอาหุ้นพวกนี้มาทำแต่ชนีผมก็เลยเห็นอาการแล้วโอ้อย่างนี้ต้องถอยมีโอกาสถอยอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยช่วงสั้นเอางี้ระยะกลางคุณไม่ต้องกลัวตลาดหุ้นไทยมันไปต่อได้นะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับผมพูดให้กำลังใจทุกท่านแล้วกันนะปัจจุบันถ้าเราไปดูในเชิง valuation เนี่ยคุณไม่ต้องไม่กลัวเลยคุณจะกลัวทำไมนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับนะซื้อขายที่ระดับ PE เนี่ย16 เท่าท่านผู้ฟังนะครับซึ่งถามว่าหุ้นมันเยอะไหมเอางี้แล้วกันนะตลาดหุ้นโลกตอนนี้เบสไอเวิร์ลสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยซื้อขายอยู่25 เท่าอ่ะ
16: ครับ
4: คนละเรื่องถูกไหมครับนะอิมเมจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับเอเชียเนี่ย19 เท่าเราถูกกับเขาเยอะเท่าทูพีอีนะครับไพร์ทูบุ๊กแวลูปัจจุบันเนี่ยเทรดกันอยู่1.4 เท่าตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นโลก4 เท่าคนประกอบว่ามันมีกลุ่มพวก AI ด้วยถูกป่ะ4 เท่า ถูกไหมครับนะขณะเดียวกันถ้าเราไปดูดีเวนดิลด์ปัจจุบันนี้ของไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังต่ำๆนะ 4% on average นะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยดีเวนดิลด์แค่ 1.6 เองนะครับ Emerging Market 2 อย่างเงี้ยนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของ Value ชั้นของไทยคุณไม่ต้องกลัวแต่ว่าเทรดสลิปมันไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าจะไปเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่ายังไปยากอยู่นะครับ
16: คร
4: ับ หลักๆก็คือว่าตอนนี้นะครับหุ้นในกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับโลกเค้ามันมีแค่เดลต้าอะไรเงี้ยคือส่วนโดมิสติกเพย์เนี่ยผมต้องเรียนรับว่าวันนี้มันก็หาแคตตาลิสต์ใหม่ค่อนข้างยากอะนะที่ผ่านมาก็ขึ้นรับนโยบายไทยช่วยไทยพัดเลยเขาไปนึกออกไหมพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วนะครับแต่ในเชิงฟันดัมเบิลเดี๋ยวมันไปต่อได้แต่ช่วงสั้นผมว่าดูจากแมคคานิกของตลาดเนี่ยการถอยตัวช่วงสั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราออกตัวซื้อแล้วกันไม่ต้องกังวลครับ
16: ครับนะครับคุณสิทธิ์คิดว่าเป้าเนี่ยเป้าของหุ้นที่เซตที่ขึ้นไปถึงบริเวณไหนฮะระดับไหนถึงจะเรียกว่าไม่น่าสนใจละ
4: โอ้โหคุณนักกรคือเซตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดีเลทกลับขึ้นไปถ้าเทรด PE ถ้าอาจสมมติ20เท่าอ่ะ
16: ยี่สิบ
4: มันก็ต้องเหนือ 1,600 ป่ะถูกไหม
16: 1,650
4: 1,700 อะไรอย่างนั้นนะครับ
16: ครับ
4: ผมว่าไปต่อได้ไหมมันไปได้ไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ว่าวันนี้อย่าเพิ่งซื้อรอก่อนถอยออกมาค่อยว่ากัน
16: ครับครับโอกาสที่มันจะตกแรงๆแบบวินาศสันตโลอะไรเพราะฟองสบู่แตกอะไรมีไหม
4: ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่
16: ครับ
4: มีโอกาสเกิดได้ทุกเมื่อถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นแค่นึง
16: ครับ
4: แต่หุ้นไทยอ่ะมันจะไม่ลงเท่าอเมริกาเท่าประเทศในเอเชียตะวันออกเพราะพวกนั้นน่ะมันขึ้นมาด้วยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมากถูกไหมครับนะก็โดนแบบจำกัดแล้วครับตรงข้ามถ้ามีแตกจริงๆผมบอกว่าแต่หุ้นไทยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อด้วยซ้ำ
16: ครับผู้ฟังถามมาว่าเขาถือ PTT ปตท.นะครับท็อปแล้วก็บีกิมมีกำไรอยู่ตอนนี้ควรขายไหมถ้าฝั่งคุณอาศิษฐ์พูดไม่น่าจะขายนะใช่ไหม
4: ผมว่าผมยังไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องขายเพราะอะไรทั้งสามตัวครับถ้าถือลองเทิร์มนะครับ
16: ครับนะครับก็นะแม่พูดถึง AI นะคุณอาศิษฐ์ที่คุณอาศิษฐ์พูดมาเนี่ยแม่ล่าสุดเขาบอกมีข่าวว่ามีแบงค์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะเตรียมโละคนพนักงาน 3-4 พันล้านคนให้เหลือสักหมื่นกว่าคนนะครับในปี6970นะครับนะ
4: คุณละกรมันเป็นเรื่องจริงคุณละกรครับมันเป็นเรื่องจริงครับเรื่องนี้นะครับเราต้องเตรียมรับมือเลยคือพนักงานที่ทำงานแบบโอเปอเรชั่นนะคุณละกร
16: ครับ
4: พอมี AI เข้ามามันไม่จำเป็นนะครับซึ่งนะครับผมก็อยากจะบอกท่านไม่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นพนักงานอะไรต่างๆนานาเลยครับ
16: ครับ
4: เราอย่าไปด่าบริษัทหรือไปด่ารัฐบาลว่าทำไมไม่โปรเทคเราถูกไหมครับ
16: ครับ
4: คือมันไม่มีใครโปรเทคเราได้คุณละกรครับเทคโนโลยีมันดิสรัปทุกอย่างอยู่แล้วถูกไหมครับคุณละกรก่อนหน้านี้นะครับสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะถูกไหมมันก็มีคนที่ด้วยผลกระทบจากเรื่องนี้ทั้งนั้นคุณละกรถูกไหมคือประเทศคือโลกมันมีการปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาเรื่องของเทคโนโลยีถูกปะนะ
16: ครับ
4: วันหนึ่งเนี่ยคุณละกรครับคนที่เคยขับเอางี้คุณละกรวันนี้คุณละกรสังเกตไหมในเมืองใหญ่ครับคนขับแท็กซี่แทบไม่มีนะถูกปะงั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องพลวัตอ่ะเราต้องเตรียมตัวครับอย่าไปด่าใครนะครับเตรียมตัวอย่างเดียวครับ
16: เตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4: ทำยังไงให้เราอยู่ได้จากสถานการณ์แบบนี้ผมว่าสำคัญกว่าครับ
16: ครับทำยังไงถึงจะมีหุ้นแบบจับๆแบบแอดวานซ์อย่าง KTB อะไรทำนองนี้ฮะ
4: ก็ต้องอ่านตลาดให้ได้ครับแล้วดูว่าคนส่วนใหญ่เขาคนไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนที่เขามีเงินเนี่ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่จำนวนนะคนที่เขามีเงินใหญ่ๆเขาดอดูอะไรอย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีนักลงทุนอยู่แค่2ประเภทที่ใหญ่พอที่จะโดมิเนตตลาดได้1คือคนที่เก่งกำไรคนพวกนี้ไม่สนใจฟันดาเมนทัลซัดแอดเดลต้าซัดอะไรพวกนี้อย่างเดียวถูกป่ะ
16: ครับ
4: อีกกลุ่มนึงคนที่เก็บหุ้นในระยะยาวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆหุ้นคนพวกนี้ก็สนใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นquality stock นะลงทุนแบบ quality investing ซึ่งถามว่ายังมีอยู่ไหมผมพูดตรงๆนะเม
16: ็
4: ดเงินของคนกลุ่มหลังใหญ่กับคนกลุ่มแรกเยอะครับ
16: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ผมนะคุณไปหาแล้วกันนะหนึ่งนะครับคุณลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลมากมันอยู่ด้วยตัวเองแล้วเป็นเมกะเทรนด
16: ์นะ
4: สองในเมื่อคุณเจอเมกะเทรนด์แล้วคุณซื้อเบอร์หนึ่งเท่านั้น
16: ครับ
4: สามไอเบอร์หนึ่งนั้นเนี่ยนะครับ financial state ต้องดีหนี้ต้องน้อยกำไรไม่ต้องโตเยอะ กำไรไม่ต้องโตเยอะโตระดับดับเบิลดิจิตเนี่ยบางๆ15พอแล้วนะครับสุดท้ายนะครับข้อ4นะครับคุณเลือกหุ้นที่เจ้าของดีทำอภิบาลได้ต่อให้หุ้นที่มีฟันดาเมนทัลดีแค่ไหนมีสตอรี่แต่ถ้าผู้บริหารเลวคุณเลิกคุยนะครับจบ
16: ครับคุณอาทิตย์มีคำถามเข้ามาอันนึงฮะ PTTGC เราเหลือเวลาหมดแล้วล่ะครับ
4: PTTGC ช่วงสั้นนะครับราคาน้ำมันลงกระทบหน่อยกระทบหน่อย
16: ครับ
4: ถามผมว่าควรถือต่อไหมนะครับผมให้แนวรับราคาลดตัวด้วยกันครับ32.50 บาทสั้นๆตรงนี้แหละถ้าหลุดเลิกนะครับถ้าไม่หลุดดีๆกลับครับ
16: ครับเอาละครับคุณอาทิตย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะคุณอาทิตย์นะครับสวัสดีครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วครับคุณพิชภาสามกรและผมขอบคุณทุกท่านพบกันสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย4โมงสวัสดีครับ
19: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
20: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
21: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
22: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: เบา
23: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
24: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
25: ปรึกษา Exim Bank สิ
24: Exim Bank หรอ
25: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
24: Exim Bank
25: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาด
15: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
26: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
27: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
28: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
29: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
30: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
29: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
3: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตะการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณ อาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
5: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขาบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติด

0: ตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมวัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบรู้ได้เห็นนะครับก็มีจดหมายแล้วก็มีท่านถ่ายถามกันมาเยอะแยะมากมายในเรื่องของการไหว้งานไหว้ครูงานครอบเสียนครับเสียนเป็นยังไงเสียนฤาษีมีความสำคัญยังไงนะฮะแล้วทำไมต้องครอบเสียนเนี่ยมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณผู้ที่จะล่ำเรียนวิชาประสิทธิ์ประสาทก็ต้องมีให้ครูบาอาจารย์ได้ครอบเสียนอย่างท่านจะเสียนฤาษีเป็นครูที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกดารานักร้องลิเกละครสมัยก่อนท่านไปดูหลังโรงได้เลยนะจะมีเสียนฤาษีคือหัวฤาษีเนี่ยฟันสองซี่เขาเรียกว่าพจน์มุนีครับเวลาจะออกไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือตัวสำรองหรือนักแสดงต่างๆก็จะต้องมาจุดธูปไหว้ที่เสียนพ่อแก่เขาเรียกพ่อแก่นะฮะแล้วก็ยังออกทำการแสดงนะฮะจึงมาปัจจุบันผู้ที่จะร่ำเรียนวิชาเป็นครูบาอาจารย์จะต้องมีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าพระเกจิอาจารย์จะต้องมีครูเป็นฤาษีก็คือครูตำราครูเสียนการไหว้ครูเนี่ยนะฮะครับมันไม่ใช่ว่าผิดในเรื่องของพุทธศาสนาบางท่านบอกว่า พระศีล227มาไหว้ครูเนี่ยกับฤาษีเสียนฤาษีที่มีศีล10หรือศีล5หรือศีล8มันไม่ควรแต่ไม่ใช่ครับวิชาอาคมความรู้เนี่ยมาจากคารวาสมาจากพ่อแก่มาจากฤาษีแม้งการสร้างพระในสมัยยุคโบราณตั้งแต่ที่กำแพงเพชรที่ตอนเปิดกุที่ประพบสุปกรมีแผ่นใบลานมีแผ่นทองคำจารึกว่ามึงมีกูแล้วไม่จนแน่นอนครับสุปกรองค์หลักๆหลายๆล้านก็ยังมีเอกสารอยู่แต่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนที่เปิดกุพระผงสุพรรณนะเสียดายมากใบลานแผ่นทองคำที่จางก็ได้หายไปทุกคนก็ได้นำเอาไปหลอมขายไปอะไรนะก็ทางก็เป็นฤาษีผู้สร้างพระผงสุพรรณนะครับก็มีฤาษีต่างๆเป็นคนหาว่านหาสมุนไพรเป็นคนเชิญเทพเทวดาพระก็มาบรรจุพุทธมนต์ลงในพระผงสุพรรณหรือว่าพระเครื่องนั้นนะนี่คือด้วยความยิ่งใหญ่ของฤาษีฤาษีก็ยังเป็นพ่อของเทพเทวดามารอสูรครับก็เป็นลูกฤาษีหมดเลยนะมีเรื่องเล่าตำนานยังพญานาคกับคุดก็พ่อเดียวกันคนละแม่นะครับก็เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเรื่องของปู่ฤาษีก็จะมีตำนานเล่าเก่าขานเรียกว่าตำนานของฤาษีแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงผนวดเป็นพระภิกษุก็ยังเป็นฤาษีก่อนนะที่มาร่ำเรียนมาบำเพ็ญเพียรที่จะหาทางหลุดพ้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็จึงมาใช้ในเรื่องของทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะฮะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนะการครอบเสียนก็จะมีหลากหลายผมก็ร่ำเรียนรับขันครูต่างๆจากครูบาอาจารย์มาค่อนข้างที่จะเยอะก็บางองค์บางคนเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครนะครับก็จะมีคนที่เชื่อผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นนะจงอาจารย์เลยแหละก็มีคนเนี่ยเชื่อศรัทธาก็ให้มาให้ผมได้ครอบเสียงก็ผมก็เก็บเสียงเก่าๆไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเสียงเก่าๆนะฮะครับทำจากหนังอะไรเราจะไม่บอกนะฮะแล้วจากกระดาษสาแล้วจะมีเสียงที่ปั้นจากดินผสมผงก็ค่อนข้างที่จะหนักนะโบราณเนี่ยรูปร่างใหญ่โตผมก็มีเก็บไว้2-3เสียงที่ปั้นจากดินผสมผงนะฮะเวลายกขึ้นมาเนี่ยครอบเนี่ยต้องใช้กำลังต้องคนรูปร่างสูงใหญ่อย่างผมได้เลยนะก็ผมก็ครอบให้กับคนที่เขาศรัทธาผมเนี่ยน่าจะหลายคนเลยนะคนก็เมื่อครอบไปแล้วเขาก็ไปประกอบสัมมาอาชีพไปเปิดสำนักไปเป็นหมอดูไปเป็นหมอธรรมหรือไปเป็นอาจารย์ลงอะไรต่อเขาก็มีความสบายอกสบายใจว่ามีครูบาอาจารย์ ที่คอยบังคับอยู่ส่วนคาถาก็แล้วแต่ความชอบครับบางท่านนี่ชอบเรื่องไหนอ่ะแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของเขาเรียกว่าแต่ผมจะใช้คาถาครอบจักรวาลเวลาครอบเสียนเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยนะไม่ปิดบังนะใครจะเอาไปทำเรียนแบบใครเอาไปทำตัวอย่างก็ได้นะตั้งนโมสามจบแล้วก็นโมพุทธายะแล้วก็ตั้งธาตุทั้งสี่นามาปาทะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มะอุมะอุก็คือสิวะพรมนารายณ์ถ้าอุอมะก็คือพระศิวลีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ท่านจะคาถาแคล้วคลาดปลอดภัยก็ต้องพูดถึงเรื่องของคาถาของหลวงพ่อทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาถ้าจะเป็นคาถาครอบจักรวาลก็ต้อง อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมะเทวาคะมามิหังแล้วก็บอกว่าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียจังไรคิดการใดก็สมความปรารถนาทุกๆประการนะฮะนี่คือวิธีครอบเสียงตามตำรับตำราที่ผมที่เรียนมาส่วนอาจารย์อื่นเขาจะเป็นคาถาอะไรก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาทุกคาถาดีหมดเลยนะครับผมก็ประกอบพิธีครอบเสียนไม่ว่าจะที่เจ้าแม่สายมูต่างๆก็มาให้ครอบจะไปที่ต่างประเทศที่เวียงจันทร์หรืออะไรเนี่ยก็จะมีคนมาให้ครอบเสียนค่อนข้างที่แต่ผมก็จริงๆ ผมก็ไม่อยากมาตั้งตัวเป็นอาจารย์นะคือแต่เราเรียนมาเยอะคนเขาเชื่อคนเขารู้ว่าผมเรียนมาจากไหนจากไหนนะเขาก็อยากจะให้ผมเนี่ยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเงินตาในกระเป๋าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างบอกใครไม่ได้นะบอกใครไม่ได้จริงๆเลยนะนี่คือความเชื่อครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านเชื่อและศรัทธาปฏิหารมีจริงแน่นอนความมั่งคั่งความสมบูรณ์ก็จะประสบพบแต่ท่านท่านก็จะรู้จะปราศจากทุกโศกโรคภัยเสนียจังไรต่างๆนะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการครอบเสียน การไหว้ครูนะไหว้ครูเนี่ยครูมันจะมีทั้งครูเทพครูพระครูเทวดาครูคารวาสแล้วก็ครูตำราแล้วก็ครูพักรักจำทุกอย่างมันจะต้องมีเทพเทวดาคอยดูแลปกป้องรักษาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่ผมได้มาทำการไหว้ครูครอบเสียนนะจากบุคคลต่างๆเลยนะเชิญทุกท่านเข้าไปชมพร้อมๆกับผมเลยครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับผมบรรชัยสุพันเป็นผู้ดำเนินรายการก็มีทั้งจดหมายทั้งโทรศัพท์โทรมาขอให้พูดถึงเรื่องราวของเสียนพ่อแก่หรือการยกขันไหว้ครูนะฮะหรือการครอบเสียนเนี่ยมันต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงนะวันนี้เราก็จะมาเปิดตำนานหรือว่าเรื่องราวของการครอบเสียนเราเริ่มต้นจากเสียนนะฮะเสียนฤาษีนี่ก็จะทำจากหลายอย่างจากหนังเสือจากหนังวัวแล้วจากกระดาษสานะฮะหรือจากมวลสารที่ปั้นขึ้นมาแต่นิยมโบราณจะใช้หนังนะฮะหนังวัวแดงหนังวัวขาวนะฮะครับแล้วก็หนังเสือนะฮะและมากระดาษสานะฮะครับเสียนที่ท่านเห็นอยู่นะฮะเป็นเสียนของหรือเสียนฤาษีศิวะทำไมต้องเรียกว่าฤาษีศิวะเพราะมีตาอยู่ข้างบนอีกหนึ่งตาคือตาที่สามนะฮะเสียนพระศิวะก็คือฤาษีพระศิวะก็เป็นประธานของฤาษีนะฮะฤาษีนี่เป็นบิดาของอสูรแล้วก็เทพเทวดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยคนที่เกิดมาในจักรวาลนี้จะต้องมีครูเป็นฤาษีนะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจากฤาษีทั้งนั้นเลยนะฮะครับเสียนฤาษีพระศิวะอันนี้จากหนังนะฮะบางท่านก็บอกว่าหนังวัวแดงหนังวัวขาวนะหนังวัวเผือกพูดง่ายๆนะฮะขะวัวนี่ได้มาก็คือต้องโดนฟ้าผ่าตายฟ้าผ่าตายก็คือได้รับพลังจากจักรวาลนะฮะครับก็เอาเสียงมาแล้วเราก็ให้ไปดูเสียงต่างๆนะก็จะมีเสียงพระพจน์มณีพจน์มณีนะที่ว่าบรรดาศิลปินลิเกละครก่อนจะออกโรงเนี่ยเขาจะต้องไปไหว้เสียงพจน์มณีหรือเสียงฤาษีหลังโรงสมัยก่อนเนี่ยผมชอบไปดูลิเกครับ วลาจะออกเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะเล่นของเขาจะต้องไหว้ฤาษีกันนี่โอ้โหเป็น10นาทีอธิษฐานก็เยอะแยะมากมายกระทงคาถาต่างๆเยอะแยะเลยพอออกมาจึงมีแม่ยกนะแม่ยกพ่อยกเยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือเป็นความเชื่อแล้วทุกโรงด้านหลังโรงก็จะมีผ่านครูผ่านครูก็จะมีเสียงฤาษีตั้งไว้เขาจะเอาสังกะสีนะครอบลงไปแล้วเวลาหิ้วไปเนี่ยเวลาเปิดมาเขาจะเปิดสังกะสีแล้วก็มีโต๊ะตั้งนึกภาพออกไหมฮะแล้วก็จะมีเครื่องไหว้เครื่องบูชาเครื่องไหว้เครื่องบูชาเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ขาดไม่ได้คือหมากพลูแล้วก็ผลไม้เนี่ยสมัยก่อนนิยมกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าเยอะมากเลยกล้วยน้ำว้าเนี่ยพอไหว้เสร็จแล้วก็แบ่งกันกินนะให้ฤาษีทั้งเจ็ดถามว่าทำไมต้องใช้กล้วยก็บอกมันทำอะไรที่ได้กล้วยง่ายแล้วที่สำคัญคือสื่อถึงเรื่องเทพเทวดาสื่อถึงเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเหล้าสมัยก่อนก็คือเหล้าขาวนะฮะเหล้าขาวเนี่ยว่าเสร็จแล้วบูชาเสร็จแล้วก่อนตอนเลิกเขาก็จะลามาแล้วก็มาแบ่งกันกินเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยารักษาโรคแล้วก็ตำรานะฮะตำราเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะให้ดูเนี่ยตำราอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่นะเป็นกระทงกระถาต่างๆอันนี้ก็เป็นตำราภาษาขอมนะเขียนมือหมดเลยนะนี่เขียนมือหมดเลยนะฮะครับนี่ครับเขียนมาเห็นไหมครับนี่ฮะตำราผมก็เก็บพวกนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือฉบับสองร้อยปีของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพ.ศ.2525อันนี้ทำโดยถูกต้องนะฮะครับนี่ครับก็เก่าแก่เลยนะฮะครับตำราของสธรรมภักดีนะฮะที่ดั้งเดิมของตู้พระไตรปิฎกแล้วก็บารมีสิบทัศน์ที่มีรูปชูชกรูปอะไรเขียนไว้ตามสลงสลาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็คืออันนี้นะฮะนี่ครับผมก็เก็บมานะ50ปีครองราชนะเซนสมุดข่อยนะเขียนมาเลยนี่ใช้มือเขียนนะครับเขียนสดเลยนะฮะผมก็มีอยู่ชุดหนึ่งน่าจะประมาณ5เล่มนะฮะแต่ถามว่าบางทีเราก็อ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างอันนี้จะใช้เวลาที่จะทำพิธีเขาเรียกว่าไหว้ครูนะฮะไหว้ครูนะต้องใช้อันนี้นะฮะใช้นี้เลยนี่คือตำราไหว้ตำรานะฮะตอนนี้พานครูก็มาถึงที่ในพานเนี่ยมันจะเป็นถ่านก็ได้จะเป็นพานก็ได้ก็ต้องใส่อะไรไหมเหล็กจานไม้คูสีพึ่งนี่สีพึ่งอย่างนี้นะฮะสีพึ่งอย่างเงี้ยเอาไว้เจิมหน้าลูกศิษย์เอาไว้ลงทองสีพึ่งแบบนี้นะก็จะมีอันนี้ของผมเนี่ยเป็นสีพึ่งเก่า100ปี100พิธีหมื่นพระเกจิอาจารย์นี่อธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็มีของมงคลใส่เข้าข้างในนี่หมดเลยนั่นว่าจะเป็นหอยสังจะเป็นเบี้ยแก้จะเป็นสังหรือจะเป็นมหานิยมจะเป็นอินจะเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้นี้แล้วสิพึ่งนะฮะครับก็มันจะมีหลากหลายอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ก็คือเป็นถ้วยสังฆโลกก็ค่อนข้างที่จะมีราคานี่ก็เหมือนกันครับเป็นปลาตะเพียนเขามีความเชื่อว่าปลาเนี่ยมันชีวิตมันเนี่ยต้องดิ้นรนตลอดว่ายน้ำตลอดนอกจากมันตายนะฮะและนี่เป็นปลาที่ทำมาจากแก้วหล่อของอียิปต์นะก็เมื่อสมัย 2-3,000 ปีไปแล้วนะแล้วก็จะมีกะละปังหาแดงกะละปังหาจะหลายอย่างรวมอยู่นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะมีเหล็กจานนะจะมีไม้คูนะแล้วจะมีเม็ดยาวาสนาจินดามณีนะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะหรือจะเป็นสมุดอันนี้มีนะฮะบางทีผมก็จำไม่ได้แล้วไม้กะละปังหาแดงดำขาวนะฮะแล้วก็มีเหล็กไหลเหล็กหลบเหล็กไหลดำเหล็กไหลแดงเหล็กไหลขาวก็อยู่ในนั้นไปเลยเป็นเขาเรียกว่าผ่านคู่เวลาท่านสังเกตไหมครับเวลาพระเกจิอาจารย์จะไปไหนเนี่ยเขาจะมีผ่านคู่ไว้ข้างๆอันนั้นก็จะมีพระพุทธรูปอยู่บนเลยแล้วจะมีมหาเทพแล้วก็จะมีเครื่องรางของขลังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับใส่ในผ่านคู่แต่นี้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะไปรับขันจากครูบาอาจารย์เนี่ยฮะจะต้องมีผ่านครูตรงนี้ไปค่ากำนนก็คือค่าครูพูดง่ายๆนะมันก็มีตั้งแต่3บาท5บาท7บาท9บาท16บาท32บาทผมเนี่ยจะใช้32บาทเวลาผมจะให้ใครประกอบพิธีถ้า ถ้าถามผมนะจะให้32บาทก็คือครบอาการ32และการจุดธูปก็ต้อง32จุดเทียนนะฮะนี่ผมยังไม่ได้คุยเรื่องจุดเทียนจุดเทียนเนี่ยต้องมีทั้งหมด4เล่มเล่มบนคือพระพุทธเจ้านะสูงสุดเลยรองลงมาคือมหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมนารายณ์ก็คือ4เล่มหรือบางท่านไม่เข้าใจก็บอกว่า4เล่มก็คือการเรียกธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะมะพะทะจำไว้เลยนะฮะนี่คือพานคูนะฮะหมากภูขาดไม่ได้ก็คือเหล้าเดี๋ยวนี้นะก็ต้องดูนะก็ต้องดูว่าอาจารย์ท่านกินเหล้าอะไรไม่ใช่ฤาษีฉันนะอาจารย์ที่เราจะไปถวายพานคูที่พระขันคูเขากินเหล้าอะไรเหล้าขาวไม่นิยมจะต้องเป็นเหล้าฝรั่งจะเป็นแบ็กจะเป็นบูเลเบิลนะฮะนี่ฮะก็แล้วแต่ท่านพร้อมตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าบูชาครูบูชาเทพบูชาเทวดาอาจารย์ก็จะถวายครูเทพครูเทวดาเสร็จแล้วก็ลาก็ไปกินเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะมาถึงขันครูเนี่ยขันครูที่ผมพูดให้ฟังนะขันครูนะฮะก็จะมีเสียงพานครูก่อนนะฮะจะมีเสียงฤาษีท่านรับเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมอบให้หมดเลยจะเป็นเสียงพ่อแก่เสียงฤาษีแล้วแต่เสียงอะไรแล้วแต่เราพร้อมตรงไหนนะพานครูก็คือที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเสร็จแล้วก็จะถวายพานครูก็จะมีนอกรอบค่าครูค่ากำนนนะฮะค่าบูชาเทพบูชาเทวดาก็แล้วแต่กำหนด3บาท5บาท7บาท9บาท16บาท32บาทก็แล้วแต่จะกำหนดนะฮะจะกำหนดนะฮะก็ถวายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะรับขันครูแล้วจะสิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทวิชานะฮะก็จะครอบเสียนครอบเสียนอาจารย์เขาก็จะมีวิชาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่บอกโบราณเขาบอกว่าวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้เลยนะมันอยู่ที่จิตอยู่ที่สมาธินะฮะคาถาเนี่ยท่องไม่กี่ตัวไม่มีปัญหาแต่มาตอนหลังเนี่ยเขานิยมให้ท่องเยอะๆเสียงดังๆบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยไปให้ภาษาเขมรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วพรุ่งนี้สำคัญมากถ้าผิดมันจะวิบัติมันจะวิบัติทันทีเลยนะบางคนก็บอกชอบให้สวดเขมรฟังแล้วมันขังแต่ไม่รู้เรื่องนะภาษาไทยนี่เรายังฟังไม่รู้เรื่องเลยบางทีอาจารย์ท่านสวดคาถาอะไรบางทีผิดมากอะไรบ้างเราก็ไม่รู้แล้วภาษาเขียนเหมือนกันนะฮะเขียนเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนวิชาขอมอะไรมาเก่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเก่งนะฮะแต่ถามว่าถ้าท่านไม่เรียนไม่สนใจจริงถ้ามันผิดก็วิบัติเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใช้คาถาพยายามให้น้อยที่สุดนะไอ้ที่ท่านจำแม่นแต่ที่สำคัญที่สุดคือนโมพุทธายะอัญเชิญพระพุทธเจ้า5พระองค์มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเสริมต่อเพิ่มมาเสริมเพิ่มเติมต่อนะฮะแล้วก็มาธาตุทั้ง4ตั้งธาตุก็คือน้ำมะพะทะดินน้ำลมไฟสำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็มะอาอุก็คือหัวใจพระตรีมุรติก็คือมหาเทพทั้ง3จิวะพรหมนารายณ์แล้วตอนนี้ท่านก็เอาหัวใจ108เข้ามาใส่เลยจะพระกษัตริย์นะฮะแล้วท่านจะว่าคาถาอะไรท่านชอบคาถาหลวงพ่อโอปสีก็ว่าไปชอบคาถาหลวงพ่อทวดก็ว่าไปชอบคาถาหลวงพ่อกวยก็ว่าไปชอบคาถาอะไรๆก็ว่าไปคาถาพระฉิมคาถานารายณ์แปลงรูปนารายณ์ฟังจักก็ว่าไปนะฮะแต่ควบที่ผมเรียนมาที่อาจารย์สอนมาก็คือ1คนเรามันมี2 3อย่างเองนะ1แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการท่านก็ให้ว่าคาถาของหลวงพุทธทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาจำผมไว้เลยนะบางท่านบอกว่าอยากจะมีให้ครอบคลุมทั่วจักรวาลแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะทำอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ให้อัญเชิญคาถาของหลวงพ่อโอภสีอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระกุมะเทวาคมามิหังนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยคาถาหัวใจ108ก็คือจะพระกษัตริย์แค่นี้ครับพอเลยท่านก็อวยพรไปขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรให้คิดการใดให้สมความปรารถนาในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังจะทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้อายุยืนเป็นหมื่นๆปีให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องสวดอะไรเยอะแยะเลยนะนี่คือการถวายคานขันครูกับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะพูดตอนนี้การครอบเสียนเนี่ยมันก็จะแม้แล้วแต่วิชาของคนต่างๆบางคนเขาก็วนศีรษะ3รอบบางคนก็วน5รอบบางคนก็วน16รอบตอนนี้มาในยุคนี้ถ้าคนมาเยอะๆบนเวียน16รอบเนี่ยเวียนหัวเลยไม่ทันหรอกเขาก็ยกขึ้นมาบางคนก็มาแตะไหล่ซ้ายไหล่ขวานะฮะแล้วก็ครอบลงไปแล้วก็เป่าแล้วเสียงนี่ต้องโป่งเป่าลงไปตรงข้างบนเนี่ยของเสียงฤาษีเป่าลงไปแล้วว่าคาถาอะไรนะฮะครับอันนี้ก็ทำโดยทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีคนเข้ามาขอเราก็อวยพรรวมๆไม่ใช่วน32รอบแล้วครอบมาแตะไหล่ฟ้าไหล่ซ้ายก็เหมือนกับที่เขาพูดว่านาลายอยู่ไหล่ฟ้านาลายอยู่ไหล่ซ้ายพระอินทร์อยู่ไหล่ฟ้านาลายอยู่ไหล่ซ้ายพุทธเจ้าอยู่เหนือเศียรเขาก็แตะนาลายไหล่ซ้ายพระอินทร์อยู่ไหล่ฟ้านะฮะแล้วก็มาครอบเศียรข้างบนนะฮะคือพุทธเจ้าเหนืออันนี้ก็ตำราต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายแล้วแต่จะร่ำจะเรียนมาแต่ละอาจารย์แต่บางอาจารย์ก็จับขึ้นมาก็ครอบเลยก็ไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าเสียงนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังเสียงเก่าๆเนี่ยก็ได้เข้าพิธีมามากมายมหาศาลแล้วก่อนจะทำเนี่ยโบราณเนี่ยอย่างหนังวัวหนังเสือเขาจะทำเสร็จเนี่ยเขาจะทำรูปขึ้นมารูปเสร็จแล้วเอาหนังมาปะแล้วก็ยังมีพระมาเจริญพุทธมนต์บรรจุพุทธมนต์ลงไปอันนี้ก็ขลังแล้วนะขลังเลยนะเหมือนเอาเสียงมาครอบเนี่ยถ้าคนมีโดนโกงโดนของมาจะดิ้นอย่างกระดาษสาเนี่ยเขาก็ยามาเขียนอักขระเลขยันต่างๆแล้วก็มาปะแล้วก่อนจะเข้ามารูปทาทรงทาสีเขาก็ยังมีพระมีเจริญพุทธมนต์หรือไม่นั้นก็นำยกเสียนเนี่ยเอาไปพระท่านอธิษฐานจิตท่านปลุกท่านเสกนะก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกมันก็มีหลากหลายอย่างบางเสียนเนี่ยปั้นใช้ปูนไอ้ใช้ดินกระผงปั้นแต่มันไม่ไหวมันหนักเวลายกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันอันตรายคือถ้าหล่นไปแล้วมันแตกโดยมากปัจจุบันเขาจะใช้กระดาษสากระดาษสามันเบาแต่ส่วนมากตอนหลังนี่ที่ผมเห็นมานะเป็นไฟเบอร์การ์ดเพราะว่าเขารอมาเสร็จเลยรอมาเสร็จแล้วก็มาทำสีเอานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะแต่ผมเนี่ยต้องนิยมของเก่าขั้นแรกคือต้องหนังนะแล้วก็มากระดาษสานะแล้วก็ต้องดูว่าอายุขนาดไหนมีเพื่อนผมคนหนึ่งให้เขาทำมันเป็นเงินเก่าที่เขาซื้อมานะฮะก็หนักประมาณก็น่าจะเยอะเหมือนกันแล้วแพงปัจจุบันแต่ผมคิดว่าน่าจะนิมนต์ท่านฤาษีไปเปลี่ยนเป็นเงินเลยมั้ยเพราะว่าเงินมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ความเชื่อของแต่ละคนการครอบเสียนนะท่านก็ต้องติดตั้งใจท่านจะอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วเสียนนี้มันจะคุมเพราะว่าเสียนนี้ได้ทำพิธีปลูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ดังมาเยอะแยะมากมายนะฮะครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.อยากรู้เรื่องอะไรครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องเรื่องพระครับจะมีคำตอบทันทีพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเชิญเลยนะฮะครับแต่นี้มาถึงครอบจะแล้วก็มันจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเวลาเสร็จแล้วมาให้อาจารย์ครอบเสียนนะฮะเราให้ดูบรรยากาศนะผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเรียนมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่เคยครอบให้ใครก็เป็นครั้งแรกที่ไปครอบให้เทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าโดยป๋าเผือกนะฮะก็เป็นพ่อของอาจารย์เบย์นะแล้วก็มีคนตามมาครอบท่านก็ไปดูภาพว่าใครเป็นใครนะฮะครับความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ศรัทธาตั้งแต่ครอบวันนั้นมาตอนนี้ก็มีคนโทรมาเยอะแยะมากมายจะให้ไปทำพิธีครอบทรงครอบเสียนแล้วก็มีคนโทรมาเป็นศิลปินนี่ผมพูดนะผมไม่ได้ยกยอตัวเองนะมาขอปั้นรูปเหมือนผมบอกว่าผมยังไม่ตายเขาบอกมันไม่เกี่ยวเขาศรัทธาเขาตามผมมานานเขาอยากจะปั้นขออนุญาตมีคนจ้างให้ปั้นอ้าวเป็นเรื่องไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโทรมาคุยกับผมบางทีแรกก็ จะไม่โอเคตอนหลังคุยไปคุยมาก็โอเคเขาก็ถามผมว่าปั้นรูปผมเนี่ยผมคิดกี่ตังค์เอ้ยผมบอกว่าผมไม่คิดไม่ได้ต้องมีบูชาครูก็แล้วแต่ผมบอกว่าแต่ผมไม่ได้คิดตังค์นะก็เอาท่าดีๆแล้วเขาก็จะปั้นรูปผมเป็นสองท่าพูดง่ายๆให้ผมนั่งชันเข่าแบบพวกฤาษีนะฮะแล้วก็นั่งขัดสมาธินะก็ยกเสียงนะครับก็ไม่รู้เขาจะทำไงกันแล้วแต่นี่คือพิธีการของการครอบเสียงการบูชาขันคูนะฮะครับทุกท่านชมแล้วโปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูความเชื่อเท่านั้นปาฏิหาริย์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดเมื่อท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธานะฮะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ผมได้ผ่านมาบางคนบอกทำไมจึงโชคดีบางคนทำไมจึงทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเพราะเขามีความเชื่อคาถาที่โบราณเขาบอกว่าเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้เราเป็นอาจารย์เราเรียนมาเราไม่ใช่เป่าประกาศว่ากูเรียนมาสำนักนู้นสำนักนี้ไม่ใช่อย่างผมได้เรียนมาผมก็คิดไว้เยอะนะผมก็ไม่เคยบอกใครแล้วคาถาผมก็มีไม่กี่ตัวมันอยู่ที่จิตสมาธิอยู่ที่จิตสมาธิเราแน่นเราแม่นเราแน่วแน่เราศรัทธาเราจริงไม่จริงนะเราผ่านอารมณ์ปานไปสู่ศีรษะของอีกคนที่เขามาครอบเรานะความขลังความเปิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์วิชาอาคมมันก็จะถ่ายลงไปตรงนั้นนะหนึ่งเพราะเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาในเรื่องราวต่างๆนะฮะกับก็ทุกท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูนะฮะครับเสียงพ่อแก่จะมีเยอะนะฮะถ้าท่านไปหาเสียงเก่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลำบากเพราะว่ามันจะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงถ้าเป็นเสียงใหม่ก็เป็นเรซินแล้วเรซินนะฮะก็ไม่แพงก็แล้วแต่ท่านนะฮะเอาเป็นสัญลักษณ์มันก็มีเสียงฤาษีเสียงพ่อแก่เสียงพระพิฆเนศเสียงพระพิราบเสียงอะไรเยอะแยะมากมายหรือบางคนก็ครอบหลายเสียงเสิร์ตโนลาเขาก็ครอบผมก็มีนะเสิร์ตโนลาแล้วเป็นเสียงเสื้อโดราเป็นเสียงเก่าเลยโบราณเลยนะครับก็จะมีเราก็มีครบทุกอย่างพระพิฆเนศก็มีนะพระพิฆเนศก็คือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็ทำตามทุกท่านที่จดหมายทั้งโทรศัพท์มาขอว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรแล้วพอดีผมเนี่ยรูปภาพทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยเป็นของผมเลยนะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาแล้วเราถ่ายมาจากของจริงเลยนะฮะแล้วปัจจุบันก็อยู่นะเสียงที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่สวนฤาษีสระมรกตผมนะฮะครับการครอบครูการรับขันจากครูบาอาจารย์นะก็เป็นวิชาเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณเราอยากจะประสิทธิ์ประสาทให้กับลูกศิษย์เช่นไปลงนะไปพรมน้ำมนต์ไปปิดทองไปเจิมหน้าเราต้องมีครูบาอาจารย์เราก็มีครูบาอาจารย์นะฮะแล้วไปทำแล้วมันก็จะเกิดผลนะฮะแล้วมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับอย่างน้ำมนต์เงี้ยอย่างผมเนี่ยต้องเอาน้ำมนต์หลายๆวัดมารวมกันเราก็ไม่เชื่อว่าตัวเรานี่ขลังนี่พูดจริงๆเราไม่เชื่อตัวเราขลังนะเราก็เอาน้ำมนต์หลายๆวัดมาเทวัดโสธรวัดทินราชหลวงปู่ทวดทั่วไทยนะฮะเอามาเทใส่โอ่งแล้วก็ตักมาอย่างสีพึ่งอย่างเงี้ยนะอย่างสีพึ่งเงี้ยนะทำไมผมต้องมีของเคียงใส่เข้าไปเนี่ยมีเม็ดยาวาสนาจินดามณีเราก็จะไปเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคนเราเนี่ยอย่าประมาททำไมต้องมีปลาคือโชคลาภปลาคือจะไม่อยู่นิ่งจะสั่นจะไหวจะว่ายอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องมีกระปังหาแดงขาวดำกระปังหาก็คือไม่ให้มีปัญหาและแก้ปัญหาแล้วก็กันปัญหาด้วยนะนี่ครับแล้วทำไมต้องมีเบี้ยนี้เบี้ยจันสมัยก่อนใช้แทนเงินตาเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่อุมาหรือพระแม่รัศมีแล้วทำไมจะต้องมีสังคืออาวุธของมหาเทพนะฮะสังใส่ลงไปเนี่ยมันครบถ้วนทุกประการแล้วทำไมต้องมีอินเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามหานิยมมหาเมตตาทำไมต้องมีพญาเขาคำเป็นข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีนะเรื่องของมหานิยมมหาเมตตาเนี่ยมันจะมีเยอะบางทีผมจำไม่ได้แล้วทำไมต้องมีเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวทำไมต้องมีสะเก็ดดาวมีความเชื่อได้รับพลังจากจักรวาลนะอายุเป็นพันๆปีเลยนี่คือเรื่องราวของการ รับขันการครอบเสียรนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะทุกท่านนะฮะครับก็ที่ชมรายการอยู่ครับก็ท่านที่จะไปรับขันหรือจะไปเป็นอาจารย์ครอบเสียรก็ปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วไม้ครูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกไม้ครูช้างสามเสียรช้างเอราวัณเนี่ยฮะเนี่ยไม้ครูเวลาไปไหนเขาจะไม้ครูเนี่ยมันก็จะประสิทธิ์ประสาทวิชาไอ้นี่ลอยจากเนื้อสำริดนะแล้วข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดินะทรงเครื่องนะนี่ฮะนี่ครับต้องมีไม้ขู่ตามไปเสร็จแล้วเขาก็มันจะมีทุกคนบางคนก็จะมีไม้ต่างๆที่เขามีความเชื่อไม้มงคลไม้ชองลาอาไม้พยุงไม้ราชากยุงนะฮะหรือไม้มะยมไม้มะแก่นมะขามก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วอันนี้ก็ต้องมีเลยนี่คือพ่อแก่มีพระพุทธรูปแล้วก็ต้องมีฤาษีนะฮะแล้วก็ต้องมีมหาเทพนี่คือศิวลึงนี่อันเล็กนะครับก็เป็นความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมหาเทพเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมต่างๆเลยนะฮะแล้วก็ตำรานี่ก็คือสำคัญมากเลยตำราอย่างเงี้ยเนี่ยตำราผมจะให้ดูเนี่ยตำราผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะแต่ถามว่าเราก็ต้องมีไว้อันนี้คนที่เขียนต้องมีความรู้นี่เขียนด้วยมือนะแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกมาหลายวาระแล้วนะครับมาท้ายรายการครับก็ต้องอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรขอสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับผมบรรชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็มีทั้งจดหมายทั้งโทรศัพท์โทรมาขอให้พูดถึงเรื่องราวของเสียรพ่อแก่หรือการยกขันไหว้ครูนะฮะหรือการครอบเสียรเนี่ยมันต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงนะวันนี้เราก็จะมาเปิดตำนานหรือว่าเรื่องราวของการครอบเสียรเราเริ่มต้นจากเสียรนะฮะเสียรฤาษีนี่ก็จะทำจากหลายอย่างจากหนังเสือจากหนังวัวแล้วจากกระดาษสานะฮะหรือจากมวลสารที่ปั้นขึ้นมาแต่นิยมโบราณจะใช้หนังนะฮะหนังวัวแดงหนังวัวขาวนะฮะครับแล้วก็หนังเสือนะฮะแล้วมากระดาษสานะฮะครับเสียรที่เห็นอยู่นะฮะเป็นเสียรของหรือเสียรฤาษีฤาษีศิวะทำไมต้องเรียกว่าฤาษีศิวะเพราะมีตาอยู่ข้างบนอีกหนึ่งตาคือตาที่สามนะฮะเสียรพระศิวะก็คือฤาษีพระศิวะก็เป็นประธานของฤาษีนะฮะฤาษีนี่เป็นบิดาของอสูรแล้วก็เทพเทวดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยคนที่เกิดมาในจักรวาลนี้จะต้องมีครูเป็นฤาษีนะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจากฤาษีทั้งนั้นเลยนะฮะครับเสียรฤาษีพระศิวะอันนี้จากหนังนะฮะบางท่านก็บอกว่าหนังวัวแดงหนังวัวขาวนะหนังวัวเผือกพูดง่ายๆนะฮะขะวัวนี่ได้มาก็คือต้องโดนฟ้าผ่าตายฟ้าผ่าตายก็คือได้รับพลังจากจักรวาล นะฮะครับก็เอาเสียรมาแล้วเราก็ให้ไปดูเสียรต่างๆนะก็จะมีเสียรพระพจน์มณีพจน์มณีนะที่ว่าบรรดาศิลปินดิเกละครก่อนจะออกโรงเนี่ยเขาจะต้องไปไหว้เสียรพจน์มุนีหรือเสียรฤาษีหลังโรงสมัยก่อนเนี่ยผมชอบไปดูลิเกครับเวลาจะออกเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะเล่นของเขาจะต้องไหว้ฤาษีกันนี่โอ้โหเป็น10นาทีอธิษฐานก็เยอะแยะมากมายกระทงคาถาต่างๆเยอะแยะเลยพอออกมาจึงมีแม่ยกนะแม่ยกพ่อยกเยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือเป็นความเชื่อแล้วทุกโรงจะด้านหลังโรงก็จะมีผ่านครูผ่านครูก็จะมีเสียรฤาษีตั้งไว้เขาจะเอาสังกะสีนะครอบลงไปแล้วเวลาหิ้วไปเนี่ยเวลาเปิดมาเขาจะเปิดสังกะสีแล้วก็มีโต๊ะตั้งนึกภาพออกไหมฮะแล้วก็จะมีเครื่องไหว้เครื่องบูชาเครื่องไหว้เครื่องบูชาเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ขาดไม่ได้คือหมากภูแล้วก็ผลไม้เนี่ยสมัยก่อนนิยมกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าเยอะมากเลยกล้วยน้ำว้าเนี่ยพอไหว้เสร็จแล้วก็แบ่งกันกินนะให้ฤาษีทั้งเจ็ดถามว่า ทำไมต้องใช้กล้วยเขาบอกมันทำอะไรที่ได้กล้วยง่ายแล้วที่สำคัญคือสื่อถึงเรื่องเทพเทวดาสื่อถึงเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็คือเหล้าสมัยก่อนก็คือเหล้าขาวนะฮะเหล้าขาวเนี่ยว่าเสร็จแล้วบูชาเสร็จแล้วก่อนตอนเลิกเขาก็จะลามาแล้วก็มาแบ่งกันกินเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยารักษาโรคแล้วก็ตำรานะฮะตำราเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะให้ดูเนี่ยตำราอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่นะเป็นกระทงกระถาต่างๆอันนี้ก็เป็นตำราภาษาขอมนะเขียนมือหมดเลยนะนี่เขียนมือหมดเลยนะฮะครับนี่ครับเขียนมาเห็นไหมครับนี่ฮะตำราผมก็เก็บพวกนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือฉบับเขาเรียก200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพ.ศ.2525อันนี้ทำโดยถูกต้องนะฮะครับนี่ครับก็เก่าแก่เลยนะฮะครับตำรับตำราของสธรรมภักดีนะฮะที่ดั้งเดิมของตู้พระไตรปิฎกแล้วก็บารมีสิบทัศน์ที่มีรูปชูชกรูปอะไรเขียนไว้ตามสลงสลาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็คืออันนี้นะฮะนี่ครับผมก็เก็บมานะ50ปีคลองลาดนะเส้นสมุดข่อยนะเขียนมาเลยนี่ใช้มือเขียนนะครับเขียนสดเลยนะฮะผมก็มีอยู่ชุดหนึ่งน่าจะประมาณ5เล่มนะฮะแต่ถามว่าบางทีเราก็อ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างอันนี้จะใช้เวลาที่จะทำพิธีเขาเรียกว่าไหว้ครูนะฮะไหว้ครูนะต้องใช้อันนี้นะฮะใช้นี้เลยนี่คือตำราไหว้ตำรานะฮะตอนนี้พานครูก็มาถึงที่ในพานเนี่ยมันจะเป็นถ่านก็ได้จะเป็นพานก็ได้ก็ต้องใส่อะไรไหมเหล็กจานไม้คูสีพึ่งนี่สีพึ่งอย่างนี้นะฮะสีพึ่งอย่างเงี้ยเอาไว้เจิมหน้าลูกศิษย์เอาไว้ลงทองสีพึ่งแบบนี้นะก็จะมีอันนี้ของผมเนี่ยเป็นสีพึ่งเก่า100ปี100พิธีหมื่นพระเกจิอาจารย์นี่อธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็มีของมงคลใส่เข้าข้างในนี่หมดเลยนั่นว่าจะเป็นหอยสังจะเป็นเบี้ยแก้จะเป็นสังหรือจะเป็นมหานิยมจะเป็นอินจะเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้นี้แล้วสีพึ่งนะฮะครับก็มันจะมีหลากหลายอย่างนี้ก็เหมือนกันนะอย่างนี้ก็คือเป็นถ้วยสังฆโลกก็ค่อนข้างที่จะมีราคานี่ก็เหมือนกันครับเป็นปลาตะเพียนเขามีความเชื่อว่าปลาเนี่ยมันชีวิตมันเนี่ยต้องดิ้นรนอยู่ตลอดว่ายน้ำตลอดนอกจากมันตายนะฮะและนี่เป็นปลาที่ทำมาจากแก้วหล่อของอียิปต์นะก็เมื่อสมัย 2-3,000 ปีไปแล้วนะแล้วก็จะมีกะละปังหาแดงกะละปังหาจะหลายอย่างรวมอยู่นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะมีเหล็กจานนะจะมีไม้คูนะฮะแล้วจะมีเม็ดยาวาสนาจินดามณีนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะหรือจะเป็นสมุดอันนี้มีนะฮะบางทีผมก็จำไม่ได้แล้วไม้กะละปังหาแดงดำขาวนะฮะแล้วก็มีเหล็กไหลเหล็กหลบเหล็กเหล็กไหลดำเหล็กไหลแดงเหล็กไหลขาวก็อยู่ในนั้นไปเลยเป็นเขาเรียกว่าพานคูเวลาท่านสังเกตไหมครับเวลาพระเกจิอาจารย์จะไปไหนเนี่ยเขาจะมีพานคูไว้ข้างๆอันนั้นก็จะมีพระพุทธรูปอยู่บนเลยแล้วจะมีมหาเทพแล้วก็จะมีเครื่องรางของขลังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับใส่ในพานคูแต่นี้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะไปรับขันจากครูบาอาจารย์เนี่ยฮะจะต้องมีพานคูตรงนี้ไปค่ากำนนก็คือค่าครูพูดง่ายๆนะมันก็มีตั้งแต่3บาท5บาท7บาท9บาท16บาท32บาทผมเนี่ยจะใช้32บาทเวลาผมจะให้ใครประกอบพิธีถ้าถามผมนะจะให้32บาทก็คือครบอาการ32และการจุดธูปก็ต้อง32จุดเทียนนะฮะนี่ผมยังไม่ได้คุยเรื่องจุดเทียนจุดเทียนเนี่ยต้องมีทั้งหมด4เล่มเล่มบนคือพระพุทธเจ้านะสูงสุดเลยรองลงมาคือมหาเทพทั้ง3ศิวะพรหมละลายก็คือ4เล่มหรือบางท่านไม่เข้าใจก็บอกว่า4เล่มก็คือการเรียกธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะมะพะทะจำไปเลยนะฮะนี่คือพานคูนะฮะหมากภูขาดไม่ได้ก็คือเหล้าเดี๋ยวนี้นะก็ต้องดูนะก็ต้องดูว่าอาจารย์ท่านกินเหล้าอะไรไม่ใช่ฤาษีฉันนะอาจารย์ที่เราจะไปถวายพานครูที่พระขันครูเขากินเหล้าอะไรเหล้าขาวไม่นิยมจะต้องเป็นเหล้าฝรั่งจะเป็นแบ็คจะเป็นบูเลเบิลนะฮะ นี่ฮะก็แล้วแต่ท่านพร้อมตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าบูชาครูบูชาเทพบูชาเทวดาอาจารย์ก็จะถวายครูเทพครูเทวดาเสร็จแล้วก็ลาก็ไปกินเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะมาถึงขันครูเนี่ยขันครูที่ผมพูดให้ฟังนะขันครูนะฮะก็จะมีเสียนพานครูก่อนนะฮะจะมีเสียนฤาษีท่านรับเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมอบให้หมดเลยไม่จะเป็นเสียนพ่อแก่เสียนฤาษีแล้วแต่เสียนอะไรแล้วแต่เราพร้อมตรงไหนนะพานครูก็คือที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเสร็จแล้วก็จะถวายพานครูก็จะมีนอกรอบค่าครูค่ากำนนนะฮะค่าบูชาเทพบูชาเทวดาก็แล้วแต่กำหนด3บาท5บาท7บาท9บาท16บาท32บาทก็แล้วแต่จะกำหนดนะฮะจะกำหนดนะฮะก็ถวายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะรับขันครูแล้วจะสิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทวิชานะฮะก็จะครอบเสียนครอบเสียนอาจารย์เขาก็จะมีวิชาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่บอกโบราณเขาบอกว่าวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้เลยนะมันอยู่ที่จิตอยู่ที่สมาธินะฮะคาถาเนี่ยท่องไม่กี่ตัวไม่มีปัญหาแต่มาตอนหลังเนี่ยเขานิยมให้ท่องเยอะๆเสียงดังๆบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยไปให้ภาษาเขมรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วพรุ่งนี้สำคัญมากถ้าผิดมันจะวิบัติมันจะวิบัติทันทีเลยนะบางคนก็บอกชอบให้สวดเขมรฟังแล้วมันขลังแต่ไม่รู้เรื่องนะภาษาไทยนี่เรายังฟังไม่รู้เรื่องเลยบางทีอาจารย์ท่านสวดคาถาอะไรบางทีผิดมากอะไรบ้างเราก็ไม่รู้แล้วภาษาเขียนเหมือนกันนะฮะเขียนเนี่ยบางคนเนี่ยเรียนวิชาขอมอะไรมาเก่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเก่งนะฮะแต่ถามว่าถ้าท่านไม่เรียนไม่สนใจจริงถ้ามันผิดก็วิบัติเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใช้คาถาพยายามให้น้อยที่สุดนะไอ้ที่นั้นจำแม่นแต่ที่สำคัญที่สุดคือนโมพุทธายะอัญเชิญพระพุทธเจ้า5พระองค์มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเสริมต่อเพิ่มมาเสริมเพิ่มเติมต่อนะฮะแล้วก็มาท่าทั้ง4ตั้งท่าก็คือนมาพระทะดินน้ำลมไฟสำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็มะอาอุก็คือหัวใจพระตรีมุรติก็คือมหาเทพทั้ง3จิวะพรหมนารายณ์แล้วตอนนี้ท่านก็เอาหัวใจ108เข้ามาใส่เลยจะพระกษัตริย์นะฮะแล้วท่านจะว่าคาถาอะไรท่านชอบคาถาหลวงพ่อโอปสีก็ว่าไปชอบคาถาหลวงพ่อทวดก็ว่าไปชอบคาถาหลวงพ่อกวยก็ว่าไปชอบคาถาอะไรๆก็ว่าไปคาถาพระฉิมคาถานารายณ์แปลงรูปนารายณ์ฟังจักก็ว่าไปนะฮะแต่ครบๆที่ผมเรียนมาที่อาจารย์สอนมาก็คือ1คนเรามันมี2 3อย่างเองนะ1แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการท่านก็ให้ว่าคาถาของหลวงพุทธทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาจำผมไว้เลยนะบางท่านบอกว่าอยากจะมีให้ครอบคลุมทั่วจักรวาลแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะทำอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ให้อัญเชิญคาถาของหลวงพ่อโอภสีอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระกุมะเทวาคมามิหังนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยคาถาหัวใจ108ก็คือจะพระกษัตริย์แค่นี้ครับพอเลยท่านก็อวยพรไปขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรให้คิดการใดให้สมความปรารถนาในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังจะทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้อายุยืนเป็นหมื่นปีให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องสวดอะไรเยอะแยะเลยนะนี่คือการถวายคานขันครูกับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะพูดตอนนี้การครอบเสียนเนี่ยมันก็จะแม้แล้วแต่วิชาของคนต่างๆบางคนเขาก็วนศีรษะ3รอบบางคนก็วน5รอบบางคนก็วน16รอบแต่นี้มาในยุคนี้ถ้าคนมาเยอะๆบนเวียน16รอบเนี่ยเวียนหัวเลยไม่ทันหรอกเขาก็ยกขึ้นมาบางคนก็มาแตะหลายซ้ายหลายขวานะฮะแล้วก็ครอบลงไปแล้วก็เป่าแล้วเสียงนี่ต้องโป่งเป่าลงไปตรงข้างบนเนี่ยของเสียงฤาษีเป่าลงไปแล้วว่าคาถาอะไรนะฮะครับอันนี้ก็ทำโดยทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีคนเข้ามาขอเราก็อวยพรรวมๆไม่ใช่วน32รอบแล้วครอบ มาแตะไหล่ขวาไหล่ซ้ายก็เหมือนกับที่เขาพูดว่านารายณ์อยู่ไหล่ฟ้านารายณ์อยู่ไหล่ซ้ายพระอินทร์อยู่ไหล่ฟ้านารายณ์อยู่ไหล่ซ้ายพุทธเจ้าอยู่เหนือเศียรเขาก็แตะนารายณ์ไหล่ซ้ายพระอินทร์อยู่ไหล่ฟ้านะฮะแล้วก็มาครอบเศียรข้างบนนะฮะคือพุทธเจ้าเหนืออันนี้ก็ตำราต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายแล้วแต่จะร่ำจะเรียนมาแต่ละอาจารย์แต่บางอาจารย์ก็จับขึ้นมาก็ครอบเลยก็ไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าเศียรนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังเสียงเก่าๆเนี่ยก็ได้เข้าพิธีมามากมายมหาศาลแล้วก่อนจะทำเนี่ยโบราณเนี่ยยังหนังวัวหนังเสือเขาจะทำเสร็จเนี่ยเขาจะทำรูปขึ้นมารูปเสร็จแล้วเอาหนังมาปะแล้วก็ยังมีพระมาเจริญพุทธมนต์บรรจุพุทธมนต์ลงไปอันนี้ก็ขลังแล้วนะขลังเลยนะเหมือนเอาเสียงมาครอบเนี่ยถ้าคนมีโดนโกงโดนของมาจะดิ้นอย่างกระดาษสาเนี่ยเขาก็ยามาเขียนอักขระเลขยันต่างแล้วก็มาปะแล้วก่อนจะเข้ามารูปทาทรงทาสีเขาก็ยังมีพระมีเจริญพุทธมนต์หรือไม่นั้นก็นำยกเสียนเนี่ยเอาไปพระท่านอธิษฐานจิตท่านปลุกท่านเสกนะก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกมันก็มีหลากหลายอย่างบางเสียนเนี่ยปั้นใช้ปูนไอ้ใช้ดินกระผงปั้นแต่มันไม่ไหวมันหนักเวลายกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันอันตรายคือถ้าหล่นไปแล้วมันแตกโดยมากปัจจุบันเขาจะใช้กระดาษสามันเบาแต่ส่วนมากตอนหลังนี่ที่ผมเห็นมานะเป็นไฟเบอร์การ์ดเพราะว่าเขารอมาเสร็จเลยรอมาเสร็จแล้วก็มาทำสีเอานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะแต่ผมเนี่ยต้องนิยมของเก่าขั้นแรกคือต้องหนังนะฮะแล้วก็มากระดาษสานะฮะแล้วก็ต้องดูว่าอายุขนาดไหนมีเพื่อนผมคนหนึ่งให้เขาทำมันเป็นเงินเก่าที่เขาซื้อมานะฮะก็หนักประมาณก็น่าจะเยอะเหมือนกันแล้วแพงปัจจุบันแต่ผมคิดว่าน่าจะนิมนต์ท่านฤาษีไปเปลี่ยนเป็นเงินเลยไหมเพราะว่าเงินมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ความเชื่อของแต่ละคนการครอบเสียนนะท่านก็ต้องติดตั้งใจท่านจะอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วเสียนในนี้มันจะคุมเพราะว่าเสียนนี้ได้ทำพิธีปลูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ดังๆมาเยอะแยะมากมายนะฮะครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.อยากรู้เรื่องอะไรครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องเรื่องพระครับจะมีคำตอบทันทีพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเชิญเลยนะฮะครับแต่นี้มาถึงครอบจะแล้วก็มันจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเวลาเสร็จแล้วมาให้อาจารย์ครอบเสียนะเราให้ดูบรรยากาศนะผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเรียนมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่เคยครอบให้ใครก็เป็นครั้งแรกที่ไปครอบให้เทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าโดยป๋าเผือกนะฮะก็เป็นพ่อของอาจารย์เบนะแล้วก็มีคนตามมาครอบท่านก็ไปดูภาพว่าใครเป็นใครนะฮะครับความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ศรัทธาตั้งแต่ครอบวันนั้นมาตอนนี้ก็มีคนโทรมาเยอะแยะมากมายจะให้ไปทำพิธีครอบทรงครอบเสียนแล้วก็มีคนโทรมาเป็นศิลปินนี่ผมพูดนะผมไม่ได้ยกยอตัวเองนะมาขอปั้นรูปเหมือนผมบอกว่าผมยังไม่ตายเขาบอกมันไม่เกี่ยวเขาศรัทธาเขาตามผมมานานเขาอยากจะปั้นขออนุญาตมีคนจ้างให้ปั้นอ้าวเป็นเรื่องไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโทรมาคุยกับผมเมื่อทีแรกก็จะไม่โอเคตอนหลังคุยไปคุยมาก็โอเคเขาก็ถามผมว่าปั้นรูปผมเนี่ยผมคิดกี่ตังค์เอ้ยผมบอกว่าผมไม่คิดไม่ได้ต้องมีบูชาครูก็แล้วแต่ผมบอกว่าแต่ผมไม่ได้คิดตังค์นะก็เอาท่าดีๆแล้วเขาก็จะปั้นรูปผมเป็น2ท่าพูดง่ายๆให้ผมนั่งชันเข่าแบบพวกฤาษีนะฮะแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็ยกเสียรนะฮะครับก็ไม่รู้เขาจะทำไงกันแล้วแต่นี่คือพิธีการของการครอบเสียรการบูชาขันคูนะฮะครับทุกท่านชมแล้วโปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูความเชื่อเท่านั้นปาฏิหาริย์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดเมื่อท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธานะฮะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ผมได้ผ่านมาบางคนบอกทำไมจึงโชคดีบางคนทำไมจึง ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเพราะเขามีความเชื่อคาถาที่โบราณเขาบอกว่าเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้เราเป็นอาจารย์เราเรียนมาเราไม่ใช่เป่าประกาศว่ากูเรียนมาสำนักนู้นสำนักนี้ไม่ใช่อย่างผมได้เรียนมาผมก็คิดไว้เยอะนะผมก็ไม่เคยบอกใครแล้วคาถาผมก็มีไม่กี่ตัวมันอยู่ที่จิตสมาธิอยู่ที่จิตสมาธิเราแน่นเราแม่นเราแน่วแน่เราศรัทธาเราจริงไม่จริงนะเราผ่านอารมณ์ปานไปสู่ศีรษะของอีกคนที่เขามาครอบเรานะความขังความเปิดความขังความศักดิ์สิทธิ์วิชาอาคมมันก็จะถ่ายลงไปตรงนั้นนะหนึ่งเพราะเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาในเรื่องราวต่างๆนะฮะกับก็ทุกท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูนะ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน

0: ฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับ

0: าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติทิเรนะโภคสัมปทาทิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเย
1: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
2: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรม

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับทั้งท่านที่ขับรถแล้วก็เปิดฟังเรื่องราวของการเมืองนะครับหรือท่านที่พักผ่อนอยู่ทางบ้านนะครับการติดตามรับฟัง FM 97เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าช่องนี้เนี่ยมีแต่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดพระเด็จภูรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านนั่งพูดคุยกันในรายการ13สยามไทยรู้ทันการเมืองไทยกับ13สยามไทยนะครับท่านสามารถไปติดตามรับชม YouTube ทาง13สยามไทยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยนะครับท่านดำเนินรายการนะครับแล้วก็เชิญผู้รู้หลากหลายเนี่ยมานั่งคุยกันในหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันดีกว่าครับ
7: เพราะคนก็บอกว่าไม่มันอะไรกับว่าคุณอนุทินเนี่ยแกเป็นนายกแล้วก็ยังลงมาเล่นเองเลยแกก็ไปว่าเขาเด็กคุณอนุทินก็บอกเฮ้ยระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่อะไรแกไปซัดกับเด็กเขาหมดเด็กก็ซัดกับเด็กอนุทินก็มาซัดกับเด็กอีกซัดกับส้มอีกไอ้เป็นนายกมันไม่ควรอย่างนั้นแล้วก็มาสร้างภาพแบบทนายอันก็บอกว่าไม่ให้มันอยู่เฉยไม่ได้เลยมึงมานั่งงงๆอย่างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่นะครับอย่างบนเครื่องบินอย่างเงี้ยบอกคนเขาหลับกันหมดแล้วนั่งทำงานน่ะนั่งทำงานเขาถามว่าไอ้แฟมนั่นน่ะมันแฟมเสนอหนังสือแล้วไปมาตั้ง7วันแล้วกำลังบินกลับแล้วไอ้หนังสือมันเสนอมายังไงวะมันผ่านใครมาวะแล้วมันมาลงแล้วมันมานั่งยังไงวะแล้วมันเขาก็มึงไปมันขาดตอนหมดแล้วก็มึงก็มีนายกรักษาการซึ่งทำหน้าที่แทนในทุกอย่างฝ่ายแล้วก็ลูกน้องเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็โชว์มันวิจารณ์กันน่าเกลียดมากมันวิจารณ์ว่าโอ้ขยันขนาดนี้แล้วทำประเทศได้แค่นี้ไปขายเต้าหวยดีกว่าไหมคุณโอ้โหพี่เดียดูดิครับแล้วก็ออกมาด่ากันเละเทะเลยมันอะไรกันนะเนี่ย
8: ก็มีสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดภาพที่การต่อสู้ซึ่งพัฒนาการไปในอีกรูปแบบหนึ่ง
7: ครับ
8: นะฮะคุณอนุทินเนี่ยใครก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งตัวจริงของพรรคภูมิใจไทย
7: พี่เด็ดพูดไปแล้วเขาเห็นภาพเลยหนึ่งนายกการแสดงออกแขกอย่างเดียวอีกคนหนึ่งนายกสั่งการ
8: แต่คุณอนุทินเองเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยในตำแหน่งนายกเขาก็คนมีสมองมีเขาก็เป็นคนที่คุมบริษัทอย่างชิโนไทยซึ่งมีคนงานเป็นหมื่นๆคนมาแล้วโครงการใหญ่ยักษ์นะฮะไองานตำแหน่งนายกเนี่ยจริงๆแล้วมันเบากว่าตำแหน่งชิโนไทยเยอะเลย
7: เออใช่ใช่
8: ใช่ไหมฮะ
7: ใช่
8: เบากว่าเยอะแต่นี่ตัวเขาเองวันนี้จะเป็นตัวแปลกปลอมในทางการเมืองเมื่อเขาใส่เครื่องแบบ
7: ครับ
8: นายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ย
7: ครับ
8: วันนี้ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยเริ่มทวงสิทธิ์การเป็นนายกตัวจริง
7: เออใช่ใช
8: ่
7: ใช
8: ่ท่านไม่ใช่ทั่วคราว4เดือนแล้วนะตอนนี้ท่านจะอยู่4ปีนะ เพราะนั้นวันนี้ท่านเป็นนายกละถ้าท่านมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าผมก็เรียกว่าดีแล้วอ่ะก็ถือได้หมดแล้วอ่ะนะฮะ
7: ครับ
8: เพราะนั้นการได้เป็นนายกวันนี้เขาอยากจะเป็นนายกตัวจริงละตอนนี้เขาก็เคยก็เล่นกับพรรค เรื่องกับบริษัทเขามาเน้นในฐานะบริษัทซึ่งว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นนะ
7: ครับถ่ายแทนจะล้มแล้วจะล้มแล้ว
8: แล้วก็แก้ไขจนกลายเป็นใหญ่ๆแล้วก็เป็นใหญ่ยักษ
7: ์ใหญ่ยักษ์นะฮะ
8: เพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมของคนที่ทำธุรกิจมาเคยกู้บริษัทมาทำการรับก่อสร้างการก่อสร้างนี่คือเปลี่ยนท่อน้ำให้เป็นตึกระฟ้าเขาอาจจะมีความคิดว่ามันถึงเวลาเหมือนกันที่เขาจะเป็นนายกจริงๆแล้วเขาจะทำให้เห็นว่าเขาสร้างชาติได้แล้ววันนี้เขาเริ่มปฏิเสธอำนาจที่มาก่อแก่เขาละเขาจะเริ่มบอกเขามีเวลาแค่4ปีเขาต้องทำให้เห็นได้มันถึงหลุดคำเขาถึงหลุดคำพูดว่าจะทำให้รวยจนทนไม่ไหวแต่นี่มันจะทำได้ไงอ่ะเขาต้องเป็นนายกตัวจริงอ
7: ่
8: ะนะแต่ถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยว่าเขากระโดงอาจจะทำให้สัดส่วนของการอำนาจในพรรคคุณได้เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่ส่วนที่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงคือการเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินถึงออกมาพูดในหลายๆในหลายที่ว่าจะเตะหมาให้ดูเจ้าของนะให้ดูเจ้าของจากนั้นเราก็จะเห็นท่านองคมนตรีเข้าไปเห็นอะไรก็อีกภาพออกมาเยอะแยะที่ให้เห็นว่านี่คือคุณอนุทินนี่คืออนุทินซึ่งมีการถูกดูแลให้ทำงานวันนั้นผมว่าวันนี้นอกจากข้างล่างนอกจากข้างแล้วคุณอนุทินอาจจะต้องฟังเสียงกระซิบให้ทำงานด้วยซึ่งผมก็ไม่สามารถจะพาไปได้ลึกกว่านี
7: ้
8: นะผมถือว่าวันนี้เขามีทิศทางถ้าเป็นคนที่แบกหินมาจากภูเขาบัญญัติติประการลงมาเน
7: ี่ยอ๋อเทคนิคคอมมานด์เมนต์
8: ก็อาจจะมีบัญญัติติประการมาในมือเขาแล้วด้วยว่าต้องทำแก้ไข1 2 3 4 5ทำให้ประเทศนี้ไปให้ได
7: ้
8: ผมว่าถ้าพูดถึงกันตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาทำได้เพียงแต่ให้ส่วนที่มันเป็นส่วนโสโครกสกปรกเชือกที่มารัดขารัดข้อมือรัดแขนจนไม่สามารถจะทำได้เนี่ยให้ของพวกนั้นหายไปก่อนโซ่ตรวนทั้งหลายแหล่ทางการเมืองอิทธิพลของบ้านใหญ่อิทธิพลของผู้มั่งมีการที่อยากจะได้เงินทองจากงบประมาณแบ่งสรรงบประมาณกันอย่างมุมมามแบ่งเค้กผมว่าวันนี้คุณอนุทินเคยอยู่ตำแหน่งของลูกผู้รับเหมาก่อสร้างเขาย่อมรู้เรื่องเงินที่ต้องแบกไปอยู่ดีมันน้ำหนักของเงินที่ต้องแบกไปเนี่ยเพื่อให้ได้งานมาเนี่ยเขาต้องรู้ในสมองก็ในใจก็เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเขาเคยทำมาแล้วใช่ไห
7: ม
8: เขาเคยเห็นมาแล้วว่าพี่เขาญาติเขาบริษัทเขาต้องเสียไปยังไงเพื่อให้ได้งานนี้มาซึ่งถ้าใครบอกว่าในประเทศนี้การก่อสร้างจากส่วนราชการทั้งหมดไม่มีการจ่ายเงินทอนเลยถ้าใครเชื่อก็ให้เชื่อไปเพราะเราสองคนไม่เชื่อแน่นอน
7: เอาปืนมาจี้ยังไม่ยิงเลยยิงกูไปตายไปเลย
8: เพราะนั้นวันนี้นะอนุทินอาจจะเริ่มสำลักการเป็นนายกรัฐมนตรีว่ากูต้องเป็นจริงๆสักทีเพราะนั้นวันนี้แกจะต้องกบฏกับอะไรทุกอย่าง
7: เป็นไปได้ไหม
8: เพื่อให้ความเป็นนายกของคุณอนุทินเนี่ยมันฉายแววมาเขาก็อยากจะเป็นลีกุนยิวเขาก็อยากเป็นสีจิ้นผิง
7: เ
8: ขาก็อยากเป็นใครก็ได้ที่ทำให้ชาตินี้มันดีขึ้น
7: กูก็ดับมือกับมาครองมาแล้ว
8: แล้ววันนี้เขาพร้อมเพราะอะไรถ้าว่าวันนี้เขาเป็นนายกแล้วเน
7: ี่
8: ยการจะถูกออกจากนายกก็มีหนึ่งความผิดที่ถูกฟ้องร้องอันที่สองก็คือเสียงส่วนใหญ่ไม่พอแต่วันนี้ไอ้การจะทำจนโดนคดีความอาญาต่างๆเนี่ยถ้ากูไม่ทำมันก็ไม่โดนถ
7: ูกไม่ทำไม่โดนแล้ว
8: ก็โอเคอันนึงอันหนึ่ง
7: อ
8: ันที่สองเสียงในสภาที่จะมาขับไล่เขาไม่พอวันนี้พรรคเขียวพรรคแดงพรรคประชาชนรวมกันก็มากกว่า250
7: ครับ
8: คุณอนุทินเขาบอกเขาไม่จำเป็นเขาอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้250กับไอ้เกือบ250
7: ครับ
8: เขายืนอยู่คนเดียวแต่เขาโดดเด่นที่สุดเพราะว่าเขามี อภรณ์พิเศษแล้วกันคำนี้แล้วกันนะมันได้ดูแล้วฟังง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายก็มีเสื้อหลุยส์วิตตองอยู
7: ่เสื้อเกราะทองคำ
8: แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนสมัยถ้าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ไปทำสงครามนะก็มีการมอบดาบอาญาสิทธิ
7: ์
8: พอยับดาบเสร็จก็มีอำนาจสั่งการฝ่าฝันคนได
7: ้
8: วันนี้ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะได้รับสัญญาณให้ทำงานอย่างจริงจังโดยไม่ต้องหวั่นเกรงผู้ใดเพราะนั้นสิ่งที่เขาออกมาตอนหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นกระตันใจแบบที่ไม่กลัวความเสียหายที่ไม่กลัวว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นที่ผู้ใดแม้ทั้งการลุยภูเก็ตซึ่งมันเป็นแผลเดียวได้เป็นแผลที่เล็กกว่าแผลบุรีรัมย์นะเขาก็โดนนะนั่นแผลที่ยังเรียกว่ายังไม่เป็นแผลแต่นี่มันแผลมันเวอะหวะถูกฟันเวอะหวะไปแล้วอ่ะไอ้ตรงนี้ทำให้ผมว่าคุณอนุทินมีจุดมุ่งหมายที่จะไปเป็นนายกโดยเต็มตัวและโดยไม่สนใจว่าถ้าจะสูญเสียกายถ้ามันจะถูกไม่ได้เป็นต่อกูก็ไม่อยากเป็นแต่กูจะทำตรงนี้ให้ดีสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีความคิดตรงนี้แล้วจากรูปภาพที่ท่านองคมนตรีทั้งหลายแหล่ไปดูแลไปประชุมกันเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูแล้วใครจะหงุดหงิดเรื่องว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันมาทำกันยังไงนั่นเป็นการหาเรื่องแต่ในผมคือว่าเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่ามันเป็นความกลมเกลียวที่ทำให้เกิดการเดินทางการนำทางที่ดีหรือเป็นการนำทางที่พูดง่ายเหมือนเราทหารราบนั่งไปรถถังอ่ะถ้าเดินถือปืนเซ็น16ไปคนเดียวดักรถดักก็โดนซุ่มยิงนะ
7: ใช่ฮะ
8: แต่ไอ้การเดินไปมันจะไปในรถถังก่อนนะรถเปิดถังรถถึงลงมารบนะแล้วก็มุดเข้าไปใหม่นะมันมีเกราะ
7: ใช
8: ่ผมเชื่อว่าวันนี้นั่นคือเกราะซึ่งคุณอนุทินจำเป็นต้องสวมใส
7: ่
8: เพื่อให้ไปในสงครามเศรษฐกิจและสงครามปราบคอร์รัปชันให้ได
7: ้
8: ผมเชื่อว่าวันนี้เขาเป็นคนที่มองเห็นการคอร์รัปชันได้ชัดเจนสุดเพราะมันเขาเห็นตั้งแต่เกิดว่างั้นเถอะ
7: ใช่
8: นะถ้าเขารู้ว่าเขาแก้เรื่องนี้ได้ประเทศมันก็จะลืมตาได้แล้วเขาก็จะเป็นหมายเป็นนายกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร
7: ์
8: เป็นลีกวนยิวเป็นมหาเ
7: ถ
8: รนะฮะ
7: เป็นแองเจล่าไมเคิล
8: นั่นแหละผมว่าวันนี้คุณอนุทินมีเป้าหมายตรงนั้นแล้วมันเริ่มฉายแววชัดขึ้นมาเรื่อยๆ
7: ใช่เพราะตอนหลังนี่แกไปต่างประเทศแกอยู่นี่แกปึ้งปังเลยแล้วไปต่างประเทศเอารองนายกไปทั้ง4คนเอารองนายกไป4คนนะคิดดูดิครับว่าธรรมดาที่ไหนเอาประหลัดมหาไทยด้วยแล้วไปต่างประเทศ
8: แต่เป็นรองนายกส่วนที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องการเมืองนะ
7: ใช่
8: เป็นชุดพิเศษนะ
7: ชุดพิเศษใช่
8: ตอนนี้สำคัญว่าชุดพิเศษนี้ใครจัดให
7: ้
8: วันนี้เรายังไม่รู้ว่าคุณในเวียนไปสรรหามาคุณที่สรรหาเองหรือมีคนจัดให
7: ้ใช่สามตัวร้อยเนี่ยไอ้คลังไอ้ต่างประเทศแล้วก็แม่พาณิชย์เนี่ย
8: เพราะมันจะเครือมันจะเครือดูสิทธิ์ทั้งนั้นหลายคนนะมันจะแบ่งชาตินะ
7: อ
8: าจจะเป็นไม่ได้เกิดอาจจะเป็นคนจัด
7: เรา
8: ให้กันได้นะเราก็ไม่รู้ก็เดาๆกันไปนะฮะ
7: แต่ที่แปลกคือเอาปลัดมหาไทยไปด้วยก็ถามว่าเฮ้ยกระทรวงมหาไทยบัตรบำรุงสูตรให้มัน
8: แล้วก็มีข่าวมาว่าไม่ใช่สายวันใหญ
7: ่
8: ที่ราม แม่แล้วนทิงก็บอกว่าคนนี้แต่ยังอยู่ตรงนี้คุณทำงานไปไม่ต้องห่วงมันเริ่มมีการปฏิเสธอำนาจเหนือพรรคเริ่มมีการเป็นเสกขึ้นมามองเห็นไกลๆนะแม้กระทั่งการที่อยู่ดีๆกูไปนั่งเลขาพรรคลูกคุณในวินมานั่งเก้าอี้ตัวเดียวเขาเบียดเขาเนี่ยมันก็ผมว่าวันนี้เขาเริ่มอินดีเพนเดนต์เริ่มเป็นอิสระประกาศตัวว่าเขาเป็นอิสระจากการควบคุมของการเมืองแบบเก่า
7: ผมเห็นกับพี่เด่นนะแล้วไอ้ภาพที่ไอ้ชิชัยชนกทิชนกอะไรกันไปนั่งคู่เนี่ยไปคราวนี้ผมว่าโดนกระถีบลงมาแล้ว
8: ใช่ไหมแล้วงานนี้ไปด้วยนะ บุรีรัมย์นี่เข้าเขาก็โดนใช้นกไปด้วยนะไปหมดนะเพราะที่ดินมันมีทั้งคนนู้นคนนี้ไปหมดนะ
7: หมดเลยฮะ
8: แม่เมื่อโดนหมด
7: โดนหมดนะฮะนี่แหละ
8: เนี่ยพอยวงนี้หลุดคุณในวินก็คงจะบอกพอแล้วผมไปเมืองนอกเมืองนาผมอยู่ผมไม่ยุ่งกับเพราะวันนี้กูเขาก็ไม่ยุ่งกับการเมืองเท่าไหร่อยู่แล้วในภาพในทางนิตินัยนะในทางนิตินัยเขาก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่นี้ถ้าจะหลุดทางนิตินัยมันก็ง่ายทีเดียวก็หลุดไปเฉยนะแล้วก็เท่าที่ได้ยินมาเขาก็ไม่ได้มากำกับอะไรมากมายแต่ว่าผมว่าคุณหนูเองเนี่ยมองรู้ว่ามันมี4ปีเท่านั้นเองที่เขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำที่โดดเด่นได้หรือไม
9: ่
8: เขาไม่จำเป็นต้องเขาไม่เคยหิวในชีวิต
9: ใช่
8: เขาไม่ต้องไปผ่อนรถแม้แต่คันเดียว
9: ใช
8: ่นะเขาไม่ต้องไปวิ่งไปหาความรักจากเศรษฐีนีคนไหนนะเขาก็มีทุกอย่างที่คนรวยสุดพึงมีครบ
7: แน่ไม่แน่กูก็มีภรรยามาสามคนแล้ว
8: อย่างเดียวคือวันนี้คือทุกคนดูแทนว่าเขา
7: คุณหนู
8: แล้วเขาต้องอยากสร้างประวัติการเป็นนายกให้กับตัวเองเขาอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ตัวเองตรงนี
7: ้
8: ผมคิดว่าวันนี้ดูจากที่เขาแสดงมาในช่วงหลังจาก4เดือนแรกที่สำรองที่เป็นรักษาการแล้วมาถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นความเป็นตัวตนเขาเริ่มเด่นเขาเริ่มประกาศตัวเขาเองให้มันมากขึ้นเรื่อยๆ
7: แล้วนี่เริ่มออกอินเตอร์แล้วนะจับมือกับมาครองเนี่ยจับมือกับมาครองแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปจับมือกับใครแต่ใครอีกหลายๆคนแน่
8: เขาก็รุ่นราวเขาเดียวกัน
7: รุ่นราวเขา
8: ใช่ไหมฮะ
7: รุ่นราวเขาเดียวกัน
8: แล้วเขาวันนี้เขาก็เขายังอยู่ได้20ปีอ่ะ
7: ครับ
8: เพราะนั้นวันนี้ถ้าเผื่อเขาโดดเด่นขึ้นมาแล้วเกิดการกระแสยอมรับเหมือนที่ทักษิณเคยได้ยอมรับเหมือนเขาก็อยู่กับชาติชายมานะเพราะนั้นผมว่าเขาเริ่มมีความเป็นอิสระที่จะสร้างตัวเองในตำแหน่งนายกที่เพียบพร้อมเขากำลังพยายามจะทำอยู่ทำได้แค่ไหนอีกปีนึงคงรู้
7: ตอนนี้เขามองอย่างเดียวเลยเพื่อไทยอย่าเสือกไปจับมือกับพรรคประชาชนนะคุณ
8: คุณในคุณอนุทินเนี่ยในข่าวที่ออกในสื่อผมไม่พูดถึงตัวผมเอง
7: ครับครับ
8: ถ้าผมตัวเองมันก็ยังไม่มันก็ไม่จะไปรับรองไม่ได้แต่ในสื่อบอกว่าเขาเป็นคนพาในวินไปเจอทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่า อนุทินวันนี้เป็นคนที่เข้าได้ทุกฟักนะเขาเดินไปหาธรรมนัสนะให้คนตั้งใจให้คนเห็นนะเขากำลังทำอะไรหลายอย่างซึ่งน่าทำให้ครูใหญ่อึดอัด
7: อ
8: ะ
7: แล้วเป็นตอนนี้เขาสบายที่สุดนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านไอ้เท่งก็ค้านไม่เป็นมั่วซั่วสบายไปหนึ่งละไอ้นัดผมเบาก็อยู่ตามสไตล์ของเขาเขาไม่มารวมกันผลลัพธ์ก็คือน้องเสรีของผมเนี่ยขอรายชื่ออะขอ50ชื่อแม่งได้0ชื่ออะพี่ดู
8: นะถ้าเราจะเอาไอ้คุณลักษณะของคนในถามก๊กนะอนุทินเป็นคนพนมมือไหว้ชนทุกชั้นนะ
7: ใช่
8: ๆนะเขาเป็นมือคลิกของเล่าปีนะ
7: ไหว้ชนทุกชั้นร้องไห้เป็นได้
8: แต่เขาก็เป็นคนที่มีลีลาไม่ให้คนหวาดระแวงว่าเป็นนักเลงหัวไม้นะหรือเป็นคนที่เล่ห์เพศหรือผู้ใดมากมายเขาก็มีลักษณะที่เรียกว่ายอมอดทนเพื่อหวังผลแบบเดียวกับสุมาอี้เหมือนกันเขาเอาบุคลิกของตัวละครหลายตัวมารวมไว้ตัวเขาเนี่ยผมว่าเขามีได้บทเรียนจากชาติชายได้จากคุณบรรหารได้อย่างลุงตูผมว่าวันนี้เขากำลังประกอบร่างเขาขึ้นมาใหม่เขาเริ่มเล่นการเมืองโดยตัวเขาเองแล้วก็หวังว่าที่ผมคิดถูกมันก็จะได้นายกดีๆขึ้นมาคนนายกที่ไม่จมไม่ต้อง ไม่ต้องคอยอนุมัติงบประมาณให้กับพรรคพวกพี่น้องหรือพวกพรรคร่วมต่างๆหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆนะผมว่าเรามันก็คือฟังเส้นเราลอยมาในทะเลเราจมน้ำตายแล้วก็คว้าไปก่อนนะ
7: แล้วไปคราวนี้เขาเอายศนันไปด้วยเพราะว่าเขากลัวมากถ้าเพื่อไทยไปจับกับประชาชนมีสิทธิ์สูงนะครับมีสิทธิ์สูงนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ฮ่องกงเนี่ยคนเห็นเยอะนะธนาธรเจสม
8: รรุ่นนี้รุ่นนี้เขาคือเมื่อตัวแทนกับตัวแทนเจอกันเนี่ยสตันแมนสตันแมนเจอกันเขารักกันแน่นอนเมื่อตัวแทนกับตัวแทนหรือตัวประกอบเจอกันจะกดกันยังไงม
7: ัน
8: ไม่ใช่ตัวนำเน
7: ี่ยใช่เขาสบายนัดผมเบาก็ได้ตั้งหูเสียงต
8: ั้
7: ง
8: แล้วถ้า
7: เขาก็ไม่เล่นอะไรรุนแรง
8: ถ้าเรามาที่ให้ตรงจุดเลยเนี่ยว่าถ้าคุณทักษิณอยู่เล่นอยู่ด้วยตรงนี้เป็นไงเกมนี้ก็โอเคก็เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยเขาบ้านใหญ่เนี่ยคุณทักษิณกระดิกนิ้วอะไรก็กลับเพราะวันนี้พวกมันไม่มีรางวัลทั้งทีมกลางเต็นท์อาภูจะแทนให้ไปกับผมวันนี้ผมว่ามากกว่า50คนตามเข้ามานะเพราะเขาเป็นนายก
7: ใช
8: ่แล้วถ้าคุณทักษิณบอกมานี่อนุทินเป็นนายกพวกเธอมาด้วยวันใหญ่ก็แห่ตามใครจะไปอยู่กับทางนู้น
7: ถ้าทักษิณลงมาเนี่ยลิเกเลิก
8: ครับผมก็ไม่รู้อย่าไปดูว่าคนเพิ่งออกจากคนไปติดคุกมา8เดือนเขาจะคิดอะไรไม่ออกโอ้โหยิ่งลึกซึ้งเข้าไปมหาศาลเลยนั่งคิดนอนคิดทบทวนทุกวัน
7: ครับไอ้นี่ธรรมดาผมเชื่ออย่างพี่เด็ดเลยคนเป็นนักมวยได้ยินเสียงปี่กลองนะเดี๋ยวแม่งขยับแย่มันเคยคนเป็นเคย
8: เพราะว่าถ้าพูดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากชีวิตคุณทักษิณเนี่ย
7: ครับ
8: จนมีอันเป็นไปมากมายมหาศาลเนี่ยต้นกำเนิดเลยมันก็กำเนิดจากคุณเนวิน20ปี
7: จำได้เดินลำล่าช้าง
8: เพราะนั้นเนี่ยศึกระหว่างการต่อสู้ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยคือหัวใจของการเมืองไทยในวันนี
7: ้และพรรคสีเขียวของน้องมนัสผมเผาเนี่ยจะมีโอกาสไหมเพราะแกก็เล่นการเมืองแบบของแกจริงเลยนะฮะ
8: ธรรมนัสเนี่ยเพียงแต่เขาบอกว่าที่เขาต้องไปเพราะอะไรทักษิณก็เข้าใจแล้วไม่โกรธกันหรอกไม่โกรธกัน
7: เพราะแกเดินการเมือง
8: แล้วมี50กว่าเสียงกล้าโกรธก็วันนี้พรรคประชาชนพรรคเขียวพรรคแดงมันเลาะเกิน250ไปแล้วครับ
7: ใช่ใช่ประชาชนเขียวแดง
8: เกิน250
7: เกินแล้วครับโอ้สองอันก็จะเกินแล้วบวกมานัดจะได้เกินเลย
8: ใช่ไหมเขาวันนี้ตัวแฟนคลับของการเมืองคันยังในฟ้ามันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเพราะนั้นวันนี้คุณทักษิณคิดอะไรก็ได
7: ้ครับและแหมก่อนที่เวลาจะหมดและถ้าศาลเกิดบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันไม่เร่งด่วนจริงอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่เด็ดจะชิบหายกันวายทะโลกเลยมั้ยเนี่ยเงินก็ใช้ไปแล้วอะไรไปแล้วยุ่งกันชิบหายเลยโอกาสออกก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
8: ผมว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น
7: ไม่เกิด
8: ครับไม่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้มันไม่มีเนื้อเงินเข้าไปในงบประมาณมันเดือดร้อนไปทั้งหมดนะแม้แต่เงินเดือนข้าราชการทุกคนอ่ะ
7: ครับ
8: มันไปไม่ได้ไงถ้าไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการเมื่อไหร่คือจบแล้วเงินทั้งหมดก็ไปอยู่กับการต่อสู้กับน้ำมันน้ำมันวันนี้เงินคือประเทศนี้วันนี้ไม่มีรายได้เลยนอกจากการเก็บภาษีจากประชาชนแล้วก็การบวกกำไรจากสินค้าที่ประชาชนต้องใช้ทุกวี่ทุกวันอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันนะเราซื้อคันหนึ่งเสียให้รัฐบาลคันหนึ่งนะถ้าเราผ่อนนะเสียให้แบงค์คันหนึ่ง
7: จ้าแบงค์คันหนึ่งใช่ใช่ใช่ใช่
8: สามคันใช่ไหม
7: ใช่ใช่
8: แต่พอรถไฟฟ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเมื่อไม่เสียไม่เก็บภาษีแล้วก็ไม่มีเงินตัวนี้เข้าเอาร้านคันก็ร้านคันก็ไอ้ร้านคันก็ร้านไอ้ก็มหาศาล
7: ก็ร้านแล้ว
8: เพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้รัฐบาลไม่มีเงินจริงๆมองจากภาพไหนก็ไม่เห็นเงินครับ
6: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวในช่วงที่2มารับฟังกันต่อครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: ครับผมมาถึงช่วงที่2ไปรับฟังนะครับกูรูสายการเมืองทั้ง2ท่านพูดคุยกันต่อเลยครับ
8: แล้วทางนี้อ่ะมันจะกลายเป็นละเว้นละกลายเป็นอะไรหรือเปล่า
7: เจอคุณหนูเจอ2เด้งนะคุณอนุทินเนี่ยเจอ2เด้งเลยนะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็อันที่2ตัวเสื่อมอยู่ที่นั่นด้วย
8: แต่เนี่ยผมว่ามันจะกลายไปถึงขั้นว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีการปรับเปลี่ยนบุคคลสำคัญกันอย่างรุนแรงเนี่ยเพราะว่าถ้าคดีเขาก็โดนไปตามหลังคดีภูเก็ตถ้าภูเก็ตเป็นแม่บทเป็นประทัดฐานซึ่งแน่นอนคนปรบมือทั้งเมืองอยู่แล้วนะแต่คนสั่งคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีมหาไทย
7: คนเดียวเลยพ่วงกันมาเลย
8: แล้วตัวท่านเองก็อยู่เนี่ยเขาโดนแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เกี่ยวแล้วอ่ะ
7: ท่านบอกว่าท่านอยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที
8: ่ก็แปลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ได้เกี่ยวแน
7: ่ไอ้โดนแน่เต็มตีแน
8: ่หรือว่างานนี้จะมีการมีสามก๊กในพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
7: แ
8: น่เลยครับมีเล่าปีมีซุนกวนมีซูมาอี
7: ้มีโจโฉเอาง
8: านนี้ถ้าวางลึกงานนี้อนุทินรับบทเป็นซูมาอี้เลยไม่ลบ
7: ไม่ลบ
8: ไม่ลบเกรงใจแกล้งป่วยทำตลกโผานะแต่แผนการลึกซึ้งลี้ลับ
7: ถึงเวลากูเป็นเลย
8: นี่นะซูมาอี้อนุทินเป็นซูมาอี้ตอนนี้ตอนใครจะเป็นผมเป็นโจโฉก็ว่ากันไปแต่คนชนะชื่อซูมาอ
7: ี้ซูมาอี้ที่เหลือก็ลากเลยไปตามระเบียบ
8: อันนี้น่ากลัวน่ากลัวทีนี้ยึดตับ
7: โอ้อันนี้น่ากลัวนะครับที่เรื่องภูเก็ตเนี่ยถ้าไม่มีภูเก็ตเข้ามาอย่างพอทำเนานะแล้วนี่ภูเก็ตเข้ามาแล้วตัวคุณอนุทินไปสร้างไอ้วีรกรรมไว้เต็มเลยเดินเองอะไรเองไปเต็มที่เอาลงไปผู้ว่าไปท้าทายไอ้นักเลงอะไรบอกได้จริงมาตีกับบ้าน
8: คุณสังดาซึ่งเป็นป่าไม้เก่า
7: ครับ
8: ลงไปกำกับเองเลยแต่ว่าเอาจริงเพราะคุณสังดาสสบ้านผมเนี่ยกาญจนบุรีเก่าเนี่ยไปให้บ้านผมที่บ้านที่ผมไปอยู่ใหม่ลงไปกำกับเลยนะคุณสักดาเนี่ยลงไปเลยนะเป็นป่าไม้เก่าเพราะนั้นถ้าป่าไม้เก่าลงไปเนี่ยภูเก็ตเนี่ยถ้าเลือกกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีที่เอกชนอยู่ได้เลยนอกจากที่เป็นเหมืองนอกนั้นเป็นเขตลุกล้ำหมดเป็นเขตลุกล้ำหมดนะฮะแต่คนทางการเมืองมันรุนแรงจากปปช.เนี่ยไม่ปฏิบัติตามความสั่งศาลโดยเคร่งครัดเนี่ยแล้วเขาก็โดนก็อันเดียวกันเป็นเนื้องานเดียวกันแต่ทั้งนั้นลึกกว่าแผลลึกกว่าแผลใหญ่กว่ามีอำนาจอิทธิพลสูงกว่าตอนที่คุณวัชวัฒน์ตอนที่คุณผมยังไม่เจอเขาจะถามก็ว่าทำไมคุณถึงไปถอนหมดซึ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเขา
7: ใช่
8: ใช่ไหมคุณวีระเนี่ยเป็นคนลักษณะไม่ถอยก็รู้ว่าต้องถูกจับยังเข้าไปเลยยัง
7: ให้สารภาพกูยังยอมติดคุกเลยเฮียคนอื่นก็กลับหมดอ่ะโดนเขาไป2ปีต่อปี
8: รู้ทั้งที่เขาไปเขมรจับติดคุกแน่ก็ยังเดินแต่งานนี้แกถอยอ่ะก็แปลว่าต้องมีการเรียกว่าเจรจากันอย่างเรียกว่าอย่างเรียกว่าอะไร ทุกรูปแบบเพื่อให้คือให้คุณวีระเกิดความสงสารอย่างสุด
7: ๆแล้ววีระถอนเองเลยเออพอมาเจรจาเสร็จวีระถอนเองเลย
8: สงสารไม่ด้วยญาติ
7: ไม่ญาติลมแดกเลยงานนี้
8: งานนี้เหนื่อยแต่ก็โอเคก็ในที่สุดมันอาจจะไปลงที่ว่าไม่มีห้างหุ้นส่วนภูมิใจไทยแล้วกลายเป็นบริษัทของคุณอนุทินไปคนเดียว
7: คนเดียวเลยแล้วผมว่าไอ้คนหนึ่งต้องหนาวนะเขาชื่อพรพศเพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดิน
8: อ
7: ันนี้หนาวแน่หนาวแน่
8: นี่ผมว่า
7: อันนี้หนาวแน่
8: คุณเสรีพิสุทธิ์แก
7: ไม่
8: เอา
7: ไว
8: ้
7: แกเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อแล้ว
8: เ
7: อ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อแล้วอัน
8: นี้เขารอบคอบเรื่องคดีคอยดูต่อไปฮะมันจะมีผลในการบุกรุกไปแน่น
7: อ
8: นแล้วก็วันนี้เท่าที่ผมไปหาข่าวมาได้ยินแว่วว่าเหมืองหินที่เป็นของคุณชัยที่ชอบเนี่ยตำแหน่งเดียวกับของบ่อเก่าที่พระเจ้าอยู่หัวเอาให้เอาหินไปสมทั้งรถไฟ
7: แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นหินที่ดีที่สุดเหมาะกับการรองไม้หมอนมันที่เดียวกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้แต่ตอนนี้รู้แล้วรู้เป๊ะแล้วทำไมเปลี่ยนว่ามันใช้ดาวเทียมจับเลยไอ้ชิบหายลงจุดเดียวกันนะโอ้นี่ยุ่งนะยุ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นคดีแพ่งต่อว่าแล้วหินที่มึงมาขายการรถไฟอัดยายซื้อขนมยายนะมึงเอาหินกูขายกูมาเลยเนี่ยแล้วซื้อมาเท่าไหร่รู้นะเพราะการรถไฟจ่ายเงินไปเฮ้ยยุ่งกันใหญ่นะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยพี่เด็ดอยากจะรู้ว่ามันทำไมถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นถ้ามีแต่บุรีรัมย์ไม่มีภูเก็ตแล้วก็มีแต่ปปช.โดนยังพอก้อมแกล้มไปได้ยังพอก้อมแกล้มได้ไอ้นี่มันดันออกมามีตรงนี้ด้วยเลยเนี่ยภูเก็ตเข้ามาอีกอันเนี่ยหนูแกทำกรรมไว้หรือเปล่าเนี่ย
8: ก็ถ้าใครประเมินคุณอนุทินเป็นละอ่อนเป็นทารกทางการเมืองงานนี้ก็จะเห็นว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะการที่แกออกมาร้องตีข้องร้องเป่าทำตัวเป็นคนไม่มีอะไรไร้เดียงสาเนี่ย อยู่ดีแกไปลุยบุรีรัมย์ไปลุยภูเก็ตแล้วให้มันมาเสือนถึงบุรีรัมย์เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่ามันหยิกได้เจ็บเนื้อ ทำไมถึงฆ่าทำทำไมถึงยังทำ มันก็จะไปอย่างผมว่ามันจะไปถึงขั้นการยึดพรรคกันหรือเปล่าอันนี้ก็เดาๆนะฮะอย่าไปถือเป็นเรื่องซีเรียสฟังกันฟังหูไว้หู
7: ถามว่าคุณวัชรพลเนี่ยส่วนตัวรู้จักกันเขาเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานพอพัชรวาทอยู
8: ่
7: ก็ท่านเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นคนสุขุมรอบคอบไม่ได้เป็นตำรวจแบบที่ว่าไม่ได้เป็นตำรวจแบบเปล่าพี่ล่างพี่รอเลยอะตำรวจเรียบร้อยเลยแล้วก็โอ้โหน่ารักมากทำพลาดได้ขนาดนี้เลยเหรอ
8: ใครก็พลาดเพราะว่ามันเป็นคดีที่ต้องช่วยคนที่เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองมหาศาลและเป็นผู้มีพระคุณยังไงมันก็ต้องดูต้องยอมสาดชีวิตอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอวันนั้นถ้าเล่นไปตามคันลองของเกมเนี่ยเรื่องนาฬิกามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ออกมาแบบไม่มีอะไรมันก็จะเป็นมีอะไรขึ้นมา
7: ใช่เดี๋ยวตัวไอ
8: ้แล้ววันนั้นน่ะท่านรองประวิตรเนี่ยท่านก็มีอำนาจมหาศาลท่านก็มีบทบาทสูงสุด
7: ครับ
8: เพราะนั้นถ้าผลมันออกมาวันนั้นมันออกมาแบบ
7: ชี้แจงทรัพย์สินอันเป็นเท็จซวยเลย
8: แบบว่าจะให้ผมลงชื่อประหารคนที่สร้างผมมามัน
7: ไม่ได้นะคนไทยอันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้เห็นด้วย
8: มันเป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางจิตใจฮะ
7: แล้วเขาคนดีเขาคนดี
8: ถ้าท่านบรรณวิทย์บอกท่านเป็นคนดีด้วยเป็นคนแบบนั้นด้วยมันก็ยิ่งทำให้โอกาสที่จะต้องทำตัวนี้มันก็เยอะแต่วันเอิญว่ามันกลายเป็น ันกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตมันอาจต้องมีการบูชายัน
9: ใช่ใช่พี่เดชรู้สึกอะไรไหมครับว่าตอนนี้การเมืองเนี่ยที่เราบอกว่าเราสิ้นหวังแล้วโอ้โหทำอะไรก็ได้รัฐบาลหรือว่าที่เขาชอบพูดว่าระบอบน้ำเงินบ้างสีน้ำเงินบ้างอะไรเนี่ยน้ำเงินนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของธงชาตินะครับสีน้ำเงินธรรมดาใช้สีแทนเสื้อธรรมดาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เขาเรียกว่าสีน้ำเงินใครเข้าใจยังไงก็เข้าใจอย่างนั้นแหละเหมือนดูภาพแอบสแตรกเนี่ยมันเริ่มมีอาการกันออกมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะเห็นไหมครับมีเรื่องออกมาเรื่อยๆเลย
8: มันอยู่ไม่ได้หรอกครับอะไรที่มันผิดจากความรู้สึกของคนส่วนใหญ
9: ่
8: อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่ามกลางความขัดสายตาของคนส่วนใหญ่อะไรที่มันไม่เป็นไปตามข้อที่จริงของรัฐธรรมนูญอะไรที่เป็นการกระทำการฝ่าฝืนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยที่ตัวเองก็บอกไม่ได้ว่ามันขาวยังไงนะฮะการจะดันทุนลังไปในสภาพนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีการปัดเป่านะฮะถ้าเราจะมองว่าอำนาจของพรรคภูมิใจที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มีการปฏิบัติต่อจนกลายเป็นสว.น้ำเงินก็ดีการมีผู้แทนจำนวนมหาศาลก็ดีเนี่ยมันมาจากผู้อยู่เบื้องหลังในพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็จะส่งผลไปถึงให้คนเหล่านั้นต้องมีปัญหาในอนาคตเมื่อเขามีปัญหาในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นการถูกรับโทษไปในอีกทิศทางหนึ่งถึงจะไม่ใช่คดีที่เป็นมูลเหตุโดยตรงยกตัวอย่างว่าอันคาโปนไม่ได้ติดคุกเพราะฆ่าคนนะ
9: ดังทั่วโลกเลยเจอบาซี
8: ไม่ได้ติดคุกเพราะว่าฆ่าคนไม่ได้ติดคุกเพราะตีรันสันแหง
9: ไม
8: ่เขาเอาไปติดคุกในกรณีหนีภาษ
9: ีสวยที่หมาย
8: เพราะนั้นการลงโทษคนผิดเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ไปที่ตัวคนผิดนะฮะอย่างในอดีตเนี่ยอย่างคุณเสรีไปลอกกำนันป้อเนี่ยกำนันป้อเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลแน่นอน
9: แน่นอน
8: เป็นผู้กว้างขวางในเขตเมืองชนแน่นอนรู้จักกับผมรู้จักกันเพราะผมก็รุ่นน้องเขา
9: คนดีคนดีอ่ะ
8: ถ้าเป็นคนคบได
9: ้
8: ถ้าเป็นนักเลงนะคบได
9: ้คบได
8: ้ฮะแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประหัตประหารแย่งชิงกันเป็นใหญ
9: ่
8: ซึ่งไม่เป็นคดี
9: ไม่เป็นคดีเลยนะ
8: แต่เมื่อต้องรับกรรมเนี่ยกลายเป็นคดีจิ๊บจ้อย
9: เ
8: ขาไม่แก้วใช่ไหม
9: ครับ
8: ซึ่งไปโดนอีกคดีหนึ่งเพราะนั้นบางมันก็จะไปเทียบไปอย่างอังคาโปนหรือใครต่อใครหลายคนที่ทำความผิดจะกาจะกันเลยแต่เวลารับโทษทันเนี่ยกลับไปรับได้อีกคดีนึงที่มองที่ไม่เบาเพราะนั้นเนี่ยจากกรณีนี้แล้วถ้าเป็นพวกเราเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเนี่ยเราก็จะมองผลเนี่ยไปถึงตรงนู้นแล้วจากตรงนู้นจะกลับมาตรงนี้ที่เขากระโดงก็แปลว่าคุณเนวินหรือคุณผู้มีหรือคนที่ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะไม่ถูกกล่าวหาในเรื่องที่กำลังกล่าวหากันอยู
9: ่
8: แต่อาจจะไปเพราะเหตุอื่นที่ไม่
9: ใช่
8: เพราะคนที่มีกระบวนการที่ต้องดูแลกฎเกณฑ์ของชาติเพื่อให้แผ่นเบืองมันไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยนะเขาก็ต้องหาวิธีที่มันเอาสิ่งที่มันไม่ปกติออกไปให้มากที่สุดให้ได้เพื่อให้ประเทศนี่มันไปได
9: ้
8: ถ้าอยู่กันไปดำน้ำกันไปมืดๆแบบนี้นะทั้งเขากระโดงทั้งสวสวทั้งหัวสสสผมว่าความรู้สึกของคนในชาติมันรับไม่ได้นะ
9: รับไม่ได้ครับ
8: เพราะมันถึงที่สุดมันเขาจะดิ้นรนขึ้นมาเพราะว่าผมก็ชอบอ้างเรื่องเก่าๆนะเพราะบ้านเรามันพูดอะไรชัดๆยาก ผมก็บอกว่านโปเลียนบอกว่ากองทัพเดินด้วยท้องวันนี้เราไปยุ่งแต่เรื่องการเมืองเรื่องสงครามนะแต่เราไม่ได้ดูแล้วว่าคนทั้งประเทศกำลังหิวโหยอย่างหนักนะกำลังหิวโหยนะคนนี่กำลังไม่มีอาชีพแล้วไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยไปจำนองจำนำเพื่อกู้ฐานะได้เพราะว่าไปแบงก์ก็ไม่รับนะเนี่ยแล้วแบงก์ถ้าจะแบงก์ให้รับแบงก์ก็ถามว่าเอาเงินนี้ไปทำอะไร
7: เออบ้าจังเลย
8: ก็ผมไม่จะไปประทังชีวิตผมนะตอนนี้ผมไม่ไปทำอะไรทำอะไรก็ขายไม่ได้ทั้งหมดอ่ะผมจะทำอะไรก็ขายไม่ได้ทั้งหมดแล้วผมทำอะไรแต่ว่าวันนี้บริษัทผมอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่มีเงินสดเข้าไปหมุนเวียนก็ขอเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาบรรเทาความขาดแคลนของบริษัทผมนั้น
10: อ
8: ่ะแบงก์บอกไม่ได้ก็คุณไม่คุณอยู่ผมไปแต่คุณไม่มีทางใช้นี่นี่คุณจะไปใช้ส่วนตัวในที่สุดคุณกับผมก็ต้องเป็นคดีกันดิ
10: เ
8: ขาเป็นคดีกันผมก็เอาเงินไปให้แบงค์ไปฝากธนาคารชาติด้วยผมจะฟ้องคุณผมต้องไปฝากแล้วผมจะอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าไปยืมไปสร้างห้องพักเหรอยืมไปทำโรงแรมเหรอยืมไปทำประกอบการอะไรที่มันจะรอดไม่มีนี
10: ่
8: เมื่อไม่มีแบงค์ก็ดูว่าเอาแคทโฟคุณไม่มีนี
10: ่
8: แล้วผมจะให้คุณกู้ได้ไงก็ไม่ให้กู
10: ้
8: นี่ครับไฟกองเนี่ยกำลังลุกทั่วประเทศ
7: แ
8: ล
7: ้
8: วก็ท่วมหัวท่วมหูเลยตอนนี
10: ้
8: อันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่ใหญ่ก็ตรงเนี้ยตรงความอดอยากหิวโหยแล้วไม่มีอนาคตเนี่ย
7: อันนี้สำคัญมากเลยครับพี่เด็ดบันเทิงเริงรมหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผับบาร์คาราโอเกะเคทีวีอะไรจีนเกาหลีต่างชาติมาลงทุนหมดเลยไม่มีไทยเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญญาจะลงทุนแล้วนะพบเจออย่างประเด็นที่พี่เดชบอกอ่ะกู้มาอันนี้ไม่ได้
8: เราเป็นประเทศที
10: ่
8: น่าเที่ยวเพราะคนมีเงินไม่ว่าในเกาหลีไต้หวันจีน
10: อ
8: ินเดียแม้กระทั่งยิวเขาก็มาที่นี่หมดเพราะอะไรเมื่อเขามาเขาก็ทำมาเอนเตอร์เทนคนของเข
10: า
8: ใช่ไหมยิวก็มาทำมันธุรกิจให้ยิวด้วยกันเลยพวกจีนก็มาทำให้คนจีนด้วยกันเพราะว่าถ้ายิวมาเนี่ยเขาจะมาใช้ไอ้แบบไทยมันก็ไม่ใช่ศาสนาเขามีใช่ไหม
6: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

สารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31เดือนพฤษภาคม2569ตัวเขาในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฟกัสไปอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าเป็นชาวบ้านแล้วก็ต้องไปโฟกัสไปที่ไทยช่วยไทยพลัสนี่คือทั้งประเทศเราจะไปดูซิว่าเขาจ่ายเงินจ่ายทองกันยังไงเห็นพูดกันเยอะ60-40ครั้งไปเท่าไหร่ก็งงมึนตึ๊บทำไมเป็นพันเป็น600 กว่าบาทก็ไม่เข้าใจอ้าวไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงจะมาชี้แจงให้ฟังอีกได้ไหมโดยเลขตัวหารเป็นยังไงเด็กขี่ม้าตามมันไปเรื่อยๆส่วนถ้าเป็นพอการบ้านการเมืองก็เห็นจะเป็นคดีอาญาทุจริตทางการเมืองของนักการเมืองที่นายวีระสมความคิดและศาลได้ยกคำร้องของนายวีระสมความคิดเกี่ยวกับการสวมนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะทำไมอยู่ๆเสร็จแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อมาถอนฟ้องได้ยังไงถอนฟ้องได้ยังไงไปดูซิว่ากลับไปย้อนอดีตไปอีกหลายปีดูซิว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นสวมนาฬิกาอะไรบ้างนาฬิกาที่ว่านี่มีกี่ประเภทหรือพ้นมาดูเมื่อก่อนผมก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้นะครับเสียดายตอนนั้นมันการเมืองร้อนแรงเหลือเกินแต่นะปปช.ยังไม่กล้าแตะแล้วตั้งเนี่ยมันจะไปกล้าแตะได้ไงแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่านาฬิกาที่ท่านมีอยู่นี้มีกี่เรือนนะครับส่วนเขามันบ้านที่ใหญ่ที่สุดเห็นทีจะต้องเป็นข่าวของต่อเนื่องจากปปช.นั่นแหละก็คือไปขับรถชนเขานายจรงค์กรอบเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.จะขับรถชนนายศรนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีอาชีพไรเดอร์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ลากศพไปล่าสุดนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าเมื่อจะเป็นรองโฆษกเมื่อจะเป็นรองโฆษกอ่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้สักหน่อยหนึ่งส่วนสะเทือนอยู่ในรัฐสภาเห็นที่จะเป็นเรื่องของนายธรพัฒน์นาคชั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำนะพอกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ต่างๆปรากฏว่าไม่ต้องไปให้ปากคำดีเอสไอในสมัยของการประชุมและโอกาสอีกจุดหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.รวมไปถึงทมองไปทางช่องตะวันออกก็เลือกตั้งเมืองพัทยาเลือกตั้งพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองพิเศษมีสองเมืองเราจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใช่ไหมส.ว.ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็นี่แหละการปกครองพิเศษนี่แหละมีอยู่สองที่ก็คือเมืองพัทยาและกทม.นะกทม.วันที่1นี้จะเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครนะครับพรุ่งนี้นะครับใครอยากจะเป็นผู้ว่าใครอยากเป็นนายกเมืองพัทยาก็ไปสมัครได้ส่วนเบสุดท้ายจะโฟกัสไปที่ไหนประธานาธิบดีเวียดนามตัวเริ่มได้เดินทางมาประเทศไทยนี่ในโอกาสที่สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครบรอบ50ปีเบสุดท้ายไปรู้จักเพื่อนบ้านชาวยวนหน่อยได้ไหมไปเต็มเต็มหน่อยได้ไหมทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ามายังไงไปยังไงเราจึงมียวนประเทศเรามีเพื่อนบ้านข้ามฟากไปเลยเหรอปกติเราจะมีเพื่อนบ้านทางตะวันตกก็พม่า

0: หรือเมียนมาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็คือสปป.ลาวหรือเพื่อนลาวชาวลาวและที่ไปทางตะวันออกก็คือกัมพูชาหรือเขมรส่วนทางใต้ก็มาเลเซียเห็นไหมเราจะติดพรมแดนอย่างนี้ส่วนเวียดนามเราไม่ติดพรมแดนเลยทำไมไปอยู่ไกลจังเลยแต่มีความสัมพันธ์ยังไงคนยวนเดินทางมาอยู่ประเทศไทยเยอะอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ประเทศไทยเยอะฉะนั้นมาทําความรู้จักกับชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยสักหน่อยเป็นไรนะใช่ไหมแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดไม่เหมือนเพื่อนบ้านที่เราเคยให้เป็นที่พักพิงอพยพก็คือเขมรนั่นแหละที่บอกว่าเนรคุณเนรคุณเนี่ยเนรคุณยังไงอ่ะเนรคุณไทยยังไงดูเพื่อนบ้านอื่นก็ยังมาตั้งพิพิธภัณฑ์มีเงินมีทองมาอยู่เจริญก้าวหน้ามีเขมรนี่แหละเพื่อนบ้านที่เป็นชาวลาวก็เจริญก้าวหน้าไทยก็ไปช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนบ้านที่เป็นชาวกัมพูชาน่าจะเอาแบบอย่างเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างพม่าแบบอย่างลาวแบบอย่างเวียดนามพม่าก็เยอะนะเพราะว่าชาวตะเข็บชายแดนก็อพยพเขาทำงานเมืองไทยเยอะแยะเห็นไหมการค้าก็ค้าเจริญรุ่งเรืองนะเวียดนามก็เราก็เป็นที่หนึ่งกับที่สองแข่งกันอยู่นี้มีแต่เขมรนี่แหละจะทำแต่สงครามนั่นสงครามโอ้แต่พูดถึงสงครามเนี่ยคนเวียดนามชาวเวียดนามนะเขาเบื่อสงครามแล้วเขาเบื่อสงครามแล้วเคยคุยเขาอยู่อ้าวหรือจะไปรู้จักอ้าวก่อนอื่นไปไหนอ่ะไปดูราคาทองคําก่อนราคาทองคําแท่งปรับขึ้นเพิ่มอีก200 บาทรับซื้อบาทละ69,800 บาทขายออกบาทละ70,000 บาทถ้วนเป็นครั้งแรกพรรคพวกผมก็โทรมาบอกพระแง้มต่ำกว่า70,000แล้วนะเห็นไหมส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,401.92 บาทขายออก78,000 บาทนะก็รออีกหน่อยได้ไหมรออีกหน่อยได้ไหมรอให้ข่าวคนเขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเยอะๆคือขายออกนะเยอะๆนั่นแหละค่อยไปซื้อทองไปเก็งกับอะไรดูเมื่อก่อนจะเก็งมาทองต้องดูน้ำมันและดอลลาร์เดี๋ยวนี้เพิ่มพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมาอีก1 อย่างฉะนั้นผู้ที่สนใจเรื่องข่าวเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการทองจับหูเงี่ยงหูฟังดีๆเงี่ยงหูฟังดีๆเงี่ยงหูฟังดีๆยังไงเปิดวิทยุตอนเช้านกหากินแต่เช้าได้เหยื่อก่อนเพื่อนคลื่น FM 97หรือถ้าฟังทางสถานีวิทยุไม่ชัดเจนแล้วก็เอา www ปางแหม .com ก็ได้หรือ www คลิกไปเลย QFM สถานีข่าวคุณภาพถ้า Google ดีที่สุดถามหาเลย QFM สถานีข่าวคุณภาพคลิกเข้าไปก็จะเห็นเพื่อนๆผมอีกเยอะหลายคนไม่ใช่มีปังแหมคนเดียวที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังผมไปเจอเพื่อนบางคนนะครับเขาบอกว่าเปิดสถานีวิทยุ97 FM 97ครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นแต่เช้าจรดเย็นฟังเปิดฟังไปเรื่อยก็จะมีแต่ละทุกเบรกทุกเบรกทุกเบรกทุกชั่วโมงให้ฟังแล้วแต่เรียกว่าจังหวะดีเจก็ได้นักจัดรายการก็ได้มาเล่าให้ฟังตลอดนะบางคนเขาฉลาดขนาดนั้นฉะนั้นทุกเบรกมีคุณค่าแล้วทุกวันก็เปลี่ยนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยสลับปังแงมมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วข่าวออกไปรีรันอีกครั้งหนึ่งในเวลา6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มถ้าอยากฟังสดๆก็6 โมงเช้าถึง1 โมงนกถึงเช้าอากาไก่ไก่กาหาเหยื่อก่อนเพื่อนก็ตื่นเช้ามาฟังหน่อยนั่นแหละนะเห็นไหมดูสิว่ามีเงินโดยซื้อทองอย่างเหลือ70,000แล้วนะตอนนี้เมื่อก่อนต้องเติมเงินเข้าไปอีกทองคำแท่งนะ แต่ตรงทองรูปพรรณก็เติมไปอีกสักหน่อยเอาเงินเติมไปอีกสัก1,70,000 กว่าบาทอ้าวเป็นโอกาสแล้วแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือราคาทองเหมือนเดิมแต่ราคาเงินบาทไม่เหมือนเดิมเด้อค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะหรือไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ไม่แน่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจจะในอนาคตมัน new normal การจัดระเบียบโลกใหม่อาจจะมีเงินบาทเราไปอยู่ในระเบียบโลกนั้นก็ได้เพราะเงินบาทเราแข็งแข็งคืออะไรแข็งก็คือว่าไปอยู่ในประเทศมาเห็นไหมเราก็แข็งประเทศสปป.ลาวเราก็แข็งเห็นไหมไม่เคยมีเงินบาทนี่สบายใจได้มีประเทศเขมรเราก็แข็งญี่ปุ่นเราก็แข็งเกาหลีเราก็แข็งจีนเราก็แข็งสามารถเอาเงินพวกเราไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านได้มีอยู่10 กว่าประเทศนะอเมริกาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะไม่แน่นะ New Normal จัดระเบียบใหม่ขึ้นมาไทยเงินบาทที่แข็งขึ้นมาคุณทำไงใช้ได้ทั่วโลกเหมือนกับเงินดอลลาร์ขึ้นมาคุณทำไงนะก็ดีสินะอ้าวส่วนพยากรณ์อากาศเอาสั้นจุ๊จุ๊หน่อยก็เนื่องจากว่ามีฝนตกทั่วประเทศ60-70%จบข่าวเพราะขอบคุณไม่ใช่กระทรวงเฟกนิวแล้วตอนนี้เป็นแฟกนิวแล้วเป็นข่าวจริงแล้วตอนนี้ฝนตกทั่วประเทศพีเอ็มไม่ได้อ่านแล้วแต่ยังไงทุกวันพี่นภาของผมก็ยังส่งมาทุกวันนะครับพี่นภาขอบคุณพี่นภามากพี่นภารุ่นพี่ผมเองก็ส่งมาพยากรณ์อากาศประมาณฝุ่นพีเอ็มกระแสลมขอขอบคุณเช้าทุกเช้าส่งมาให้แต่ตอนนี้สรุปสั้นๆว่าทุกทั้งประเทศฝนตกชุ่มฉ่ำฝนตกชุ่มฉ่ำแต่ก็แปลกกันนะภาคอีสานบางพื้นที่ก็ยังไม่ตกยังไม่ตกเอามาดูไทยช่วยไทยพลาดหน่อยผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่าพลาดคือบวกต้องบวกอีกหน่อยบอกว่ายังไงบอกว่ากระทรวงการคลังบอกว่าร้านค้าเดิมอ่ะ3,400,000 ราย340,000 รายให้เร่งกดเตือนหน่อยนี่มาสมัครหน่อยจนถึงวันที่1 เมษายนแล้วร้านค้าที่เข้าร่วม3 ระดับแรกได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัครจำนวน595,139 รายส่วนร้านค้าทั่วไปนะครับ274,334 รายร้านธงฟ้านะครับ167,02 รายนะฮะก็ยังคึกคักอยู่แต่ก็ยังเปิดอยู่นะฉะนั้น11นี่ไปจะเห็นว่าพักหลังนี้จะมีรองเท้าไว้จอดอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยเยอะรีบไปรีบไปดูสกู๊ปข่าวก็จะเห็นภาพข่าวออกมาเยอะฉันสมัครไม่ได้ฉันสมัครครั้งแรกฉันเป็นผู้พิการฉันไม่มีมือถือฉันก็เปลี่ยนมือถือรีบไปทำซะให้เรียบร้อยรีบไปทำให้เรียบร้อยอยากได้เงินทางนี้ก็รีบไปเอาไปทำของผมก็มีอาม่าอยู่ท่านหนึ่งนะครับปรากฏว่าใช้มือถือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นหนี้รัฐบาลแล้วกันไม่ต้องเป็นหนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจไม่ทำก็มีบางคนได้เงินคนจนแล้วผมก็ถามว่าไม่รู้เนาะก็ถามว่าไปทำไทยช่วยไทยพลาดยังผมไม่ทำครับป๋าแง้มเนื่องจากว่าผมได้บัตรคนจนอยู่เห็นไหมแสดงว่าข่าวคราวก็ถึงนะแต่ที่งงงงงงงก็คือ6040นี่แหละรัฐบาลเขาชี้แจงอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลจำกัดสิทธิการใช้จ่ายไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินสุทธิก็คือคนละ 1,000 บาทเดือนสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการเขาบอกว่าคิดอย่างนี้ยอดซื้อ100บาทรัฐบาลช่วยจ่าย 60% เป็นเงิน60บาทประชาชนจ่ายเอง 40% เป็นเงิน40บาทนะแต่พอคิดเป็นพันทำให้ชาวบ้านงงทำให้ชาวบ้านงงนะถ้าเดือนนั้นรัฐช่วยจ่ายให้คุณ1,000 บาทรัฐคือถ้ารัฐบาลช่วยจ่าย1,000 บาทประชาชนจะต้องควักเงินจ่ายเองเพิ่มอีก 666 บาท67 สตางค์หรือ667 บาทโดยประมาณเท่ากับว่าตลอดทั้งเดือนเราจะใช้จ่ายได้ประมาณ1,667 บาทไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละชาวบ้านเริ่มงงคำนวณกันยังไงเนี่ยรวมยอดทั้งโครงการรัฐช่วย4,000 บาทตลอดโครงการแปลว่าสามารถมีเงินซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ถึง6,606ดีกว่าตองหกเลย6,666 บาท67 สตางค์หรือประมาณ6,667 บาทแต่ประชาชนจ่ายเงินจริงๆแค่2,666 บาท67 สตางค์หรือ2,667 บาทเท่านั้นตรงนี้แหละประชาบ้านงงทำไมไม่พันกับหกร้อยคูณยังไงไปอะไรไงมันคิดเฉลี่ยกันยังไงเนี่ยอ้าวตัวชี้แจงขึ้นมาอีกหน่อยเขาเคยมีแต่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประกันชีวิตใช่ไหมอันนี้นักคณิตศาสตร์ไทยแลนด์พลัสช่วยมาคิดให้ชาวบ้านอีกทีหน่อยได้ไหมชาวบ้านเขางงๆต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะจบข่าวส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะก็จะช่วยค่าโดยสารอีกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT 4สายสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูก็จะเข้าร่วมโครงการอ้าวเอหรือคนอื่นสายอื่นเขาจะว่าไงอ่ะอีเช้านะนี่แล้วของฉันล่ะของฉันทำไมไม่มีอ่ะBTS ไม่ได้หรือไงตอนนี้5 วันนะครับลงทะเบียนไปแล้ว26 ล้านรายใครยังไม่ลงก็รีบไปลงซะใครรีบมีปัญหาก็รีบแก้ไขปัญหาซะโดยเฉพาะร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้านะจะได้กระจายไปให้ทั่วถึงไปให้ทั่วถึงตามที่ข่าวของอะไรตามต้นข่าวของนายวีระสมความคิดนายวีระสมความคิดที่ไปยื่นฟ้องอดีตกรรมการปปช.โดยศาลได้อ่านคำพิพากษาและสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยะจิตติเป็นคนละ3 ปีไม่รอลงอาญาคือพอไปถึงเป็นยังไงอ่ะนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันยื่นขอถอนฟ้องในคดีปกปิดข้อมูลตรวจสอบนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันที่ศาลอ่านก็ไปขอถอนฟ้องศาลไม่ยอมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองในวันอ่านคำพิพากษานายวีระนะครับได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลย2 คนสุดท้ายซึ่งเป็นอดีตกรรมการปปช.ได้แก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยะจิตติศาลไม่อนุญาตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งได้มีคำสั่งยกคำร้องไม่ยินยอมคือไม่ถอนไม่ได้นะศาลก็เดินหน้าอ่านคำพิพากษาและตัดสินจำคุกนะซึ่งนายวีระได้เหตุผลให้เหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องว่าการเจรจาในขั้นศาลกับอดีตกรรมการปปช.ทั้งสองคนได้เข้ามาเจรจาขอร้องและยอมรับข้อผิดพลาดต่อหน้าศาลนะไหมทำให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลนายวีระจึงอยากจะถอนฟ้องจะเป็นการเปิดโอกาสให้ปปช.ส่งมอบเอกสารผลสอบคดีนาฬิกาหรูทั้งหมดให้แก่ตนตามที่ร้องขอแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากได้ข้อมูลไม่ได้อยากให้ใครติดคุกอยากได้ข้อมูลเฉยๆนี่ก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วไหมเอาเป็นงั้นไปนะส่วนศาลก็ให้ผลเหมือนกันที่ปฏิเสธไม่ให้ถอนฟ้องเพราะว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินแหมฟ้องแล้วไม่อยากติดคุกมัน ตามผิดตามมาตรา157นะไม่สามารถยอมความหรือถอนฟ้องเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในสัญญาเกี่ยเสียได้นะในทำคำแถลงของศาลและจำเลยมีพฤติกรรมที่ดื้อแห้งจำเลยมีการเพิกถอนต่อคำสั่งศาลมาเป็นเวลานานจนถึงนาทีสุดท้ายการขอถอนฟ้องจึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะทำให้คดีระงับลงเรียบร้อยเรียบร้อยยังมีข่าวคราวต้องเจาะต่อไปนะมีข่าวคราวที่เจาะต่อไปได้ผลประโยชน์อะไรนอกจากได้ข้อมูลเปิดเผยแล้วมีผลประโยชน์อื่นอีกหรือไม่ไม่อยากกล่าวหาคิดเองได้ประชาชนฉลาดนะทีนี้เอาไปทำอะไรถึงไปขอถอนฟ้องเขาทั้งที่ตอนแรกก็จะเอาเป็นเอาตายพอเสร็จปั๊บฉันฟ้องเธอเพื่อขอข้อมูลนะขอข้อมูลนะเปลี่ยนสายงานไปมาดูซิว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เคยสวมนาฬิกาหรูหลายเรือนน่ะแบรนด์ดังน่ะระดับโลกในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินพบว่ามีอยู่มากกว่า18เรือนแบรนด์ดังที่ว่ามีริชาร์ดมิลเปียเต็กฟิลิปนะโรเล็กนะและอาดัวมาปิเต็กเห็นไหมทั้งหมดเลยมีเยอะแยะมีเยอะแยะมีราคาตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงเป็นหลายสิบล้านบาทหลายสิบล้านบาทโอ้โหแต่ละรุ่นที่มาเอามือมาปิดอะไรอ่ะมาปิดแดดบอกว่าไปยืมเพื่อนมาเนี่ยริชาร์ดมินเนี่ยโอ้โหเรามาดูซิว่าราคาเท่าไหร่บ้างราคาเท่าไหร่บ้างริชาร์ดมินเป็นราคาที่แพงมากนะพอเห็นแล้วนี่ตั้งแต่ราคารุ่นต้องบอกเป็นรุ่นนะครับเพื่อนๆครับถ้าไม่บอกเป็นรุ่นเนี่ยเพื่อนอาจจะงงเขาผลิตมานี่คุณภาพท่านนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าแต่ละยี่ห้อนะราคาทำให้เพื่อนเสดือดแค่ไหนริชาร์ดมินนะรุ่น RM029 ราคาก็ประมาณ3,600,000 บาทรุ่น RM010ราคาประมาณ3,200,000 บาทถึง5,000,000 บาทรุ่น RM30ราคาประมาณ4,000,000ถึง7,000,000 บาทส่วนปาเต็กฟิลิปรุ่นที่ท่านมีอยู่เนี่ย Complication Annual Calendar ราคาประมาณ1,500,000ถึง2,500,000 บาทส่วนรุ่น3970ราคาประมาณ3,600,000ถึง8,000,000 บาทโรเล็กรุ่นคอสโมกราฟเดทฮันน่าไอซ์บลูดีลแพลตินัมหน้าปัดสีฟ้าตัวเรือนแพลตินัมราคาประมาณ1,900,000ถึง2,400,000 บาทโอเดอร์มาร์ปิเกรุ่นรอยัลโอ๊กส์คานูกราฟออโตเมติกบลูดีลราคาประมาณ800,000ถึง3,000,000 บาททำไมราคาพวกนี้แพงเอาเฉพาะดิชาร์ดมินแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัสดุที่ทำเป็นเกรดของยานอวกาศนำวัสดุของรถแข่งฟอร์มูล่าวันและอุตสาหกรรมการบินมาใช้ไหมใช้ในการผลิตดิชาร์ดมินคือชื่อเขาแหละคือชื่อคนผลิตนี่จริงผิดเริ่มตั้งมาแค่ปีค.ศ.2001เองนะเช่นอะไรคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษไทเทเนียมกราฟีนคอสทีพีทีเนี่ยบนตัวเรือนจึงเบาหวิวทนทานสุดมีบางรุ่นบางมากส่วนตัวกลไกที่ทำเป็นตัวฟันเฟืองที่ให้เดินได้ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยใช้เวลาการคิดค้นนานช่างประกอบผิดพลาดเพียงเล็กน้อยต้องรื้อใหม่ทำหมดนะและมีข้อจำกัดผลิตไม่เกิน 6,000 เรือนต่อปีทั่วโลกทำให้นาฬิกาหายากเป็นที่ต้องการสูงนะและเป็นแบรนด์ที่ดึงดูดนักกีฬาลาฟาเอลนาดาลรู้จักใช่ไหมนักเทนนิสเนี่ยนั่นแหละเขาต้องใช้แรงตีเยอะใช้นาฟาเอลนาดาลเนี่ย ของท่านก็มีนะรุ่นนี้ตีราคา34 ล้านบาทอ่ะแพงไหมปางเฉียบตีปุงปังปุงปังได้ราคาของแพงที่สุดของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกมีแค่14 เรือนเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่64 ล้านบาทถึง80 ล้านบาทป้าเราเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีที่ไปขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอกบันไปกับประธานาธิบดีนิกสันของเอ็นพีเดียเนี่ยเอ็นพีเดียเนี่ยก็ใส่นาฬิการาคา64 ล้านบาทของริชาร์ดมิลนี่นะเห็นไหมเงินของเราเก่งไหมล่ะนั่นเห็นไหมนะมีแค่IM001อ่ะเขามีผลิตแค่ไหร่แค่17 เรือนเองนะนี่เป็นที่ต้องการแพงสุดและสามารถทำเบาสุดนะของเขาเนี่ยเบาสุดบางสุดทนทานที่สุดนี่คือราคาจึงทำให้ปปช.บอกว่าไม่ได้อยากจะดูข้อมูลอ้าวถ้าได้ข้อมูลไปจริงๆแล้วคอยมาดูซิว่านายวีระสมความคิดจะมาเปิดเผยเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ปังแหมขอพักสักครู่ก่อนครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับเทพรักษ์ที่ว่านี่ก็คงจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ๆตัวนี่แหละนะครับแหมไปคบกับคนตัดฟืนหรือเปล่าจึงมีนาฬิกาตั้งกว่า18เรือนนะนาฬิการิชาร์ดมิลเลอร์ถ้าถามว่าบางอย่างเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นสดสดร้อนๆไหมเคยเห็นเคยจับไหมเคยจับเคยจับใครอ่ะมาโชว์ให้ปังแหยมดูพี่ฤทธิ์ลือชานะครับพี่ฤทธิ์ลือชานะครับวันนั้นแขวนอยู่แค่ในข้อมือผมเห็นไอ้นี่มันนาฬิกานี่ตอนนั้นหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วยังไม่เกิดเหตุการณ์อันนี้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆเนี่ยแหละครับผมขอดูหน่อยนะสุดท้ายผมก็ได้ดูได้เห็นนะแกก็เริ่มโชว์ใหญ่ผมออกในเดี๋ยวเอามาออกติ๊กต็อกให้ดูอีกบ้างก็ได้เพราะถ่ายไปเยอะอยู่ตอนนั้นอาชียังไม่เสียชีวิตอาศียังไม่เสียชีวิตนะครับอ้าวมาดูคุณจรงเกราะเหมาะเลยนะครับผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะตอนนี้ปปชออกมาปฏิเสธแล้วเขาไม่ได้ทำหน้าที่รองโฆษกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแต่อย่างใดเมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดลากไปกับถนนจนตายคาที่ขณะเผชิญหน้าก็อ้างลูกน้องเป็นคนขับโชคดีก็มีพลเมืองมาถ่ายภาพเอาไว้ยังมาหยุดจับรถก็มาโวยวายด่าไม่กลัวใครเพราะรู้กฎหมายเป็นอย่างดีภาพข่าวก็ออกมาหลายวันแล้วไปขอขมาศพก็ถูกชกนะถูกชกนะตอนนี้ได้เอาตำแหน่งยื่นประกันตัวออกมานะอ่ะคอยดูต่อไปว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างมีการเอากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับอื่นอ่ะผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับเพราะเขาจบไปแล้วนะครับนั่นเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวจะไปเบรมเขาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเบรมไปบูลลี่เขาอีกก็ถือว่าอ่ะทําให้ดีเหมือนที่ผ่านมาแล้วกันนะผ่านมาแล้วกันมาข่าวกันบ้านกันเมืองนะครับมาดูซิว่าในระหว่างการประชุมรัฐสภาตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการรับทราบข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำนายชลพัฒน์นาคชั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำเพื่อเอามอบตัวให้ดีได้ไปสอบสวนปรากฏว่ามีมติไม่เห็นด้วย308เสียงเห็นด้วย126เสียงนะงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน3ทั้งหมดมาประชุม439เสียงอ้าวที่ไม่เห็นด้วยคืออย่าส่งตัวไปอย่าส่งตัวไปเลยมีใครบ้างอ่ะก็มีส.ส.พรรครัฐบาลคดีที่ผมจำได้นะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับที่ไปจับได้ว่ามีนั่นมีนี่นะครับพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บมีทั้งคดีออนไลน์เงินออนไลน์ซึ่งอยู่ในพรรคของคุณธรรมนัสนี่แหละนะคุณธรรมนัสนี่แหละนะก็เลยพอมาเป็นส.ส.เสร็จก็ต้องมาให้ปากคําแต่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าส.ส.เป็นบุคคลพิเศษจะถูกคดีความไม่ได้จะถูกคดีความไม่ได้จะต้องขออนุญาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซะก่อนนะมันก็เลยมาโหวตเนี่ยที่ว่านี่แหละโหวตว่าจะให้ส่งตัวไปให้ตํารวจไหมก็ไม่ให้มันเป็นธรรมเนียมของเขาอยู่แล้วครับจะพูดจาเพื่อนๆอย่าคิดเลยเถิดไปว่าทําไมนั้นอันนี้ผิดแล้วทําไมไม่ส่งไปส่งไปเขามีไทม์ไลน์ของเขาอยู่นะครับเลิกการประชุมเมื่อไหร่พ้นการสมัยการประชุมเมื่อไหร่ก็ต้องไปให้ปากคำไปให้ปากคําตลอดให้ปากคําตลอดที่ไม่เห็นด้วยนะมีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและก็อีก8พรรคเล็กๆนะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติมีส.ส.จำนวน2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตนะผู้งดออกเสียง2คนได้แก่นายจุติไกรฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและก็นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานสภาส่วนฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยจับไปเลยจับไปเลยให้ตำรวจไปเลยประกอบด้วยพรรคประชาชนมี3 คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงก็คือนายจรยุทธจตุพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหัสวัฒน์คุ้มคงซึ่งโหวตสมมติของพรรคนะมติของพรรคเป็นงูเห่าตั้งแต่การเลือกตั้งอีก3 คนก็คือนายสุริยาวงศ์อารีนายอาวุธพงษ์วิทยานุพานุนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะไม่ได้ร่วมแสดงตนและแต่ร่วมโหวตส่วนพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังไงพรรคก็เห็นด้วยส่งไปเลยส่งไปเลยกับการส่งตัวนายชนพัฒน์จำนวน10 คนจากจำนวนส.ส. 21 คนส่วนพรรคกล้าทำโอ้ยเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันเนาะต้นสกัดของนายชนพัฒน์โหวตไม่เห็นด้วยการส่งตัวในขณะที่คนที่ให้ส.ส.ซื้อข้าวกินนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็โหวตเอาไปเลยเอาไปเลยนะฮะทั้งนี้บอกว่ายังไงพรรคไทยรวมพลังส.ส.จำนวน6 คนนำโดยนายสรวัตรพวงพรศรีไม่ได้แสดงตนและร่วมโหวตทั้งพรรคนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะดูว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1 มิถุนายนเลือกตั้งจริงวันที่28 มิถุนายนอันนี้เดียวกันกับพัทยาด้วยนะครับวันเวลาเดียวกันนะครับก็มีสถิติออกมาเหมือนกันนะครับในปีนี้ปี69นี้นะครับประชากรเพิ่มขึ้น4,507,523 คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งของปี65 100,000 คนงบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้ในปี69นี้2,294,100,000 บาทมากขึ้นอีกถึง686 ล้านบาทนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงซะไม่ว่าทั้งที่กทม.และที่พัทยาไม่สามารถจะอ่านชื่อให้ฟังได้ครบแล้วครับเพราะว่าสสบางคนบอกว่าฉันเป็นอะไรอ่ะฉันไม่ทำป้ายหาเสียงไม่ทำป้ายหาเสียงผมก็ไม่หาเสียงให้ท่านแล้วเนาะลงทุนไหนวะไม่ลงทุนผมก็ไม่ลงทุนให้จอใช้ปากตั้งเงี้ยพูดให้ได้ไงเห็นแก่ตัวกันไปบอกเอ้าไม่รู้สสพักไหนแหละนึกตัวเองแล้วกันนะอ่ะมาดูเรื่องใหญ่ของเราดีกว่านะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามไทยและเวียดนามไทยและเวียดนามหรือชาวไทยเชื้อสายยวนแบ่งออกเป็น2 กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มแรกคืออพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เข้าใจลำนี้นะพระพวกบางคนบอกว่าแค่เร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอกลุ่มนี้2 ลี้ภัยสงครามมาเร็วๆนี้เองนะจังกระจายอยู่ตามกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ำโขงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีถือเป็นศูนย์กลางของชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากจังหวัดนครพนมมีชุมชนชาวเวียดนามดั้งเดิมตั้งอยู่ฐานในยุคของลี้ภัยสกลนครหนองคายมีสัดส่วนประชากรเชื้อสายเวียดนามสูงและเป็นแหล่งรวมอาหารเวียดนามต้นตำรับใครอยากกินแหนมเนืองอยากกินอะไรก็ไปสกลนครและหนองคายเด้อต้นตำรับส่วนที่ภาคตะวันออกก็มีเหมือนกันนะครับจันทบุรีสระแก้วอรัญประเทศนะเป็นชุมชนใหญ่อพยพมาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะส่วนที่กรุงเทพมหานครคิดว่าไม่มีซะแล้วกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังกับย่านที่เรียกว่าบ้านยวน มีประวัติศาสตร์ย้อนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกระจายไปอยู่ที่ย่านสามเสนชุมชนบ้านยวนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์นับร้อยปีย่านบางโพและสะพานขาวเป็นจุดตั้งถิ่นฐานนะเป็นไงล่ะวัฒนธรรมเขาจะเห็นชาวยวนเราเห็นเพื่อนชาวยวนเราสังเกตได้ยังไงอาหารการกินมีแหนมเนืองขนมเบื้องยวนก๋วยจั๊บยวนปากหม้อยวนและเฝอที่พูดนี่ผมชอบมากทุกอย่างเลยนะเนี่ยชอบมากนะมีสถาปัตยกรรมอย่างเช่นจะไปนครพนมหรือสกลนครจะเห็นตึกแถวโบราณและบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและเวียดนามผสมผสานกันอยู่ผมไปสกลนครไปสกลนครที่เห็นประเพณีและศาสนาของเขาที่ตรงนี้ก็คือการแต่งงานเขาเนี่ยการแต่งงานเขาเนี่ยโอ้โหจะรู้เลยว่าโอ้นี่แต่งงานแบบชาวยวนสมาคมชาวยวนอยู่ที่นั่นอ้าวมาเล่าเรื่องชาวยวนในกรุงเทพมหานครหน่อยได้ไหมอยู่ใกล้ๆตัวหน่อยได้ไหมเราจะรู้ว่าโอ้เราเคยคิดว่ามีแค่ชาวไทยชาวมอญใช่ไหมที่มาอยู่มาแล้วก็มีชาวลาวใช่ไหมที่มาอยู่ใช่ไหมที่มาอยู่ใช่ไหมแล้วยังลืมไปเลยหรอลืมเพื่อนยวนเหรอเออเพื่อนยวนก็มาอยู่พร้อมๆกับชาวมอญและชาวลาวนะช่วงปลายพุทธศตวรรษที่24เวียดนามนะครับรู้จักกันในชื่อของอันนำแต่คนไทยเรียกคนเวียดนามว่ายวนซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่หน้ามาจากว่าอะไรมาจากอันนำกับอยู่นกเป็นชื่อเต็มของลานนาซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวไทยยวนนะในช่วงต้นนั้นนะครับในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการช่วงชิงอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจระหว่างสยามกับเวียดนามเหนือดินแดนลุ่มน้ําโขงก็คือลาวกับเขมรนะได้เกิดข้อพิพาทกันหลายครั้งสงครามไทยกับยวนเวียดนามนี่แหละยืดเยื้อถึง14ปีระหว่างปีพ.ศ. 2376ถึง2390นะเรียกว่าอาณาสยามยุทธอาณาสยามยุทธนี่ทำได้ดีมากอาจจะดูให้ยาวให้สนุกนะมีประวัติศาสตร์เต็มที่ไปดูที่ประวัติศาสตร์นอกตำรานะประวัติศาสตร์นอกตำราประวัติศาสตร์นอกตำราดูใน YouTube จะเห็นอาณาสยามยุทธนะแนะนำให้เพื่อนดูจะได้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกทัศน์ที่เรามีกับเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกเข้าใจดังนี้นะหลายตอนขอให้เสียเวลาดูหน่อยเสียเวลาดูหน่อยเพราะคนทำได้ดีมากมากนะทำได้ดีมากมากทำได้ดีมากมากยอมรับทำดีจะรู้ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเชื่อมกับยวนยังไงอะไรกันยังไงนะแล้วทำไมอยู่ศพนิ่งยังไงเพราะมีศัตรูเดียวกันอีกก็คือพวกล่าอาณานิคมนะทำให้หยุดเขมรนี่ถ้าดูสยามมาแล้วจะรู้ว่าเขมรนี่จิ๊บจิ๊บเขมรนี่ไปไกลๆเลยพูดง่ายๆเป็นไกลๆเป็นประเทศสลาฟเลยสยามได้รับผู้ลี้ภัยและกวาดต้อนเชลยศึกชาวเวียดนามจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทดแทนการสูญเสียจากสงครามทําให้กรุงเทพเขาว่าอย่างนั้นมีคนยวนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะเกิดเป็นบ้านยวนทั่วกรุงเทพหนึ่งที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคนยวนอยู่ตรงไหนบ้านยวนปากคลองตลาดนะหลังจากเกิดเหตุการณ์เจอเซิร์นลุกคือต่อต้านตระกูลเหงียนระหว่างพ.ศ. 2320ถึง2321กลุ่มกบฏได้ผลักดันทำให้เกิดผู้อพยพออกจากหาเตียนเมืองท่าสำคัญระหว่างพรมแดนทะเลของเวียดนามกับเขมรเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงธนบุรีตอนนั้นพ.ศ. 2320เนี่ยรัตนโกสินทร์เกิดปี2325เข้าใจนับนี้นะจาก20ยังอยู่ในช่วงของพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินมาอยู่ตรงนี้ท่านก็เลยจัดสรรที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาถัดลงมาจากกําแพงและคูเมืองฝั่งตะวันออกบริเวณปากคลองตลาดปัจจุบันนี้ทําให้ชาวยวนแถวนี้ เป็นงานช่างฝีมืองานศิลปะและประดับตกแต่งงานเปลือกหอยมุกงานเครื่องถมงานแก้วแกะสลักหยกและงาช้างอยู่ที่ปากคลองตลาดโอ้แสดงว่าปากคลองตลาดที่ค้าขายอยู่เนี่ยไม่ใช่คนจีนนะอ้าวอ้าวย้อนไปหน่อยสองบ้านยวนที่ต้นสำโรงจะพอปีพ.ศ. 2328ถึง2329อันนี้เข้าสู่สมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วนะในเอกสารไทยบอกว่าองค์เชียงสืออ้าวเรื่องคุ้นเคยแล้วถูกกบฏเต้ยเซินต้อนจนมุมเรื่องหนีกลับมาที่กรุงเทพมหานครผลคือประชากรอพยพเต็มสำเภา5 ลำลำหนึ่งจุอยู่ได้100 คนก็ประมาณ500 คนล้นเกล้าลุกกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดให้องค์เชียงสือไปตั้งตอนแรกมาถึงปั๊บก็ไปตั้งอยู่ที่โอ้โหของเก่าเขามีอยู่ที่ปากคลองตลาดเนาะก็ไปตั้งอยู่ที่ปากคลองตลาดก่อนได้ไหมส่วนทหารที่ติดตามมาให้อยู่ห่างออกไปอีกหรือจะมาปฏิวัติประเทศไทยเห็นไหมก็ให้อยู่ไปห่างไปอีกสัก3 กิโลเนี่ยรู้จักกันในชื่อต้นสำโรงนะในต้นสำโรงไปอยู่ที่ต้นสำโรงห่างไปจากปากคลองตลาดอีก3-4 กิโลส่วนองค์เชียงสืออยู่ได้ไม่นานก็แอบกลับไปที่เวียดนามก็ไปกอบกู้ประเทศชาติเนาะแอบเลยนะในภาษานี่แอบไปทิ้งกองทหารไว้ที่กรุงเทพไปคนเดียวแล้วไปกอบกู้สําเร็จด้วยจากสถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิชาลองรัชกาลที่หนึ่งนะส่วนชุมชนต้นสำโรงก็ย้ายไปอยู่บริเวณบางโพซึ่งเหนือออกไปจากลำน้ำอีกประมาณ11 กิโลเมตร11 กิโลเมตรไกลจากไหนอ่ะจากดอนเมืองไปถึงไหนอ่ะไปถึงอนุสาวรีย์ชัยนั่นแหละประมาณขนาดนั้นอ่ะถัดออกไปก็ทำให้มีชุมชนที่สามเกิดขึ้นคือชุมชนบ้านยวนที่บางโพเคยไปบางโพไหมหน้าบางโพนี่เก่งเรื่องไม้เอ้าจะเล่าให้ฟังต่อชุมชนกองทหารของเวียดนามพอย้ายไปเสร็จปั๊บเอาจะเป็นทหารจะไปทําสร้างน่ะไม่ได้ก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวบวกกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางโพก็อยู่บางโพด้วยความสงบสุขอยู่สุขภูมิก็เปลี่ยนเป็นอาชีพเห็นไหมเป็นผู้ค้าไม้ซุงและแรงงานโรงเลื่อยไม้โอ้โหมีหน้าบางโพผมไปบางโพตอนต้องสร้างบ้านไม้ก็ไปหาไม้ที่นี่แหละไปหาไม้ที่นี่แหละเข้าไปยังมีกลิ่นหอมของไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้พยูงไม้อะไรแล้วแต่นะครับเต็งกล้าเข้มเทียนเนี่ยฮะไม้อ่อนไม้แก่เนี่ยนะฮะไม้แกร่งอะไรก็แล้วแต่ครับที่นี่เป็นโรงไม้บางโพนะชุมชนยวนที่บางโพก็กลมกลืนกับคนไทยฉะนั้นจึงมีความเก่งนะครับลวดลายประดับหลังคาบ้านมีอักขระแบบยวนรูปปั้ม มีนักบุรุษทหารเวียดนามจัดแสดงที่นี่นะอ้าวจัดแสดงที่นี่อ้าวส่วนอีกที่หนึ่งก็คือบ้านยวนสามเสนนะเกิดสงครามระหว่างสยามกับเวียดนามยกระดับความขัดแย้งนะขึ้นมาในพ.ศ. 2374ถึง2384ก่อนที่จะยุติสงครามลงในปี2388ช่วงสงครามมีเฉลือชาวเวียดนามประมาณ1,500 คนถูกกวาดต้อนจากสนามรบในกัมพูชามายังสยามนะเขาย้ายมันเยอะเนาะต้อง15,000 คนก็แยกไปไหนอ่ะส่วนหนึ่งนะส่งไปอยู่ที่กาญจนบุรีเพื่อเป็นหน้าด่านรับศึกพม่าพอมาถึงในรัชกาลที่สี่ชาวเวียดนามบางส่วนหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีหน้าที่กาญจนบุรีจะมีสองศาสนานะครับมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามที่ดังที่สุดที่เป็นที่ชุมชนมากที่สุดคือชุมชนพุทธที่ถือศาสนาคริสต์มีสุสานอยู่คงจะเห็นเนาะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระบรมชาลูญาตย้ายมาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมันย้ายจากกรุงเทพมารัชกาลที่สี่ก็ทรงโปรดเกล้ากระหม่อมให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกับชุมชนคาทอลิกโปรตุเกสที่สามเสนนะมาสามเสนนะพอมาสามเสนก็ทำโบสถ์เซนฟรังซิสลาซาเวียโอ้โห โบสถ์เซนฟังเนี่ยเซนฟังนี่เป็นโบสถ์ของชาวเวียดนามนะเนี่ยเนี่ยและชาวเวียดนามที่มาอยู่ที่โบสถ์เซนฟังเซนฟรานซิสซาเวียนี่ค่อนข้างเคร่งอย่างไรจะไม่อนุญาตให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่เชื้อสายเวียดนามยังพูดจาสื่อสารภาษาเวียดนามเหมือนเดิมถูกไหมมีหน้าผมไปกินข้าวกินปลาแถวนั้นผมบินไปจะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเอาเดี๋ยวขอไปทางนี้ก่อนสุดท้ายบ้านยวนที่สะพานขาวพ.ศ. 2397ในสมัยรัชกาลกระหม่อมรัชกาลที่4ก็มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวเวียดนามที่กาญจนบุรีที่นับถือศาสนาพุทธและตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมฝั่งด้านนอกของคูเมืองชั้นในที่ขุดใหม่ก็คือคลองพะดุงกรุงเกษมถิ่นอยู่ผ่านข้างทำเนียบเรานั่นแหละทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละส่วนปลายสมัยรัชกาลที่5ชุมชนเวียดนามก็ถูกล่วงล้ำเพราะว่าอะไรมีการตัดถนนใหม่ไงเพื่อนๆตัดถนนลูกหลวงและถนนและสะพานขาวนี่ใช่ไหมก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้อีกฉะนั้นในปี2443วังเจ้านายและทำเนียบที่พักของเหล่าขุนนางตามถนนหลานหลวงเกิดขึ้นมาที่ดินของเขาเวียดนามที่ถูกพระราชทานให้เมื่อตอนปีรัชกาลที่สี่ก็ถูกเวนคืนชาวเวียดนามก็ต้องปรับตัวมาสร้างบ้านสร้างช่องใหม่มาสร้างใหม่บ้านพักบางอันก็ให้คนงานเช่าบ้านพักบางอันก็เป็นทําเป็นตําหนักทันนี้ฉะนั้นคนเวียดนามนี่แหละชุมชนในกรุงเทพก็เลยมีคนเวียดนามเกิดขึ้นที่สะพานขาวครบ5ชุมชน ครบ5ชุมชนฉะนั้นออกไปเดินทางไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เพื่อนเวียดนามเด้อเขาขยันขันแข็งถ้านึกเพลงอะไรเพลงของคาราบาวเนาะเพื่อนฉันเป็นยวนชอบชวนฉันเล่นเปไกวนั่นแหละนั่นแหละคนยวนโอเคครับขอให้มีความสุขลุงครับและวิสาขบูชานะครับไปทำบุญเวียนเทียนร่วมกันนะครับบ๊ายบายปูนปูน
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: 19:00 น.

กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 60 ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จ โดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศ

0: และภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง 2,575 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิ พื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
5: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
6: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
7: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวที Pride Stage กันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรหมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่า
12: จีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะพบเจอได้นะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการเกิดภาวะเกินลำบากนะซึ่งอาการนี้ค่ะถ้าไม่เกิดกับใครนะก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าอาการแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าภาวะเกินลำบากเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมถึงเป็นนะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารักษาได้ยังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะว่าภาวะเกินลำบากกับอาการที่สำลักบ่อยๆที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะในส่วนของทางการแพทย์นะเขาก็บอกว่าภาวะคือลำบากเนี่ยมันก็คือความรู้สึกยากลำบากในขณะที่เรากำลังกลืนอาหารหรือกลืนน้ำหรือแม้กระทั่งกลืนน้ำลายนะหรือบางครั้งก็อาจจะกลืนไม่ได้เลยก็ได้ซึ่งภาวะคือลำบากเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการกลืนที่เริ่มตั้งแต่ช่องปากที่เรารับอาหารนะไปจนกระทั่งถึงข้อหอยหรือหลอดอาหารนะซึ่งทางการแพทย์ก็บอกว่าภาวะการคืนลำบากนี่มันไม่ใช่โรคนะแต่มันเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาการที่พบร่วมกับโรคหรือภาวะผิดปกติอื่นๆโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งผู้ที่มีโรคทางระบบประสาทหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อบางส่วนของร่างกายเนี่ยนะที่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ได้รับการรักษาหรือไม่ได้แบบแพทย์ไม่ได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องเนี่ยอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนนะเช่นถ้าเกิดว่ามีภาวะเกินลำบากแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้มีอาการสำลักอาหารจนติดคอหรือส่งผลไปถึงเรื่องของการเกิดปอดอักเสบหรือการขาดสารอาหารได้เหมือนกันในคนทั่วไปนะเวลาปกติเวลาที่เรากลืนอาหารหรือกลืนน้ำนะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากอะไรเลยแล้วก็เอาอาหารใส่ปากแล้วก็กลืนซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำกันโดยอัตโนมัติถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วในระบบการกลืนในร่างกายของคนเราเนี่ยนะมันมีระบบที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะเพราะว่าการกลืนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานเชื่อมโยงกับอวัยวะหลายๆส่วนเช่นสมองนะเส้นประสาทกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในส่วนของลิ้นในส่วนของหลอดอาหารที่มันจะต้องมีการเปิดเพื่อที่จะให้อาหารหรือน้ำผ่านลงไปในหลอดอาหารจนไปถึงกระเพาะอาหารได้อย่างราบรื่นลองนึกภาพตามดูนะคะจะเห็นว่าระบบการกลืนอาหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทหลายๆส่วนนะถ้าหากว่าเราเกิดภาวะใดก็แล้วแต่ที่ทำส่งผลให้กล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทเหล่านี้อ่อนแอหรือว่ามันเสียหายไปเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าลำคอของเราหรือหลอดอาหารของเรามันตีบแคบลงด้วยสาเหตุบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะคือลำบากได้เหมือนกันนะอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดขณะกลืนนะอาจจะเจ็บหลอดคอตอนอาหารเนี่ยนะหรือการที่เรามีอาการคือลำบากเป็นครั้งคราวนะเช่นเวลาที่เราทานอะไรที่ทานเร็วเกินไปหรือเราเคี้ยวอาหารไม่ค่อยละเอียดมากพอแบบเรารีบทานอะไรเงี้ยนะหรือบางคนทานอาหารคำใหญ่มากเกินไปแล้วมันทำใหคือกลืนอาหารคำใหญ่ๆแล้วมันทำให้เราเหมือนรู้สึกมันอาหารมันติดคอใช่ไหมเหตุการณ์ต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะพบเจอได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่านานๆเป็นทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะเรารู้ว่าอ๋อสาเหตุมันมาจากการที่เรารีบกลืนอาหารนี่เองสาเหตุมันมาจากการที่เรากลืนอาหารคำใหญ่นี่เองนะคะคือถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยหรือมันไม่ได้เกิดจากโรคเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงนักนะแต่ถ้าเกิดภาวะกลืนลำบากที่มันเป็นแบบเรื้อรังนะคะแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องรับการรักษาอย่างโดยด่วนเลยที่จริงแล้วค่ะภาวะกลืนลำบากเนี่ยมันสามารถที่จะ เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยนะแต่ว่าจะพบบ่อยมากในผู้สูงอายุซึ่งแต่ละคนที่มีภาวะกลืนหมากก็จะมีสาเหตุและปัญหาของการกลืนที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วการรักษามันก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นนะคะในงานวิจัยทางด้านโสตศอนาสิกก็คือหูคอจมูกเนี่ยนะคะของทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะกลืนลำบากนี้ด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าการที่คนเรามีภาวะกลืนลำบากเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่านักวิจัยเขาก็บอกว่าสมมุติว่าการที่เราเดินไม่ได้ใช่ไหมด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เช่นอาจจะอายุมากแล้วหรือประสบอุบัติเหตุคุณเดินไม่ได้เนี่ยแต่การเดินไม่ได้ของเรามันไม่มันมันจะไม่ทําให้เราเสียชีวิตได้นะหรือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังมันก็ไม่ทําให้มันก็จะไม่ส่งผลให้เราเสียชีวิตได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเรื่องการกลืนการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ําเนี่ยไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลให้เราเสียชีวิตได้มากกว่าการมีปัญหาในส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการกลืนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลกระทบทําให้เราเกิดโรคอื่นๆตามมาทําให้เราเจ็บป่วยได้มากขึ้นทําให้เราเป็นโรคอื่นๆตามมาและทําให้เราเสียชีวิตได้อย่างง่ายถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเราละเลยหรือคนรอบข้างเราละเลยเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการกลืนอาหารกันนิดนึงดีกว่านะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกระบวนการกลืนอาหารแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะป้องกันภาวะการกลืนลำบากได้ยังไงบ้างทางการแพทย์เขาก็มีการแบ่งเหมือนกันนะว่าเวลาที่เรากลืนอาหารในแต่ละครั้งค่ะปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นกับอวัยวะ3ส่วนของร่างกายนะส่วนแรกเป็นส่วนเริ่มต้นเลยนะก็คือเมื่อเรานําอาหารหรือน้ําที่เป็นของเหลวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่เข้าไปในปากเนี่ยมันก็จะถูกกักเก็บอยู่ในปากของเราเองนะโดยที่ลิ้นของเรานะก็จะทําหน้าที่ในการที่จะคลุกเคล้าอาหารเนี่ยเพดานปากของเราฟันของเราก็จะช่วยในการที่จะบดเคี้ยวอาหารซึ่งเขาบอกว่าระยะแรกเนี่ยค่ะจะเป็นระยะเดียวที่คนเราเนี่ยยังสามารถที่จะควบคุมได้อยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายังสามารถที่จะคายอาหารนั้นออกมาได้ถ้าเราไม่อยากจะกลืนลงไปนะมันยังควบคุมได้คือจะกลืนหรือจะไม่กลืนอันเนี้ยร่างกายเราจะสั่งได้แต่พอมันไปส่วนที่สองแล้วก็คือเมื่ออาหารของเราถูกกลืนลงจากปากลงไปในส่วนของลำคอหรือคอหอยแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นเมื่อสมองของเราตัดสินใจที่จะกลืนณจุดนี้แหละค่ะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่มันซับซ้อนมากในร่างกายที่มันจะเริ่มต้นในการที่จะผลักดันอาหารจากปากเข้าไปสู่ลำคอแล้วก็ในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อที่ทางด้านลำคอมันก็จะเปิดออกใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้อาหารผ่านเข้าสู่หลอดอาหารแล้วกล้ามเนื้ออื่นๆก็จะปิดทางเช่นทางเดินหายใจหรือหลอดลมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เศษอาหารมันหลุดรอดเข้าไปในหลอดลมเพราะว่าถ้ามันหลุดรอดเข้าไปมันจะทำให้เราสำลักถูกไหมอันนี้มันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าร่างกายเราทำโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไปสู่ทางเดินหายใจซึ่งระยะเวลานี้มันใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งวินาทีคือมันแบบเร็วมากๆเลยนะคะแล้วส่วนที่3ที่ร่างกายเราทำงานก็คือในส่วนของหลอดอาหารนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออาหารมันเข้าไปสู่หลอดอาหารแล้วหลอดอาหารจะมีความยาวประมาณ9นิ้วมันเป็นลักษณะเหมือนท่อกล้ามเนื้อนะที่จะทำการบีบตัวแล้วก็หดตัวเพื่อให้ผลักดันอาหารเนี่ยผ่านลงไปนี่กล้ามเนื้อที่ทำงานตรงปลายหลอดอาหารเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดออกเพื่อที่จะผลักดันอาหารให้เข้าไปสู่กระเพาะอาหารซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันประมาณ 6-7 วินาทีเนี่ยก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือการทำงานของร่างกายโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลืนอาหารเข้าไปภาวะกลืนลำบากมันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใน3ส่วนของระบบการกลืนนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีปัญหาเรื่องการกลืนนะในสถานการณ์ปกตินะเวลาที่เรารับประทานอาหารเคยไหมคะในบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าอาหารติดคอคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความรู้สึกว่าเรากลืนอาหารไม่สะดวกเนี่ยเราจะกลืนน้ำตามเพื่อผลักให้อาหารมันหลุดลงไปเองนะคะแต่ก็มีอาการหลายๆอย่างที่มันอาจจะเป็นสัญญาณว่า เรามีปัญหาเรื่องการกลืนแล้วหรือมีภาวะกลืนลําบากแล้วนะลองสังเกตดูนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารแล้วเราไอและสำลักขณะที่เรารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําหรือดื่มเครื่องดื่มบ่อยครั้งติดกันคือนานๆครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานข้าวหรือทานดื่มน้ําแล้วเราไอเราสำลักบ่อยๆเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตนิดนึงหรือเรามีความรู้สึกว่ามีอาหารติดอยู่ในคอหรือที่หน้าอกคือมันไม่ลงไปในกระเพาะอาหารแล้วก็บางครั้งมันอาจจะทําให้เกิดอาการเสียงแหบแห้งเมื่อเรารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีน้ําลายไหลขณะเคี้ยวอาหารแล้วก็ในการกลืนอาหารแต่ละครั้งปกติถ้าจะกลืนอาหารเราก็กลืนเลยแป๊บเดียวใช่ไหมหนึ่งวินาที2 วินาทีแต่ถ้าเกิดมันใช้เวลานานมากกว่านั้นในการกลืนแต่ละครั้งแสดงว่าเราอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเกิดอาการปวดที่ลําคอเมื่อเรากลืนอาหารแต่ละครั้งนะคะหรือว่าเวลาทานอาหารแล้วเราอาจมีความรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันตีกลับมันย้อนกลับขึ้นมาผ่านทางจมูกนะหลังจากที่เรากลืนไปแล้วทําให้เราสําลักเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการกลืนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเวลาที่เขากลืนอาหารโดยเฉพาะอาหารที่แข็งที่เหนียวที่เคี้ยวยากนะคะเขาก็จะมีอาการเหล่านี้ที่บอกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเลี่ยงส่วนใหญ่ก็จะไปทานอาหารที่เป็นลักษณะเป็นอาหารเหลวเช่นโจ๊กข้าวต้มแกงจืดนะแล้วก็ทานอาหารนานขึ้นเคี้ยวนานขึ้นแล้วก็เคี้ยวช้าลงเรื่อยๆนะสัญญาณอีกอย่างนึงนะที่จะบอกว่าเรามีภาวะปัญหาเรื่องภาวะการกลืนที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเมื่อกี้ที่บอกนะว่าอาจจะมีอาการไอแล้วก็สำลักขณะที่เราทานอาหารที่แบบชัดเจนแล้วนะอาการคือสัญญาณอื่นๆที่มันอาจจะสังเกตได้มากกว่านั้นนะเช่นเคยได้ยินไหมที่เขาเรียกว่าเป็นอาการกลืนเงียบนะอาการกลืนเงียบนี่คือการสำลักอาหารโดยที่เราไม่รู้เลยคือมันไม่มีอาการให้เราเห็นเช่นไม่มีอาการไอไม่มีอาการสำลักให้เราสังเกตได้เลยผู้ป่วยโรคเนี้ยอาจจะมีอาการแค่รู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนรู้สึกว่าเสียงแหบพร่าหลังจากที่เรากินอาหารเขาเอารับประทานอาหารเข้าไปรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยหรือเหนื่อยง่ายผิดปกติเวลาที่เรารับประทานอาหารคือภาวะนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าเป็นภาวะที่อันตรายค่อนข้างมากแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดปอดอักเสบจากการสำลักเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วมันจะเกิดขึ้นได้มากเลยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมองเช่นผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้ป่วยที่อาการรับรู้ต่างๆเนี่ยลดลงสัญญาณเตือนภัยอีกอันหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือถ้าผู้ป่วยหรือคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยที่มีอาการแบบนี้แล้วน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้สึกตัวคือไม่ได้ตั้งใจแต่ลดนะลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าการรับประทานอาหารมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการทำให้เกิดภาวะอาจจะขาดน้ำหรือขาดสารอาหารที่รุนแรงนะคะเพราะว่าจากการปฏิเสธอาหารนี่แหละค่ะอาจจะพอทานอาหารแล้วมีความรู้สึกว่ามันปวดที่คอหรือว่ามันรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเกินลำบากก็จะทำให้เกิดการปฏิเสธอาหารทีนี้พอปฏิเสธอาหารก็คือจะไม่ทานแล้วนะแล้วก็สุดท้ายแล้วที่มันเสี่ยงมากๆเลยที่เมื่อกี้บอกไปก็คือว่าถ้าอาหารมันหลุดเข้าไปในหลอดลมหรือหลุดเข้าไปในปอดเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบหรือปอดบวมได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าทางการแพทย์เขาแบ่งภาวะเกินลำบากออกเป็น3ระยะเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการรักษาวิธีการป้องกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาคุยกันค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: เรากลับมาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะคะทางการแพทย์เขาก็แบ่งอาการกลืนลำบากเนี่ยออกเป็น3ระยะนะฮะเราลองสังเกตดูนะระยะเริ่มต้นนะคือผู้ป่วยอาจจะมีอาการกลืนลำบากเพียงเล็กน้อยนะคือหมายความว่ายังกลืนอาหารได้อยู่แต่ว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกติดขัดซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีอาการเนี้ยค่ะเขาก็จะหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่แข็งๆเหนียวๆหรืออาหารที่มันกรอบๆนะเช่นอย่างคุกกี้อย่างแอปเปิ้ลฝรั่งหรือการทานท็อฟฟี่เนี่ยผลไม้กวนกะละแมอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเขาก็จะรับประทานอาหารเนี่ยคือเขาจะหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าทานแล้วมันกลืนยากแล้วก็จะทานคำเล็กลง เลือกทานแต่อาหารนิ่มๆทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นเป็นระยะกลางแล้วเนี่ยคือที่เขาเรียกว่าภาวะกลืนลำบากระดับกลางเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าเรากลืนอาหารได้ลำบากมากขึ้นนะคะเวลาเคี้ยวจะรู้สึกเมื่อยล้ารู้สึกเหนื่อยแต่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันต้องออกแรงเยอะนะแล้วว่าแล้วเวลาที่ทานอาหารแข็งแข็งเหนียวเหนียวยิ่งทานไม่ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกทานเป็นพวกผลไม้นิ่มๆจะทานได้เช่นกล้วยสุกมะละกอสุกมะม่วงสุกเนี่ยนะหรือถ้าทานเป็นข้าวก็เป็นข้าวต้มโจ๊กเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ตุ๋นเละๆยังทานได้ไข่ตุ๋นยังทานได้ส่วนคนที่มีภาวะกลืนลำบากขั้นรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทานอาหารธรรมดาไม่ได้แล้วนะคะได้แต่ทานพวกซุปพวกไอศกรีมหรือว่าน้ำๆที่มันไม่ข้นไม่หนืดทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากมีอะไรบ้างที่พบได้บ่อยนะก็คือภาวะกลืนลำบากเนี่ยมักจะมาพร้อมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้นะเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะอันนี้ก็พบได้บ่อยที่สุดเลยนะคะมากในถึง1 ใน 3เลยของผู้ป่วยทั้งหมดที่มีภาวะกลืนลำบากหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาทเช่นผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้ที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เนี่ยค่ะก็จะเป็นได้มากหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในเรื่องของถุงลมโป่งพองนะคะหรือผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งบริเวณศีรษะลำคอที่มีผลข้างเคียงจากการฉายรังสีนะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสมองก็อาจจะเกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันนะคะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดที่ส่งผลต่อระบบประสาทผู้ที่มีปัญหาเรื่องเป็นโรคกรดไหลย้อนนานๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเป็นแผลหรือเป็นเนื้องอกหรือเนื้อเยื่อเป็นแผลเนี่ยมันจะทำให้หลอดอาหารตีบตันหรือทำให้หลอดอาหารแคบลงอันนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันหรือคนที่เกิดภาวะอุดตันในลำคอหรือหลอดอาหารซึ่งมักจะเกิดกับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวแล้วก็อีกโรคหนึ่งนะที่เป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากที่พบมากในต่างประเทศเหมือนกันเขาเรียกว่าโรคอาคาลาเซียนะคะซึ่งอันนี้เป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารที่รุนแรงมากๆนะโดยเกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทในผนังหลอดอาหารนะอันนี้เป็นโรคที่บางทีเป็นแล้วคนไม่รู้นะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนี้ทางการแพทย์เขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเซลล์ประสาทในกล้ามเนื้อของหลอดอาหารนะที่มันอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าถูกทำลายโดยเร็วกว่ากำหนดนะหรืออาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่จะทำลายตัวเองหรือว่าเกิดการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางตัวหรืออาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้เรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของคนที่เกิดโรคอาคาลาเซียแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาวะการกลืนเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังที่จะเกิดภาวะกลืนลำบากมีใครบ้างแน่นอนกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องของการกลืนเพราะว่ามันเกิดจากความเสื่อมของตามธรรมชาติอยู่แล้วนะของหลอดอาหารรวมถึงอาจจะเป็นผู้สูงอายุจะมีโรคบางโรคที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเช่นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองหรือพาร์กินสันหรือโรคภาวะสมองเสื่อมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดลำบากได้คนที่มีประวัติที่ป่วยเป็นอัมพาตนะหรือคนที่มีการผ่าตัดที่บริเวณศีรษะที่คอหรือที่กล่องเสียงอันนี้ก็เกิดภาวะเกิดลำบากได้เหมือนกันผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมะเร็งคอหอยหลอดอาหารหรือมะเร็งที่ลิ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะกลืนลำบากทีนี้เราควรจะไปพบแพทย์เมื่อไหร่ถ้าเราสังเกตว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้านของเราเริ่มมีปัญหาเรื่องภาวะกลืนลำบากนะก็ถ้าเกิดว่าเราพบบ่อยขึ้นแล้วก็เรียกว่าเกือบทุกมื้อเลยแล้วมีผลทำให้ผู้ป่วยน้ำหนักลดลงอาเจียนร่วมกับการกลืนอาหารลำบากนะถ้าพบอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนทีนี้ไปพบแพทย์แล้วคุณหมอเขาก็จะทำการตรวจด้วยหลายๆวิธีเหมือนกันนะจะใช้วิธีเอ็กซเรย์ด้วยกล้องนะคะก็คือคุณหมอเขาอาจจะให้ลองกลืนดูแล้วก็ดูจากเครื่องเอ็กซเรย์ว่าอาหารมันเคลื่อนผ่านหลอดอาหารถูกต้องหรือเปล่าหรือมีปัญหาในกระบวนการไหนหรือว่าเขาอาจจะใช้วิธีการส่องกล้องก็ได้นะสอดท่อลงไป ในหลอดอาหารเพื่อที่จะดูปัญหาหรืออาจจะทำการทดสอบหลายๆอย่างก็จะมีวิธีการทดสอบของเขาซึ่งในทางการแพทย์ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยอาจจะมีการตรวจการกลืนด้วยรังสีนะคะที่เรียกได้ว่าเห็นกระบวนการกลืนอย่างชัดเจนเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วถ้าคุณหมอเขาพบว่าเรามีปัญหาเรื่องการกลืนจะมีวิธีการรักษาแบบไหนนะจริงๆการรักษาก็ขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะการกลืนลำบากที่เกิดกับผู้ป่วยเหมือนกันบางครั้งคุณหมออาจจะมองว่าภาวะการกลืนนี้มันอาจจะหายการกลืนลำบากนี่มันอาจจะหายเองได้โดยไม่ต้องรักษานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาการกลืนที่ซับซ้อนมากก็เขาก็อาจจะให้หมอเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาซึ่งคุณหมอเขาก็จะลองทำการทดสอบเพิ่มเติมหรือเขาอาจจะส่งตัวผู้ป่วยไปพบกับเรียกว่านักบำบัดหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนหรือการเลือกการรับประทานอาหารที่ถูกต้องอย่างภาวะกลืนลำบากที่เกิดจากอย่างเช่นกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องรักษาแบบอย่างใหญ่โตก็ได้อาจจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารเปลี่ยนอาหารที่ทานก็จะทำให้อาการทุเลาลงได้นะคะใช้วิธีบำบัดด้วยการให้นักบำบัดมาช่วยในเรื่องของการฝึกพูดฝึกกลืนฝึกการใช้ช้อนหรือใช้จานที่มันเป็นลักษณะพิเศษที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาภาวะเรื่องการกลืนแล้วก็อาจจะมีการแนะนำในเรื่องของการเลือกประเภทอาหารที่ถูกต้องนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบขั้นรุนแรงนะมันอาจจะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อจะขยายหลอดอาหารนะคะหรือการฉีดยาเพื่อคลายกล้ามเนื้อในหลอดอาหารอันนี้ก็จะช่วยได้หรือพอหลังจากที่รักษาไประยะหนึ่งแล้วอาจจะมีนักบำบัดมาช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนฝึกท่าทางการกลืนให้ปลอดภัยมากขึ้นนะหรือการปรับรูปแบบของอุปกรณ์ในการช่วยกลืนต่างๆอย่างที่เมื่อกี้บอกไปถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะการกลืนนะแล้วเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยทางคุณหมอเขาก็จะมีข้อแนะนำในการที่จะรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากขึ้นนะสิ่งที่เขาแนะนำก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันก็คือจริงๆมันสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้กับคนทุกคนนั่นแหละก็คือว่าเวลาทานข้าวเนาะเวลาทานนักข้าวหรือดื่มน้ำเนี่ยค่ะก็แนะนำให้นั่งตัวตรงนะทำมุม90องศานะแล้วก็ให้เอียงศีรษะไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็แนะนำให้หลังจากที่รับประทานอาหารนะไม่ควรจะนอนควรจะนั่งตัวตรงหรือยืนเป็นเวลา15หรือ20นาทีหลังจากรับประทานอาหารอันนี้ก็คนธรรมดาก็ควรจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปรับบรรยากาศในการรับประทานอาหารก็คือว่าให้ผู้ป่วยนะคะมีสติในการที่จะกลืนอาหารในทุกๆคำเพราะฉะนั้นเสียงรบกวนต่างๆในขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยควรจะลบออกไปซะคือไม่ควรให้รับประทานอาหารแล้วดูโทรทัศน์ไปหรือว่าชวนคุยทำให้ไม่มีสมาธิในการทานอาหารควรจะเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยทานอาหารอย่างมีสมาธินะงดการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นนะคะอาหารที่เราจะต้องจัดเตรียมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเขาก็จะมีการแบ่งอาหารออกเป็นระดับต่างๆขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยที่จะกลืนนะก็จะมีตั้งแต่อาหารเหลวระดับ1 2นะอาหารที่เป็นอาหารบดละเอียดอาหารข้นหนืดระดับ3 4อาหารนิ่มซึ่งทางคุณหมอหรือทางนักโภชนาการค่ะเขาก็จะแนะนำว่าผู้ป่วยที่เป็นภาวะกลืนลำบากอยู่ในระดับไหนแล้วแล้วก็ควรจะต้องทานอาหารแบบไหนที่เหมาะสมนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะกับผู้ป่วยโรคที่เป็นภาวะกลืนลำบากเนี่ยค่ะคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนชาวอังกฤษนะอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะยังอายุน้อยอยู่เลยนะอายุประมาณ 20-30 เนี่ยนะซึ่งเขาก็มีคนติดตามเขาประมาณมากกว่า4ล้านคนทีเนี้ยเขามีปัญหาก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการแสบหน้าอกแสบแน่นที่หน้าอกนะเหมือนแบบคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนลักษณะอาการแบบเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องกลืนลำบากนี่เขาไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ให้ยามาทานคือเขาทานเท่าไหร่เขาก็ไม่หายนะคะแล้วก็บางครั้งเป็นมากจนกระทั่ง ขาต้องนอนโรงพยาบาลนะซึ่งรักษามาหลายปีพยายามทุกวิถีทางนะเช่นลดความเครียดหรือหางานอดิเรกทำทั้งพักผ่อนให้เพียงพอนะลดการดื่มสุราลดการดื่มกาแฟน้ำอัดลมนะคะก็ไม่หายคือรักษายังไงก็ไม่หายคุณหมอก็เข้าไปส่องกล้องดูก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนเดิมเลยว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนนะคะทีนี้ยิ่งรักษาไปยิ่งรักษามาอาการเขาก็แย่ลงจนกระทั่งเขาเริ่มมีภาวะกลืนลำบากนะคะหรือเหมือนกับว่าคือแล้วมีอาหารติดคอทีนี้เขาก็มีคือเขามีความทุกข์กับปัญหานี้มากเลยนะเรื่องของสุขภาพของเขาเนี่ยมากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเห็นติ๊กต็อกของผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เขาลงไว้ว่าเขาไปพาคุณหมอแล้วเขาก็มีการตรวจด้วยการให้กินพวกแบเรียมซึ่งเป็นการตรวจโดยทางรังสีนะที่เขามีการคล้ายๆกับวิธีการกลืนแป้งสมัยนี้นะคะซึ่งมันเป็นรังสีที่เป็นสารทึบแสงที่สามารถที่จะเห็นโครงสร้างของระบบทางเดินอาหารในส่วนต่างๆแล้วเขาก็ถ่ายเอ็กซเรย์มาให้เห็นว่ามันเป็นแผลตรงไหนเป็นเนื้องอกตรงที่กระเพาะอาหารหรือเปล่าหรือมีปัญหาที่การทำงานของหลอดอาหารหรือเปล่าทีนี้ปรากฏว่าพอไปตรวจเขาก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบิดตัวของหลอดอาหารนะคะซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันเป็นอาการเดียวกับเขาเลยเขาก็เลยความรู้สึกว่าเออเขาอยากไปตรวจแบบนี้บ้างปรากฏว่าเขาก็ไปหาคุณหมอเพื่อที่จะกลืนแบเรียมปรากฏว่าพอกลืนปั๊บเขาคุณหมอเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ออกมาปรากฏว่าก็พบเลยว่าเขาอะป่วยเป็นโรคอะคาลาเซียที่เมื่อกี้เราให้ฟังนะคะซึ่งโรคเนี้ยต้องบอกว่าพบไม่บ่อยเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากปัญหาเรื่องระบบประสาทที่ผิดปกติที่ส่งผลต่อการทำงานของกูรูดของหลอดอาหารนะซึ่งมันไม่ยอมคลายตัวทีนี้เวลาทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงหูรูดตรงหลอดอาหารเนี่ยแหละมันไม่สามารถที่จะผ่านลงไปที่กระเพาะอาหารได้โดยคนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะก็จะมีอาการคือลำบากเวลาทานอาหารแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานานมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอตลอดเวลานะถ้าเกิดเป็นมากๆก็คือทานได้แค่ดื่มน้ำแล้วก็อาหารเหลวนะซึ่งคนไข้โรคเนี่ยก็จะทรมานมากๆแล้วก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักลดสู้ผอมนะแล้วก็ขาดอาหารได้สุดท้ายพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็รู้สาเหตุแล้วเขาก็สามารถที่จะรักษาให้หายแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเช่นเดิมนะนี่ก็เป็นเขาก็เลยแชร์เรื่องนี้ให้กับคนทั่วโลกเขารู้ว่าให้ระมัดระวังด้วยถ้าเกิดคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ลองไปตรวจดูกับคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะกลืนลำบากจากสาเหตุอะไรกันแน่เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะเกินลำบากซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกๆวัยนะแต่ว่าเกิดขึ้นได้มากในผู้สูงอายุนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBAซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้

อยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสโทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจ

0: พื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 นถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 นโ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันท์รัตนอมรคุณชัยอายุ63ปีกล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันท์เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านพ่อมีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้แหละ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญจ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขาบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันเขามีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบรูพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอล เจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤศออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พา74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พา68สกอร์รวม8อันเดอร์พา134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชมุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็คเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16นาฬิกาวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20นาฬิกาและวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกทีมไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปฏิวัติฟาร์มมาพูดคุยแนวทางการพัฒนาของปฏิวัติฟาร์มนะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับการพัฒนาไก่ออกมาเชิงของปฏิวัติฟาร์ม2ตัวล่าสุดนะครับเจ้าตองหนึ่งกับเจ้าเยียร์และขอน่านเจ้าเยนครน่านนะครับย้ายไปอยู่กับชัยยันค่าตัว2ล้านนะครับปัจจุบันเจ้าตองหนึ่งนะครับเป็นพ่อพันธุ์ประจำการอยู่ที่ปฏิวัติฟาร์มหางดงโอเคเดี๋ยวไปคุยกับฟุกกันเลยนะครับไป
6: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฟุกครับวันนี้ผมขวัญอนาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมมาที่ปฏิวัติฟาร์มวันนี้นะครับผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนเลยคือผมมาเพื่อพูดคุยแนวทางการพัฒนานะครับกับมือบรีดต้นๆของเมืองไทยนะครับเน้นบรีดอย่างเดียวนะครับปีนึงซื้อไก่เข้ามาบรีดเยอะมากนะครับ
7: เยอะเหมือน
6: ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งจำหน่ายออกนะครับตัวเมียพี่ฟุ๊กบอกตอนนี้ทำไว้เป็นพันนะ
7: ทำไปเยอะ
6: ทำไปเยอะนะครับเดี๋ยวนะครับคนที่ติดตามนะครับปฏิวัติฟาร์มและชอบแนวทางของปฏิวัติฟาร์มเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าแนวทางพี่ฟุ๊กต่อจากเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเขาจะพัฒนาไปแบบไหนนะครับเอาเริ่มต้นก่อนพี่ฟุ๊กอันนี้คุยตรงๆก่อนหน้านี้ผมมาคุยกับพี่ฟุ๊กนะครับตอนนั้นเตะใส่เยียโคราชเยียชุมพรที่คือฮากันนะครับเยียโคราชเยียชุมพรที่คือฮากันเนี่ยมาคุยว่าโหพี่ฟุกตอนนั้นก็ทำที่พี่ฟุกบอกทำหวานมาเยอะนะ
7: ครับ
6: คือมาใช้ไม่ได้ยกชุดออกไปก็มี
7: ครับ
6: แล้วก็เก็บเฉพาะตัวดีไว้พัฒนาจนมาเป็นเยียโคราชนะครับเยียชุมพร
7: ครับ
6: คราวนี้นะครับแล้วก็หายก็คือถามว่าหายไหมไม่ได้หายแต่จะดูแบบดบๆเงียบๆไป
7: มีแต่ตีแพงอย่างเดียวคร
6: ับ มีแต่ตีแพงอย่างเดียวคือแบบยังไม่แบบยังไงอ่ะคือจำหน่ายพี่ฟุ๊กก็ไม่ค่อยจำหน่ายนะครับเน้นตีเป็นหลักก่อน
7: ครับ
6: คือถ้าเกิดตีแล้วไม่ชอบของไม่ขายออกไปด้วยคือต้องขายของดีออกไปด้วยฮะ
7: ครับ
6: ปัจจุบันฟาร์มเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็ติดตามมาแล้วก็ข่าวของปัจจุบันฟาร์มก็ถามว่ามีอยู่ในหน้าโปสเตอร์ไหมก็มีบ้างแต่แบบไม่ได้กระหึ่มช่วงไอ้เยโคราชเยชุมพร
7: ครับ
6: นะครับช่วงนั้นพี่ฟุกบอกสดมาก
7: ใช่ๆครับ
6: ช่วงนั้นสดมากนะ
7: ช่วงนั้นตัวดีเยอะครับ
6: ช่วงนั้นตัวดีเยอะนะครับแล้วล่าสุดนะครับที่ผมต้องมาวันนี้คือฮากัน2ตัวติดตัวแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสได้โทรสัมภาษณ์พี่ฟุกก็คือเจ้าตองหนึ่ง
7: ครับ
6: เจอกับวิหารเซียนพี่ฟุกบอกเลยว่าแผลตัวเนี้ยมันเป็นแผลที่ผมเคยเห็นวันที่ผมมาสัมภาษณ์พี่ฟุกเตะให้ดูมันเป็นไก่ตีแผลคือมันเป็นจะบอกว่าแผลก่อยก็ไม่ใช่นะคือ
7: มันซอยคล้ายๆก๋อย
6: ครับคือมันจะตีแผลยัดซอกยัดคือเป็นพม่าแต่ตีคล้ายๆแผลก๋อยพี่ฟุกบอกว่าพอวันนี้เรามานั่งคุยเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ฟุกปั้มมันในเปลืองไก่นัวมากมันตีตุยเป็น10แล้วก็ตัววิหารเซียนกลับไปก็ตุยระหว่างทางมันตีมันตีรัดคอคอแตกนะครับคือเรื่องแตกยก2นะนะครับเจ้าตอง1แล้วล่าสุดนี่คือฮือฮาเป็นไวรัลเลยก็คือพี่โอขึ้นมาดูไก่ภาคเหนือเอาแน่คือขึ้นมาเที่ยวตั้งใจมาดูตัวนี้หรือเปล่าพี่จันเย็นนครหน้าเน
7: ี่
6: ย
7: ไม่รู้เหมือนกัน
6: ไม่แน่ใจนะ
7: ไม่น่าใช่
6: นะครับ
7: เขามาธุระมั้งคร
6: ับ แต่ไปดูการแข่งขันแล้วจบซื้อเอาแน่คือชนะสวยแล้วซื้อไปอยู่ที่ชัยยันฟาร์มเจ้าเย็นนครหน้า
7: ครับ
6: ทุกคนจะเห็นแล้วว่าคือไก่ปันเดียวฟาร์มคือคนตามอยู่จะรู้ว่าพี่ฟุกทำไก่เตะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมมาทำคลิปเนี่ยพี่พูดว่าตัวไหนมีเกียร์ถอยเนี่ยจำหน่ายออกหมดเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยไม่ต้องแต่ช่วงหลังที่ผมรู้มาพี่พูดผมก็ลองทำเกียร์ถอยดูบ้าง
7: มันต้องปรับแล้วครับ
6: ต้องปรับนะแบบเดินได้ถอยได
7: ้ไก่เดี๋ยวนี้มันหลากหลายเยอะ
6: นะครับแต่พี่พูดเดินได้ถอยได้ก็คือตัวถอยก็ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ชอบยังไม่ใช่แนวก็กลับมาเดินหน้าเหมือนเดิมคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยผมเกิดมายาวแล้วเอาเจ้าตองหนึ่งก่อนพี่ตองหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเพาะ
7: ใช่ครับ
6: ทำไมถึงชื่อตองหนึ่งพี
7: ่พี่เบิ้มเขาตั้งให
6: ้
7: คร
6: ับ
7: อ๋อ
6: ผมนึกว่าเบิร์กกินมันเป็นตองหนึ่งไม่ใช่นะ
7: เขาตั้งให้
6: ครับอ๋อพี่เบิ้มตั้งให
7: ้
6: เป็นตองหนึ่ง
7: ครับ
6: ตองหนึ่งเป็นลูกตัวไหน
7: ลูกเยชุมพรครับ
6: เยชุมพรก็คือตัวเก่งของเรา
7: ใช่ครับ
6: นะครับตัวที่คือไฮตัวเทา
7: ใช่ๆ
6: ไอ้เยเทาๆที่เตะใส่ที่คิดมันไปไวรัลเนี่ยนะมันจะมีก่อนหน้านี้คือเยโคราช
7: เป็นตัวพี่
6: เป็นตัวพี
7: ่ชุมพรเป็นตัวน้อง
6: ชุมพรเป็นตัวน้องที่มันเป็นไวรัลก่อนคือเตะใส่ที่นั่นแหละก็คือตัวนี้เยชุมพร
7: ใช่ครับ
6: เจ้าตองหนึ่งเนี่ยพ่อเป็นเยชุมพรแม่ครับ
7: แม่เป็นสาตีระเบิดของปอวุฒิเสียเจเขาคัดมาให้ครับ
6: สาตีระเบิดปอวุฒิเสียเจคัดมาให้และพี่บอกว่าแม่เนี่ยจ่ายลูกเก่งหลายตัวด้วย
7: จ่ายลูกแผลแบบนี้คร
6: ับ แผลแบบนี้เลยคือตี
7: แผลตามแม่เชิงตามพ่อ
6: แผลตามแม่เชิงตามพ่อ
7: เขาลองมาหลายพ่อแล้วครับ
6: ลองมาหลายพ่อนะ
7: ค
6: ือถ้าเกิดสไตล์การชนคือเอาพ่อนี้ใส่ก็จะเป็นแบบพ่อนี
7: ้
6: เอาพ่อบีใส่ก็เป็นแบบพ่อบีพ่อซีใส่ก็เป็นแบบพ่อบี
7: ประมาณ
6: พ่อซีประมาณนั้นนะแต่คือแผลเนี่ย
7: แผล
6: ตามแม่เลย
7: ตามแม่เลย
6: นะครับต้องถามก่อนพี่นำเข้าตัวมีตัวนี้มาเท่าไหร่แม่เนี่ย
7: ตอนนั้นแกคัดให้ไม่แน่ใจครับ
6: ซื้อเยอะ
7: ซื้อก็ซื้อก็จ่ายทีนึงครับ
6: คือซื้อยกชุดเอาแม่คือเราซื้อรวมหลายตัว
7: แกคัดมาเรื่อยๆครับ
6: คัดมาเรื่อยๆนะ
7: ถึงเวลาก็ไปจ่ายกันทีจำไม่ได้
6: เหมือนพี่ทำเหมือนเสื้อเอาแม่คือเหมือนเป็นเซ็นของร้านขายของชำเลยนะ
7: ใช่ครับ
6: คัดมาก็ส่งมาก่อนแล้วก็บวกทบไว้แล้วถึงเวลาก็โอนยอดใหญ่ทีเดียวเลย
7: ท่านมันถึงเวลาบางทีก็ไปจ่ายทีเดียว
6: ไปจ่ายทีเดียวนะ
7: ค่อยๆคัดมาคร
6: ับค่อยๆคัดมา
7: ครับ
6: เอาไว้คือเจอตัวดีเอาหมดพวกเราตรง
7: ๆ
6: เจอแม่สั่งไว้เลยเจอแม่ดีเอาหมด
7: สั่งแผลเมื่อก่อนสั่งแผลล่างอย่างเดียวครับ
6: สั่งแผลล่างเดียวนะแผลตียัดซ่องนี่แหละ
7: ครับ
6: นะครับโอเคแม่สาตีระเบิดนะครับเอามาเข้ากับเยียชุมพรชุดนี้มันมีกี่ตัวพี่
7: นี่มี4ครับ
6: 4ตัว
7: ชื่อตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ครับมี4ตัว
6: ตัวผู้นะ
7: ครับ
6: ตัวเมีย
7: ตัวเมียขายไปตัวนึงแล้วหายไปตัวนึงครับ
6: ขายไปตัวนึงหายไปตัวนึง
7: ครับ
6: ถ้ากับตัวเมียจริงๆอ่ะเหลือเจอตัวเมีย2ตัวแต่เจอตัวนึง
7: แล้วก็
6: อ
7: ี
6: กตัวนึง
7: ไอตัวที่คู่เกิดก็ตายไปแล้ว
6: ขายไปแล้ว
7: ไม่ขายที่ขายไปตามซื้อเขาแล้วก็มันตายเลยอีกวันมันป่วยแล้วก็ตาย
6: แผลถามซื้อ
7: ไปถามตอนวันชนะนะครับหลังชนะมา
6: พี่ขายแพ้อะไรตอนนั้น
7: 5,000 ครับ
6: ขาย 5,000 เองขายเป็นไก่บ้านดวงไป
7: ขายเป็นไก่จับจากฝูงมานี่นะครับ
6: ไก่จับจากฝูงนะ
7: น้องมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาไลฟ์สด
6: เอาง่ายๆอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่จับไอ้ตอง1ตอง2ตอง3เตะถูกต้องมั้ย
7: ยังครับยังคร
6: ับ ยัง
7: ขายประมาณสัก5-6 เดือน
6: นะ5-6 เดือนนะครับแล้วพอจับเตะเสร็จปั๊บเก่งคราวนี้พอชนะไปตามซื้อติดโรคถามซื้อป่วยตุย
7: ป่วยทองคำบันแล้วก็ตายเลย
6: ตายเลยโอเค
7: จบ
6: พี่เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกอ่ะคือคลิปนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าผมจะมาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาตอนนั้นเนี่ย ผมคุยพี่ฟุกชอบไก่เตะ
7: ใช่
6: เดินเตะเดินยัดเดินเตะเอาเนี่ยคือเตะใส่อะอย่างที่ทุกคนเห็น
7: มันทำเป็นเอกลักษณ์แล้วครับไก่เตะมันต้องเป็นไก่เตะครับ
6: คือเราติดแนวนี้มาอยู่แล้ว
7: ใช่ต้องใช้แนวนี้อย่าง
6: แล้วผมมาทำคลิปพี่ฟุกบอกว่าคือเตะแล้วเนี่ยคือคนหนึ่งเขาตีแผลคือเขาตีแผลวงแดงกัน
7: ใช
6: ่พี่ฟุกบอกมันไปแต่งได้มันไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งอะไรได้
7: ใช่
6: คือเราอยากจะได้แผลที่เขาแต่งไม่ได้คือภาคกลางเขาเรียกแผลคอรอหน่อยนะครับคือพี่ฟุกชอบไก่เอาง่ายๆคือชุดหลังเนี่ยที่พี่ฟุกสั่งแม่ทั้งสั่งแม่จากปอวุฒิมาก็คือเป็นไก่เตะตัดล่าง
7: เป็นแผลล่าง
6: เป็นแผลล่างก็คือเราจะครับคือเตะเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนแผลวงแดงออกมาเป็นแผลหน้ากระเพาะ
7: ใช
6: ่เตะยัดที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้
7: ใช่
6: เตะยัด
7: หน้ากระเพาะยัดคอ
6: ต้องเกิดอย่างนี้ก่อนพี่ไอ้อย่างต้องหนึ่งเนี่ยผมถือว่ามันตัวมันเองก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันเหมือนว่าพี่บีบมาได้ตามที่เราต้องการแล้วก่อนหน้านี้มันได้ตามที่พี่ต้องการไหม
7: ไม่ได้
6: เลยเหรอ
7: เสียเยอะมัน
6: ทำไมอ่ะมันต้อง
7: มัน
6: คือถามเป็นความรู้นิดนึงพี
7: ่มัน
6: ออกมาเป็นแบบไหน
7: แผลชุดนี้มันตีจริงแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าจุดมันก็เหมือนไก่นวมธรรมดามันตี
6: อ๋อ
7: มันเกาะมันเยอะครับตรงหน้าอก
6: แ
7: ต่ถ้ามันตีเข้าจุดมันก็ตายเลย
6: คืออ่ะผมคือถ้าเกิดคนรู้จักสรีระไก่อ่ะจะนึกออก
7: มันตีถ้ามันตีโดนกล้ามเนื้อมันถ้ามันตีโดนซอกคอไงมันตาย
6: คืออย่างที่เราเคยคุยคือตรงหน้าอกเนี่ยมันจะมีจริงๆเนี่ยไก่ชนหน้าอกเนี่ยมันจะมีฟองน้ำอยู่ด้วยนะ
7: ใช่
6: มันจะมีฟองน้ำหายใจอยู่คือที่ปลาก๋อยตีแล้วทำไมมันดำหรืออย่างพี่ฟุกประสบความสำเร็จมาคือเจ้าตองหนึ่งคือมันตีเข้ายาซอก
7: ปอดมันอยู่ตรงซ้ายขวานี่เยอะคร
6: ับ ใช่
7: น
6: ่
7: าจะปอดมันมี6ลูกอยู
6: ่ซ้ายใช่คือพอมันตีเข้ายัดเนี่ยคือถ้าเกิดมันตรงจุดเขาแม่คือต่อยท้องเนี่ยแต่ว่าต้องถ้าเกิดโดนลิ้นปี่เนี่ยคือจะจุกแต่ถ้าเกิดไม่โดนลิ้นปี่ก็คือยังอยู่ได้ปกตินะครับถามว่าคือพี่ฟุกกับพัฒนาออกมาได้ตามต้องการแต่ไอตัวที่ตีจุดที่เราต้องการจุดเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นเป๊ะ
7: มันไม่หงายตอแทงเข้าจุดนั้นมัน
6: มันใช้แข้งอ่ะแล้วก็ใช้แข้งตีแผลหนาเอาพูดตรงๆนะ
7: ใช่มันเหมือนไม่เข้าไปในซอก
6: ครับ
7: มันไม่แทงเข้าไปรูครับ
6: คือเราอ่ะต้องการพัฒนาเอาตอแทงเข้าซอกรูเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยเค้าเรียกหลุมคอแผลหลุมคอ
7: ประมาณนั้น
6: คือเราต้องการตอเนี่ยสับจึ๊กเข้าหลุมคอเงี้ยเพื่อที่ให้ไก่มันสะดุดไก่มันจุก
7: มันแทงจุดอื่น
6: มันอยู่ได
7: ้มันบางทีมันก็อยู่ได้นานครับมันไม่เห็นผลทั้ง2ครั้งแข้งไม่เห็นผล
6: เอาพูดตรงๆคือเราทิ้งระยะเขาสู้เราได้พอเขาอยู่นานปั๊บเขาตีเราลั่นก่อน
7: เดี๋ยวนี้มันอยู่กันนานไม่ได
6: ้เออใช
7: ่สามแข้งมันต้องเห็นนะครับ
6: ใช่ไหม
7: ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาเหมือนกัน
6: ก็คือที่พูดเนี่ยก็คือพี่จะบอกว่าพัฒนาถามว่ามันได้ตรงตัดล่างไหมได้ตัดล่าง
7: มัน
6: แต่มันไม่ได้ตรงตามแผลที่เราต้องการ
7: มันไก่ตัดล่างมันทำง่ายครับแต่ว่
6: าม
7: ันจะเข้าตรงจุดอ่ะ
6: มันทำยาก
7: มันมีน้อย
6: มันมีน้อยนะ
7: มันไม่ใช่มันทำง่ายแต่ว่ามันมีน้อย
6: มันได้ตรงตามสเปคเนี่ยน้อย
7: ผมมันตัดล่างมาทั้งหมดเลยครับ
6: เหรอ
7: ครับ
6: แต่มันใช่แข้งตีแผลหนามันไม่ได้เข้าจุดที่เราต้องการ
7: มันยังไงมันตอมันจะแทงเข้าตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะมีไม่กี่จุดหรอกที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลย
6: มันมีไอ้ตองหนึ่งนี่แหละ
7: ครับ
6: เข้าจุดแล้วไอ้ตองสองตองสามตองสี่นะพี่
7: ชุดนี้เข้าจุดหมดเลยครับ
6: เข้าจุดหมดเลยนะไอ้4ตัวนี้นะ
7: ครับแต่มันตัวมันก็ตีเข้าจุดช้าเข้าจุดมันแล้วแต่ตัว
6: ก็คือแล้วแต่ตัวมันคือผมพูดตรงๆนะไก่ตองหนึ่งเนี่ยผมดูไลฟ์สดอยู่โอ้โหตัววิหารเซงเขาตีแผลคมนะ
7: ใช่
6: เขาตีแผลวงแดงเขาตีแผลคมนะตีแผลโชว์อ่ะ
7: เขาผ่านมาหลายไฟแล้วครับ
6: อืม
7: แต่แล้ว
6: เขาก็สู้ได้ดูด้วย
7: มันยกแรกเขาวิ่งครับ
6: ถ้
7: าเขาหันมาสู้มันเรารู้ว่าเราตีเข้าจุดครับมันก็มันไม่เคยมันไม่เคยมีตัวไหนอยู่ได้อะแผลนี
6: ้จริงนะพี่ฟุกอันนี้ผมพูดตรงๆนะหมดยกแรกผมคิดว่าโอ้โหของเราลั่นนะแต่เข้ามาปั๊บเขาดำเพราะว่าพอมันเข้าจุดปั๊บเนี่ยมันพี่ฟุกคุยผมว่าแผลโชแผลหูแผลตาเนี่ยมันออกไปแต่งกันได้มันเข้ามามันเนียน
7: มันคัดเลือดทีเดียว
6: มันคือภาคเหนือเนี่ยคือมันแต่งหูแต่งตากันเลยนะแผลเขาเรียกแผลโชว์เนี่ยมันแตกแป๊บเดียวคือออกไปเนี่ยมันเนียนกลับมาได้แต่แผลเนี้ยเข้ายก2แล้วมันเห็นชัดเจนคือไก่เนี่ยอันนี้เอาสิ่งที่ผมเห็นนะ คือส่วนตัวผมว่าผมก็สนิทกับพี่หนงวิหารเซียนนะครับแต่ไก่วันนั้นเข้ามายก2ผมดูตัวนู้นไม่สดชื่นคนเล่นเนี่ยมันจะเห็นอยู่มันจะไม่สดชื่นคือคอมันจะเริ่มจ่อแล้วก็ไปหงอนหน้าพวกเนี้ยมันจะเริ่มค้ำ
7: มันระบบหายใจมันเสียมัน
6: ถูกต้อง
7: นี้
6: มันจะเริ่มค้ำคือคนเซียนไก่เขาเห็นเนี่ยเขาดูแล้วไก่มันไม่สดชื่นมันเริ่มครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือออกไปเนี่ยตัวนู้นราคายังอยู่ที่ตัวนู้น
7: ใช่คร
6: ับ ผมจำได้เพราะว่าผมพูดจากใจนะตอนออกไปอยู่ตัวนู้นขวัญอยู่ตัวนู้นเพราะมันติดผมคิดว่ามันลั่นหมดแล้วของเราอะนะ
7: มาเบียดเบียดกันยกสอง
6: และมาข้ามด้วย
7: ข้ามมานิดเดียวครับ
6: มาข้ามตอนและยกสามนี่ขาดเลย
7: สามสองมั้งยกสามปล่อยมาแล้วมันกืนเลือด
6: ครับก็ขาดแล้ววันนั้นเราชนะยกสี่
7: ต้นยก4
6: นะฮะ
7: พอยก3มัน
6: ใช่
7: มันตีอยู่ตัวได้ตีตัวเดียว
6: ครับคือยก2เนี่ยช่วงต้นน่ะถามว่าส่วนผมข้ามอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมข้ามช่วงต้นยก2นี่แหละผมดูว่าตัวนู้นค้ำแล้วก็สภาพมาไม่สวยไม่สดชื่น
7: มัน
6: ผมยอม
7: มันหยุดมาแลกกันครับ
6: มันมี
7: จังหวะให้ได้ตีครับ
6: ผมข้ามจังหวะนั้นแล้วก็แต่ไก่เนี่ยยังค้ำอยู่ตัวนู้นคือตัวผมต้องบอกว่าวันนั้นคือเล่นกันดีมากราคาไม่ได้วิ่งอะไรกันมากมายนะ
7: วันนั้น
6: ราคาเบียดจัดนะ
7: วันนั้นปล่อยหางเป็นรองครับแล้วเขาเล่นตัวนู้นกันเยอะ
6: ใช่แล้วยก2ต้นยก2มันก็ยังเบียดค้ำอยู่ตัวนู้นอยู่นะ
7: เบียดจนหมดยก2
6: นะ
7: คร
6: ับ แต่ว่าตัวพี่พุ่งเนี่ยจะพวกช่วงปลายจะขึ้นมาเหลื่อมแล้วขึ้นมาเป็นตัวดีแล้วแต่ราคาเนี่ยคือถ้าเกิดภาษาคนเล่นน่ะยังมีโอกาสได้ไปยังมีโอกาสได้ข้ามคือมันยังไม่ได้หลุดปุ๊บห่างระยะห่างที่ว่าข้ามไม่พ้น
7: มันเริ่มมีอาการนะครับ
6: ใช่
7: มันขนาดว่าเราที่ซ้อมมาเราว่าเห็น 2-3 แข้งเห็นผลมันยังอยู่ได้2
6: มันยังอยู่ได้นะ
7: จริงๆน
6: ะ
7: ครับแต่ถ้าว่าเราซ้อมแล้วมันเลี้ยงไข่ไปหลายๆไปนานๆเงี้ยมันไปตีจริงไม่ได้ครับยุคนี้ครับ
6: แล้วพอเข้ายก3เนี่ยมันเริ่มเห็นความแตกต่างคือ
7: มันแตกแล้วครับ
6: มันไม่ไหวแล้วคือตรงนั้นคือมันคือไก่มันตันเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มสะบัด
7: ใช่
6: นะครับแล้วพี่ผู้บอกว่าคอมันแตกแต่ยก2แล้วตอนให้น้ำกินเลือด
7: เห็นตอนให้น้ำครับ
6: ใช่ไหมคือยก3นี่คือราคามันไปแล้วคือไก่มันจะไม่ไหวอะรอแล้วแล้วก็ต้องยก4ชนะคือ
7: แผลนี้มันแก้ไม่ได
6: ้โอ
7: ้มันไม่มีใครแก้ได
6: ้แล้วคือฮากันมากคือมันถ้าเกิดคนที่ตามไปเวทฟาร์มเนี่ยคือจะรู้แนวทางการเขาเรียกว่าผมบอกว่าผมพูดถึงว่าการทดลองดีกว่าคือทุกคนจะรู้ถึงแนวทางการทดลองของพี่ฟุ๊กอยู่แล้วแล้วสิ่งที่พี่ฟุ๊กทดลองมาเนี่ยพี่ฟุ๊กเอาออกมาโชว์แล้วคือทุกคนเฮ้ยพี่ฟุ๊กเสียฟุ๊กทดลองมาให้มันใช้งานได้จริงเว้ยนู่นนี่นั่นนะครับต้องหนึ่งชนะคือฮากันมากคนฝากผสมถามหาเลยพ่อตัวไหนอะไรยังไงพี่ฟุ๊กรับไหมตอนนั้นอะ
7: รับมา20แม่ครับ
6: 20แม่นะครับแต่ส่งมาไม่ได้เยอะ
7: ทำได้อยู่3แม่
6: ทำได้อยู่ได้3แม
7: ่ทำไม่ทันนะมันตัวเมียผมเยอะ
6: ผมต้องบอกก่อนนะคือคนที่รู้จักไปเดอร์ฟาร์มจริงอะไปเดอร์ฟาร์มอินดี้นะไม่รับไก่ใครง่ายๆนะผมจะบอกให
7: ้มันตัวเมียผมมีเยอะอยู่แล้วครับ
6: เราคือเราเน้นพัฒนาของเราเองด้วย
7: เราคิดว่าถ้าเราทำแผนนี้ออกมามันโอ้เราก็
6: ครองตลาดนะ
7: มันถ้ามันแข่งอย่างมันสักสิบตัวก็สบายแล้วคร
6: ับ ใช่นะครับ
7: แต่ถ้าไม่รู้เหมือนกันนะ
6: ผมจะบอกให้นะ
7: คาดหวังนะครับปีนี
6: ้ตองหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ต้องคนอื่นละไก่ถ้าเกิดไม่ก็ต้องไก่ผมเนี่ยถ้าเกิดไก่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่มือปฏิวัติฟาร์มไม่ได้อยู่กับมือเสี่ยฟุกนะเลี้ยงออกชนประกาศหาคู่ต่ออีกแล้วแต่พอดีไก่ที่อยู่ในมือปฏิวัติฟาร์มอยู่ในมือเสี่ยฟุกผลเดียวพอละ
7: พอแล้วครับ
6: พอแล้วนะ
7: เพราะว่ามันเป็นลูกพ่อตีครั้งเดียวพอแล้วครับ
6: คือพี่เข้าใจเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมคือเขาทดลองเขาเหมือนว่าเขาทดลองมาแล้วสนามเนี่ยคือสถานที่พิสูจน์สิ่งที่เขาทดลองมาพอมันได้ตรงตามสเปคที่เขาต้องการมันเหมือนว่าโอเคตอนเนี้ยผมจบแล้ว
7: ครับ
6: ตัวเนี้ยคือมันใช่ให้ผมได้แล้วว่าผมสิ่งที่ผมทำมาทดลองมามันใช้งานได้จริงแล้วคราวนี้ก็เราก็จะเอาตัวอื่นไปใหม่สิ่งทดลองตัวอื่นอะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี้ยเอาไปใหม
7: ่
6: นะครับซึ่งพี่ฟุกบอกว่ามีตัวที่แผลดีกว่านี้อีกเหรอ
7: มีอยู่ครับแต่ว่าร
6: อ
7: ปั้นอยู่ครับ
6: พี่ไอตัวนี้ผมว่าแผลแม่งก็สุดแล้วนะ มันเป็นอะไรคือภาคกลางเนี่ยแผลข้อรอหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยทุกวันนี้ไม่ต้องรอแล้วตีทีอย่างไอ้ขุนเขาเนี่ยตีทีสองที่หักตีทีสองที่ดอกเปาบุญจิ้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปฏิวัติฟาร์มตีหลุมคอเนี่ยตีทีสองที่เนี่ยพี่ฟุกบอกถ้าเกิดตอนปั้มตอนนมเนี่ยสามแข้งเนี่ยแม่งเปลี่ยนเลยนะโลกเปลี่ยนเลยนะแต่พออยู่สนามจริงปั๊บอย่างว่าคือไก่เขาก
7: ็
6: ทำออกกำลังกายมาคือความสดของไก่ที่เอาง่ายคือนักกีฬาที่ทำการแข่งขันนะกล้ามเนื้อก็ต่างกันใช่ป่ะ
7: มัน
6: เขายืนอยู่ได
7: ้มันกว่าจะล่วงกันมัน
6: จริงนะ
7: ถ้าเราไม่ถึงจริงๆมัน
6: จริง
7: เราจะล่วงก่อน
6: มีขนาดพี่พูดว่าธรรมดาปั้มมันนี่คือสามแข้งเลยเห็นเลยนะ
7: เห็นสะดุ้งเลยครับเห็นโดนก็สะดุ้งเลยครับไก่ซ้อมกันครับ
6: ไก่นวมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ตัวไม่ใช่แพ้นะตุยมันตีเนี่ยอันเดียวต้องจับเนี่ยเขาบอกพี่ผู้บอกว่าซ้อมแต่ละหนเนี่ยนะปั้มขึ้นมาให้มันแข็งเนี่ยสองตัวผัดสามตัวผัดตลอดหมดไก่นมเนี่ยเป็นสิบเขาว่าหมดไก่นมเนี่ยไม่ใช่สภาพซ้อมซะตุยเป็นสิบ
7: อันนี้มันดีเหมือนกันหมดนะครับไก่มันถึงกันหมดนะครับมันเราต้องคัดหนักเข้าไปอีก
6: ที่ผมมาทำคลิปที่ปฏิวัติฟาร์มนี่คือต้องขอร้องเลยนะผมบอกแล้วผมอยากให้คนเนี่ยเขาเห็นถึงแนวทางพัฒนาคือปฏิวัติฟาร์มเนี่ยพี่ฟูบอกว่าถ้าเกิดผมหยิบแค่นามสกุลขายผมหยิบตัวไหนขายก็ได้มันขายได้ทุกตัวจริงป่ะ
7: ตัวดี
6: เออ
7: ตัวดีเยอะ
6: ถูกต้องปีที่แล้วพี่หมดเงินซื้อตัวเมียเท่าไหร่นะพี่
7: ไม่แนะนำเลย
6: ครับคร่าวๆต้องมี6ล้าน
7: ไม่ถึง
6: ไม่ถึงนะ
7: มันก็
6: หลายล้านเนี่ยเฉพาะซื้อตัวเมียนะซื้อตัวเมียมาพัฒนานะไม่ใช่แบบไม่ใช่ซื้อตัวดังมาเปิดจองรูปให้ซื้อตัวเมียมาพัฒนาเนี่ยหมดหลายล้านนะ
7: ตอนนั้นซื้อยังไม่แพงครับ
6: ครับ
7: มันตัวดีๆสมัยนี้ที่ตัวซื
6: ้
7: อ
6: แล้ว
7: หลักหมื่นเนี่ยครับ
6: แล้วพี่ฟุกบอกว่าคือเนี่ยถ้าเกิดเพาะมาแล้วถ้าเกิดจะขายเนี่ยเอาแค่นามสกุลเนี่ยมันจับขายได้ทุกตัวเพราะมันเป็นนามสกุลตัวดังหมด
7: ใช่ตอนนั้นมันซื้อกันตัวท็อปๆเดี๋ยวนี้ที่หลักแสนนี่ผมซื้อตัว 4-5 หมื่น
6: คร
7: ับ
6: นะครับ
7: ซื้อยุคแรกๆเลยซื้อตอนนั้นมันไม่
6: ซื้อประจำด้วยคือคนอยู่ในวงการจะรู้อยู่
7: จำได้น้องแม่กุมารจีนซื้อมาน่าจะ 20,000 ได้มั้ง
6: น้องแม่กุมารจีนซื้อมา 20,000
7: ซื้อยกคอกมา
6: ตอนเนี้ย 200,000 ต้องมี
7: 2ตัวครับจ่ายไป
6: แม่ตอนนี้ตัวละ 200,000 ต้องมีนะถ้าเกิดเอาไม่ต้องมากนะพี่ผู้ขายว่าผมเอาตัวละ 200,000 ผม
7: เอาไปให้มะขามเฒ่าเขาทำ
6: คุณอ๋อโอเค
7: 2ตัว
6: ไม่ต้องคนอื่นหรอกถ้าเกิดอย่างนี้นะตัวละ 200,000 ไม่ต้องคนอื่นขวัญเอา
7: ซื้อมาตอนปีเท่าไหร่ปี6น่าจะ6ต้นๆ
6: ครับ
7: 67ครับ67แล้วก็เอามาไว้ในสวน
6: พึ่งช่วงก่อนพีคช่วงก่อนแค่โลกก่อนพีคเนี่ยราคาแม่ไก่ก่อนพีคมันจะมีช่วงก่อนนี้ยังซื้อกันได้อยู่
7: เมื่อก่อนชอบไอ้นั่นครับที่ซื้อชอบไอ้อะไรนะไอ้ยอดสนั่นก็เลยไปถามเหมายกข้อเข้ามา
6: ครับ
7: ได้ตัวผู้มาตัวเมียมา4ทุบตัวผู้ทิ้งไปเท้ามันงอเลยทุบทิ้งไป
6: โถทางเลย
7: ตัวเมียก็เอาไปไว้ที่ฟาร์มปีกว่าครับไม่ได้เพาะเลยเพิ่งเอามาเพาะ
6: เพิ่งมาเพาะด้วย
7: 4-5 เดือนที่แล้ว
6: ที่ดูไก่ตัวเท่าไหร่เพิ่งมาเพาะ
7: ไม่เพิ่งมารู้ตอนอะไรนะตอนไอ้คู่ไอ้กุมารจีนธน
6: า
7: ไอ้ตัวไหนครับไอ้กุมารจิ๋วบ้าง
6: ไอ้กุมารจิ๋ว
7: แล้วเขาลง
6: ของสังเวียนฟาร์ม
7: แล้วเขาลงใบประวัติผมก็มาดูทำไมมันเหมือน
6: ของ
7: ผมวะผมเพิ่งมารู้ตอนนั้นเองผมเพิ่งมารู้ตอนนั้นเองแล้วผมก็ไปถามเขาน
6: ี่แหละคืออันนี้คือสิ่งที่ปฏิวัติฟาร์มอยู่ไอ้ปฏิวัติฟาร์มทำอยู่นะครับคือไก่เนี่ยถามว่านามสกุลดังนะในปฏิวัติฟาร์มนามสกุลดังทุกตัวแต่เขาจะจับมาแบ่งหรือแบ่งให้พี่น้อง FC เนี่ยคือแบ่งตามคือต้องทดลองผ่านก่อนแล้วเอาแบบนั้นนะเอาไปต่อยอดกันนะครับอ่ะอันนี้ตัวแรกคือตองหนึ่งตัวสองนี่สร้างความมือฮานะครับพี่โอมาเที่ยวเชียงใหม่น่าจะมาหาพี่หนุ่มเชียงใหม
7: ่
6: นะครับมาเที่ยวกันแล้วก็ไปดูไก่สนามลำปางบ้านใหม่
7: นี่ครับเพชรนาบุก
6: ไอ้เพชรนาบุกอ่ะวันนั้นตีเพชรนาบุกอ่ะ
7: ตีเพชรนาบุก
6: ตีเพชรนาบุกตรงนี
7: ้
6: นะครับแล้วก็ที่ก็มีถ่ายคลิปยังถ่ายโชว์ถ่ายกันอยู่ในไลน์อ่ะนะ
7: คร
6: ับ นะครับวันนั้นปฏิวัติฟาร์มเจอกับ
7: สารพีชอ
6: สารพีชอ
7: คร
6: ับ ของเราเจ้าเยนครน่าน
7: ครับ
6: ตัวนี้นะครับเกิดจากเยนครน่านเกิดจากพ่อไก่แพ
7: ้ตีร้านแพ้ครับ
6: ตีร้านแพ้คือเจ้าเยขอนแก่น
7: ครับ
6: นะครับเจ้าเยขอนแก่นเยขอนแก่นเป็นลูกตัวไหนพี
7: ่ลูกเยวินเท
6: จลูกเยวินเทจนะ
7: ครับ
6: ลูกเยวินเทจตีร้านแพ้แล้วก็ให้น้องไปเพาะ
7: แบ่งให้น้องไปหมื่นนึงครับ
6: แบ่งให้น้องไปหมื่นนึงเอาไปเพาะนะก็คือน้องเอาต้องการพ่อไ
7: ก็
6: แบ่งไปหมื่นนึงแล้วก็แม่ไก่เนี่ยพี่ฟุกบอกว่าเขาจับใส่มั่วๆใส่ล้อแม่ไก่ไปก่อนคือแม่ไก่ยังไม่มี
7: ครับประมาณนั้นแหละครับ
6: นะครับก็เป็น
7: ชั้นหลานเสก
6: ชั้นหลานเสกสรรซึ่งถ้าเกิดไล่สายนึงมันก็เป็นลายบีดกัน
7: ตัววินเทจเป็นตัวน้องเสกสรร
6: มันจะเป็นลายบีดกันนะครับเอาง่ายๆคือน้องเสกลูกน้องเสกสรรเอามาเข้ากับหลานเสกสรรก็จะเป็นลายบีดนะครับออกมาเป็นเจ้าเยนครน่าน
7: ครับ
6: เยนครน่านมันชุดนี้มันมีกี่ตัวพี
7: ่ตัวผู้มี8นะเห็นนะม
6: ีตัวผู้นะ
7: อยู่นี่ก็มีตัว
6: ชุดนี้มี8เลยเหรอ
7: ครับเอาพึ่งออกมาเลี้ยงอีกครับ
6: เก่งเหมือนมันมั้ย
7: เก่งมันดูแล้วไม่ถึงนะ
6: ไม่ถึงนะ
7: ยังไม่ถึงมันแต่เขาว่ามีอีกตัวที่มันพอๆกันเดี๋ยวไปดู
6: เหรอแล้วตัวเมียพี
7: ่ตัวเมียมีตัวเดียวครับให้น้องไปแล้ว
6: ตัวเมียมีตัวเดียว
7: มี2ครับแต่อีกตัวไม่มีกิฟต์มั้งครับเห็นว่าอย่างนั้นนะ
6: ตัวไม่มีกิฟต
7: ์ครับตัวมีกิฟต์ผมให้น้องไว้แล้ว
6: ไอ้ตัวไม่มีกิฟต์อยู่ป่ะ
7: อยู
8: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆ โดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรม

0: ้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
1: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานนาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนาชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: อยู่ที่น่านนะครับ
4: เอาตรงๆแบ่งขวัญได้ไหมไม่มีกิ๊บเดียวขวัญไม่ตัวเอง
3: ไม่ผมไม่รู้เราไปถามน้องผมเองมันพูดยากพี่ไก่ไม่มีกิ๊บ
4: อยู่กับขวัญไม่ยากขวัญมีแนวทางพิสูจน์โอเคเดี๋ยวก็เราคุยตรงนั้นคือตัวผู้มี8ตัวมี2ตัวมีกิ๊บหลุดไปตัวนึงนะครับไอ้กิ๊บไอ้ตัวที่มีกิ๊บเนี่ยไอ้จักขมเนี่ยจมอสเนี่ยมาขอซื้อ 300,000 ไม่ขายด้วย
3: มีคนโทรมาไม่ถึงไม่รู้เหมือนกันเขาถามแต
4: ่
3: ผมให้น้องไปละ
4: พี่แบ่งน้องไปแค่ 85,000
3: 80,000
4: ด้วย
3: ไม่ใช่ไม่แบ่งหรอก
4: ผม
3: ขอกันเฉย
4: ผมถึงบอกว่าคุยกับเสี่ยฟุกเนี่ยคุณจะเอาตัวเลขคุยไม่ได้นะผมจะบอกให้นะไก่เลยนะคือใครจำได้ว่าคลิปที่แล้วมันมีไก่อยู่ตัวนึงนะไอ้เหี้ยคลิปเขียวที่ติเยอะๆอ่ะ
3: คร
4: ับ โอ้ใครๆก็อยากได้ใครๆก็ตามซื้อจะไปตีต่อพี่ฟุกบอกผมไม่ชอบผมก็ไม่ขายแต่ฮะก็แบ่งให้น้องไปทำพ่อฟรีๆด้วยนะ
3: เอาให้น้องที่เชียงรายไปพ
4: ่อแล้วไอ้เยี่ยเขียวตัวนั้นอ่ะพอออกมาให้ลูกเนี่ยออกชนเนี่ย20-30ตัวนะจะชนเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยแต่ออกชน20-30ตัวแล้วให้ลูกเก่งด้วยพูดตรง
3: ตีชนะแสนบ่อย
4: นะครับเสร็จฟุกไม่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะตีเป็นต่อขาเตะเยอะคือทุกคนเห็นว้าวหมดชอบหมดแต่ตีเขาไม่แพ้เลิกมาก็คือไม่ชอบแล้วตีเขาไม่แพ้ไม่หมาน
3: ยก
4: ยกนี่ไม่ชอบแล้วอันนี้ผมถึงบอกว่าคุยกับเสี่ยฟุกเนี่ยคือคุณต้องปรับตัวดีๆนะครับอ่ะคราวนี้มาต่อเย็นนครนาค

0: ไก่เราแบ่งให้น้องเอาไปเพาะนะครับเพาะออกมาได้ดีด้วยนะเขาเพาะได้ดีนี่คือโอ้โหตัวผู้8ตัวเมีย2ที่ก็คอกนี้มา10เนี่ยถือว่าให้ลูกเยอะ
1: มันคอกอื่นให้น้อยครับ
0: คอกอื่นให้น้อยเหรอ
1: คอกอื่นตัวผู้เยอะตัวไอ้ตัวผู้น้อยตัวเมียเยอะครับตัวผู้ตัว2ตัวแค่นั้นคร
0: ับ แต่ชุดนี้ถือว่าโอ้โหได้เยอะนะ8ตัว
1: ครับ
0: 8ตัวนี้ถามตรงๆพี่ฟุกคือเรารู้ประวัติทุกตัวมั้ยเก่งทุกตัวมั้ย
1: ก็มัน
0: คือไม่ต้องถึงขนาดมันเอาแบบ
1: กลางมาครับ
0: กลางมาก็คือกลางมาค่อนข้างดีก็เอาพูดตรงๆว่าคือเขาว่าคัดผ่านเนี่ยคัดผ่านทุกตัว
1: คัดผ่าน
0: นะคัดผ่านทุกตัวนะแต่ว่ามันจะไปถึงมันหรือว่าน้อยอะไรยังไงก็คืออีกสเต็ปนึง
1: ถ้ากีดถ้าตีหลักล้านมันในชุดมันก็มีตัวเดียวแหละครับ
0: โอเค
1: มันไม่มีเกินนี้หรอกครับ
0: แล้วไก่เนี่ยเราให้เขาไปเพาะแล้วมันมาอยู่กับพี่ยังไงเย็นนครน่าน
1: ผมไปเห็นเขามาซ้อมที่บ้านผมครับเขามาซ้อม
0: เอาไก่อุ้มไก่มาซ้อม
1: ครับซ้อมเราเห็น
0: น้องเขาพ่ออยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ที่น่านครับมาซ้อมที่บ้านที่น่านมี
0: อ๋อมาม
1: ีซุ้มที่
0: พี่มีซุ้มที่น่านด้วย
1: ครับ
0: คือเขาเอาไก่มาซ้อมที่น่าน
1: ครับ
0: นะครับแล้วพี่เห็น
1: ดูพอดีครับ
0: ดูพอดี
1: ครับไปดูพอดี
0: พี่น้องชาวไก่ชนรู้ไหมว่าเสียฟุกเนี่ยถ้าเกิดไก่ตัวไหนไม่ชอบเนี่ยเดินหนีเลยนะเตะอยู่ในเดินหนีนะไม่ชอบก็คือไม่ดูด้วยนะครับคือจะดูไก่ตีเนี่ยน้อยดูไก่ซ้อมดูเฉพาะตัวที่ชอบดูแบบเลื่อยเปื่อยดูตัวนี้ไม่ได้ดูง่ายๆเลยนะ
1: ถ้าชอบก็นั่งดู
0: ถ้าชอบก็นั่งดูแต่เย็นขอหน้าเขามาเตะ
1: เห็นนะครับเห็นมันออกแข้งสองแข้งเห็นเลยครับ
0: เห็นเลยนะ
1: ครับ
0: ขอซื้อไปเท่าไหร
1: ่ไม่ได้ซื้อ
0: ไม่ได้ซื้อด้วย
1: หยิบมาเลย
0: หยิบดึงตัวมาเลี้ยงเลยนะ
1: ครับเพราะเขาถ้าเขามาที่บ้านพอดีก็เลยไม่ให้เขากลับเลยครับ
0: โดนล็อกเลยโดนปิดประตูล็อกเลย
1: เพราะมันเห็นมันเห็นแข้งนะมัน
0: ต้องเอาไว้
1: มันแข่งมันพิเศษเลยเห็น
0: ครับ
1: เห็นเข้าตาเลย
0: วันนั้นเนี่ยต้องถามไงพี่วันนั้นที่เขามาซ้อมเอามาซ้อมกับเราอะนะเขาเคยไปตีชนะที่ไหนอะไรมาบ้างเลยว่าไก่ใหม่ๆมาซ้อมเลย
1: ใหม่เลยครับ
0: ไก่ใหม่ๆมาซ้อมเลย
1: เลี้ยงมาแบบพอแข็งแล้วครับ
0: แต่ว่าพี่เห็นปั๊บล็อกไว้เลย
1: ครับซ้อมก็ซ้อมตัวใหญ่กว่าครับผมก็ดูซ้อมกัน
0: ชอบล็อกไว้เลย
1: มันก็ตีตัวดีครับตัวนั้นก็เป็นไก่ผมนะครับตีซ้อมกับไก่ผมแล้วผมแล้วของผมมันใหญ่กว่า
0: แล้วเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดไม่ที่ตัวชอบเสียฟุกไม่นั่งดูเลยนะแสดงแล้วก็ตัวนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวชอบเราไอ้ตัวเราอ่ะ
1: ตัวนั้นเป็นตัวดีเลยครับ
0: ตัวดีของเราด้วยนะ
1: ตัวดีแล้วก็ ใหญ่กว่าแต่ว่าเขาซ้อมกันก็เลยไม่อยากไปยุ่ง
0: โดนสมดรักเลย
1: มันแข้งมันเจาะมัน
0: แข้งเจาะเกาะ
1: เจาะทะลุมันเจาะเข้าหัวเจาะตาเลยครับเจาะแตกหมดเลยครับ
0: แตกหมดเลยนะ
1: มันขึ้นไม่กี่แข้งมันแตกแล้วครับ
0: เหรอคราวนี้ดึงตัวไว้เลย
1: ครับ
0: แล้วพอมาอยู่พี่ฟุกเนี่ยเย็นนครน่านชนะไปกี่เที่ยวพี่ก่อนชนเนี่ยก่อนชน
1: ไม่มี
0: เลย
1: ชนเลยครับเอาไปซ้อมแถวนี้แล้วครับ
0: เหรอ
1: ซ้อมกันเองที่บ้าน
0: นานพี่เลี้ยงมันอยู่นานไหม
1: 4
0: ได้ตัวมา
1: 4 5เดือนมา
0: ก็คืออัดแข็งของเราอะนะ
1: ใช่ครับเอาซ้อมกับพี่หนุ่มครั้งนึงครับเจ็บเยอะอยู่ครับแล้วก็มาซ้อมเองที่นี
0: ่ครับก็คือเอาง่ายๆคือปฏิวัติฟาร์มช็อปซ้อมไก่ในโคตรหัวเลยนะไก่เนี่ยนะที่คุณเห็นเนี่ยนะปฏิวัติฟาร์มออกชนเนี่ยอันนั้นคือต้องแบบคือนอกจากเก่งแล้วไก่จะต้องวาสนาดีดวงดีด้วยผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นไปตีได
1: ้ครับก็มันซ้อมที่บ้านหมดเลยครับไก่ไม่ได้ไปแลกแข็งเลยครับ
0: พี่ฟุกบอกว่าผมซ้อมไก่ผมเตะไก่เสียหมดไปคือไม่ถึงดวงดาวเนี่ยเยอะมากไก่เก่งเนี่ย
1: เยอะคร
0: ับ เยอะนะ
1: เยอะมากมันบางชุดมันแข็งแรงไม่พอมันก็พังที่บ้านหมด
0: คือเอาพูดแบบยาวๆภาษาเตะรั่วหมดอะนะ
1: มันตอนนั้นมันก็ยังไม่แบบมาพึ่งแบบ
0: อัดคือเราต้องการอัดแข็งที่ฟุ้มด้วยเราก็อัด
1: ตัวดี
0: อัดยับเลยอะไก่บางตัวบางทีมันอ่อนไปพอเราอัดเงี้ยมันร่างกายมันทนไม่ไหวมันก็เดาะหมดป่วยติดป่วยบ้างอะไรบ้าง
1: บางทีเราไม่รู้ว่าตัวดีอัดตัวดีมันแข่งมันพิเศษเหมือนก
0: ัน
1: มันไปคู่เลยทีนี
0: ้ไปทีล่อตัวหนึ่งไปคู่เลย
1: มันเสียทั้งคู่ไปเลย
0: โอเคนี่แหละปฏิวัติปาร์มผมถึงบอกไงนะครับ
1: มา4เสีย4ก็มี
0: มา4เสีย4ของดีหมดด้วยนะ
1: มันเอาตัวดีล่อตัวดีมันพังหมดจริงๆครับ
0: เ
1: พิ่งมารู้ปีที่แล้วว่าเขาไม่เอาตัวดีเตะกันเนี่ย
0: ก็
1: ไป30
0: ปัดโถเอ้ย
1: ไปหมดเลยครับ
0: คือตัวดีเขาจะมาเตะกันก็ต่อเมื่อคือเขาเนี้ยแบบพอได้คู่แล้วซ้อมให้มันเจ็บ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่พี่ซัดให้มันเอาแข็งทั้งคู่อ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเอาแข่งทั้งคู่เขาว่าตัวดีตีตัวดีคือพอเลิกกันมาก็ป่วยทั้งคู
1: ่มัน
0: ติดป่วยติด
1: คิ้วมันเบี้ยวหมดเลยเบี้ยวคอหักอะไรไปทั่วเลยครับ
0: โอ้โห
1: กระเพาะไม่ย่อยเป็นครึ่งนะครับ
0: ไอเยนครน่านนี่รอดปากเกี่ยวปากกามาได
1: ้เยนครน่านมันก็ซ้อมตัวดีนะแต่มันแผลมันไวมันเก็บ
0: ใช่ไงคือแสดงอย่างนี้ก็เรียกว่าแม่งเก่งๆมันหลุดจากปากเหยื่อปากกามาได
1: ้มันตีเก็บตัวดีก่อนนะครับมันเลยไม่เจ็บเยอะ
0: มันเคยเจ็บเยอะบ้างไหมพี่
1: เคยครับซ้อมกับตัวพี่หนุ่ม
0: ตัวพี่หนุ่มเจ็บเยอะ
1: ตัวเราเจ็บเยอะ
0: ไม่ตัวเราเจ็บเยอะเธอซ้อมพี่หนุ่มเพราะว่าของเขาเก่งหรือว่าอะไรไง
1: ของเขา
0: เขาแผลดีอะไรไง
1: คมอยู่ครับ
0: คมอยู่เอาเนี่ยคือได้งานเลยวันนั้นนะได้งานได้แข็งเลย
1: ใช่ครับได้แข็งจากตรงนั้นแหละครับก็เลยมั่นใจ
0: แล้วคราวเนี้ยพอพี่แข็งได้จนเรามั่นใจแล้วออกหาคู่เจอกับสารพี่ชอด้วย
1: ครับ
0: ผมเห็นพี่โพสผมยังเข้าตอนแรกผมคิดผมพูดตรงๆนะเสฟุกเขามีไก่อีกตัวหนึ่งซื้อมาซึ่งผมรู้ว่าเก่งมากพอเขาได้คู่กับสารพี่ชอผมคิดว่าเป็นตัวนั้นผมคิดผมยังเข้ามาแซวเลยว่าผมรู้แล้วเป็นตัวไหนผมรู้ว่าเป็นตัวนั้นไม่ใช่เป็นเยนครน่าน
1: ตัวนี้ไม่เคยถ่ายไม่ปิดไว้เลยครับตัวนี
0: ้
1: ไม่ใครรู้นะครับตัว
0: อาวุธลับผมบอกเลยเยนครน่านมาเด็ดแล้วเดี๋ยวรอตัวนี
1: ้ครับ
0: พี่เคยเห็นเดอะแฟตไหมโซนิกเดอะแฟตเนี่ยโอ้โหนะครับเร็วแรงลึกมาครบ
1: ตัวนี้ดีครับตัวนี
0: ้อืม
1: ไม่รู้จะถึงสนามไหม
0: ต้องหนึ่งเลยนะเสฟุกบอกว่าก็พอใช้ได้พี่ขวัญพอใช้ได้นะเยนครน่านก็ไก่ผ่านแต่ไอ้ตัวเนี้ยพี่ตั้งชื่อมันยัง
1: ยังครับ
0: ยังนะ
1: หลุดน่าจะขนหลุดแล้วครับ
0: ขนหลุดนะ
1: ครับ
0: แต่ตัวเนี้ยเสฟุกถึงเอ่ยปากว่าดีเก่งเป็นตัวสู้เลย
1: มันก็ไม่เคยเห็นมานะครับไก่แบบนี้เห็นยากครับ
0: ก็เอาง่ายคือไม่เคยตีที่ไหนก็ให้ห้าแสนพี่ฟุกไม่ขายอ่ะ
1: ไก่ไก่ขายไม่ได้ครับยุคนี
0: ้ขายไม่ได้เลยนะโอเคเอามาเยนครน่านก่อนเยนครน่านเนี่ยคือเราเอาไปเตะปั้มจนแข็งแล้วก็เปรียบหาคู่เจอสารพีชอเลย
1: มันไปกันหลายตัวครับไปเจอหลายซุ้มครับไม่ได้ตั้งใจไปตีกันหรอกครับ
0: ก็คือไปเปรียบกันก็คือนัดดูตัวหลายตัว
1: ครับ
0: แต่เราไปตรงกับสารพีช
1: อไม่ได้ตรง
0: อ้าว
1: นั่งดูช่วยกันเปรียบตัวอื่นอยู่ครับ
0: แล้วเราได้คู่ได้ไงพี
1: ่มันไม่ได้คู่กันวันนั้นไก่สี่ห้าตัวไม่ได้คู่กันเลยชนกันสัก 30,000 เนี่ยชนกันเล่นๆก็กลับบ้านนะครับ
0: อ๋อก็คือคุยกับกำนัน
1: ครับ
0: ว่าไก่ไปเปรียบจะสี่ห้าตัวไม่ได้คู่กันเราก็มาดูกันอ่ะชงกันค่าสามหมื่นกระชับมิตร
1: ครับเล่น
0: ๆไปแล้วถ้ามันบานปลายขึ้นราคาเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: ไม่รู้เขาโทรมา
0: เพิ่ม
1: เขาโทรมาเพิ่ม
0: เขาโทรมาเพิ่มก่อนด้วยแสดงว่าของพี่อ่านก็ต้องเป็นตัวดี
1: เห็นว่าเป็นตัวเก่งอยู่คร
0: ับ เป็นตัวเก่งนะ
1: ครับ
0: โทรมาเพิ่ม
1: เขาเป็นคนโทรมาเพิ่ม
0: เราก็ตอบรับเพิ่มอย่างเดียวเลย
1: เรากาตีแพงอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เรากาตีแพงอยู่แล้วนะวันชน
1: แต่ตีถูกเราก็ตีได้ครับ
0: วันชนขึ้นป้ายเท่าไหร
1: ่ชนขึ้นป้าย
0: วันนั้นอะ
1: วันแรก60,000มั้งครับตี66,000
0: ไม่วันชนที
1: ่ตีข้างละล้าน
0: ข้างละล้านนะก็คือวันชนขึ้นป้ายข้างละล้านแล้วนะก็คือ2.2 ล้าน
1: ครับ
0: แล้วปล่อยไปนี่ชุดเดียวเลยนะพี่ไม่ได้หือไม่ได้อือเลยนะ
1: มัน
0: ผมดูไลฟ์สดอยู่แต่ไม่ได้เล่นหรอกเล่นไม่ทัน
1: มันเปิดแผลไว
0: ก็ใช่ไงไก่วันนั้นผมพูดตรงๆนะคือไก่ถ้าเกิดยังลังเลอยู่ตัดสินใจคือไม่ตัดสินใจเข้าตัวพี่เลยเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วเพราะมันจะไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหลก็คือต้องไปต่อแพงแล้วซึ่งผมพูดตรงๆไก่เหนือผมกลัวไก่เหนือผมตัวต่อแพงแล้วไก่ดึกเข้ามายกสองแม่งเปลี่ยนเลยไม่เอาผมก็เลยไม่กล้าเล่น
1: ไก่ตัวนี้มันมาดีตลอดไม่มีสะดุดเลยครับ
0: ไม่มีสะดุดเลยนะ
1: ไล่ต่อกันเลยครับ
0: นะครับไปถึงก็มันเบียดอยู่แป๊บเดียวมั้งแบบราคาไม่นั่นเนี่ยอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ฉีกปุ๊บเล่น
1: ตีขัดแป๊บนึงครับที่มันโดนคิ้วนิดนึงครับขัด
0: ตื่นมานิดเดียวเอง
1: ตื่นมาเสมอครับ
0: แต่มัน
1: ได้แผลเสมอ
0: จังหวะแป๊บเดียวนิดเดียวแล้วก็ไปใหม
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปใหม่วันนั้นชนะยกไหน
1: ยก2เลยครับ
0: ยก2
1: ยกแรกขาดแล้วครับ
0: ยก2ยกแรกขาดยก2ชนะก็พี่โอ๋อยู่ในเหตุการณ์ก็ซื้อไปเจ้าเย็นนครน่านขายไปเท่าไหร่พี
1: ่ขายไป2ล้าน
0: ขายไปทั้ง2ล้านนะครับขายไปอยู่ที่ชยันฟาร์ม2ล้านซึ่งสายเลือดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือพัฒนามาเนี่ยคือถ้าเกิดคนตามปฏิวัติฟาร์มอยู่จะรู้ คือแต่ละตัวอย่างที่บอกไก่ไปเรียกฟาร์มถ้าเกิดจับขายขายได้ตัวนามสกุลดีทุกตัวแต่พี่มุกไม่ได้ขายสายเลือดมาดีอยู่แล้วนะครับใครจะตามพัฒนาแนวทางพัฒนาเจ้าเย็นนครนาก็ตามที่พี่โอ
1: คร
0: ับคราวเนี้ยคุยมา2ตัวแล้วอนาคตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยตอนนี้พี่ฟุกมีแนวทางที่จะทำไก่แนวไหนอะไรยังไงพี
1: ่คงเป็นแผ่ล่างหมดแล้วคร
0: ับก็เหมือนที่ว่าเราเอาง่ายคือเหมือนนักวิจัยตอนยังวิจัยต่อแผ่ล่างหลุมคอเนี่ยนะต้องการแผ่นที่ต่อเหมือนเดิม
1: แผ่นี้มันเหมือน
0: มันแก้ไม่ได
1: ้มันเหมือนไม่เขาไม่มีมือน้ำอะครับ
0: มันมีมือน้ำก็แก้ไม่ได้พี
1: ่ก็ถูกเราจะได้เปรียบจุดนี
0: ้เออมันแก้ไม่หายอะคือไก่เอาพูดตรงๆนะพี่คนเล่นไก่อยู่คือโดนแผนนี้เข้ามานะเข้ามามันไม่สดชื่น
1: มัน
0: เหี่ยว
1: มันไม่รู้จะแก้ยังไง
0: ใช่
1: เพราะผมเคยโดน2ตัวคือ
0: เราโดนมาก่อนเรารู้ใช่ป่ะ
1: โดนตัวพ่อไอ้เยนครนาไอ้ขอนแก่นนี่ก็โดนยัดล่างแล้วก็ไปโดนไอ
0: ้ไม่ฟื้นนะ
1: ไอ้ทองดีอีกตัวนึง
0: ไอ้ทองดีตอนนี้ซื้อไอ้ทองดีมาแล้วด้วย
1: หมดเลยโดนมันตีเข้าหน้ากับพ่อแล้ว
0: ใช่มันจุก
1: สู้ไม่ได้ซึ
0: มมันหดไปเรื่อย
1: ใช่มัน
0: คือ
1: มันตื่นก็ไม่ตื่นนะครับมันตื่นไม่ได
0: ้คือถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องรามเกียรตินะพารีเนี่ยจะได้รับพรจากพระอิศวรมาว่าเวลาต่อสู้กับใครนะคู่ต่อสู้เนี่ยคือจะเสียกำลังครึ่งหนึ่งให้กับพารีคือคู่ต่อสู้จะความเก่งจะน้อยลงพารีจะเก่งเพิ่มขึ้นเลยนะอารมณ์เนี่ยประมาณนี้เลยตีแผลล่างเนี่ยคือคู่ต่อสู้เนี่ยจะดรอปลงมันจะดูฉายโชว์เนี่ยเก่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
1: ๆคือเราถ้าเราโดนแล้วเราขนาดเราโดนเราทำ
0: เราจะแก้ไม่ได้จริงป่ะ
1: มันหงุดหงิดเ
0: ลย เราก็เลยเอาแผลที่เราโดนเนี่ยมาพัฒนาเพื่อใช้งาน
1: ใช่มันต้องมันเราทำอะไรไม่ได้นี่เรานั่งดูไก่อย่างเดียวเรา
0: ก็คือเอาพูดตรงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาคนเล่นก็นั่งรอจ่ายตังค์นั่งรอแพ้
1: มันก็จะมามันก็ตัดลงล่างเราอีก
0: ไปอีก
1: มันจะฟื้นมันก็ตัดมันจะฟื้นก็ตัดอ
0: ่
1: ะ
0: เหี่ยวอีก
1: มันมาไม่ได้เลยมันจะข้ามก็ข้ามไม่ได้อ่ะ
0: คราวนี้พี่ฟุกตอนนี้มีพ่อพันธุ์อยู่เนี่ยทองดี
1: ครับ
0: ตองหนึ่ง
1: ครับ
0: เยียชุมพร
1: ครับโคราช
0: เยียโคราช
1: เยียวินเทจ
0: เยียวินเทจ
1: เลดวันอีกตัว
0: เลดวันนี่ซื้อมาจากปอวุฒิ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สมชายเจ็ดตัวเนี่ยหลักๆนะ
1: มีเยอะ
0: ครับมีเยอะอยู่แต่เอาหลักๆของพี่เจ็ดตัวเนี้ยถามตรงๆเลยรับฝากผสมไหม
1: ยังไม่ได้รับ
0: ไม่รับนะ
1: เพราะปีนี้ทำตัวเมียขึ้นตัวทำตัวเมียขึ้นมาเยอะครับ
0: ทำตัวเมียขึ้นคือปฏิวัติฟาร์มเนี่ย
1: เมื่อก่อนขายตัวเมียขายเมื่อก่อนผมขายตัวเมียของผมไปซื้อตัวเมียที่อื่นมา
0: ดูแล้วสู้ไม่ได้ดูแล้วของเราน่าจะดีกว่า
1: เดี๋ยวนี้คือขายตัวเมียเราแต่ตัวเมียที่อื่นมันแพงก็เลย
0: เอาตัวเมีย
1: เอาตัวเมียเราแล้ว
0: พัฒนา
1: ไปซื้อพ่อไก่ที่อื่นเอา
0: เ
1: มื่อก่อนคือเราพัฒนาพ่อไก่แต่ไปซื้อแม่ไก่ที่อื่นมาพัฒนาเพราะราคามันยังแบบ
0: มันคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไก่เป็นอย่างนี้ไปซื้อแม่ไก่คือที่อื่นอย่างนี
1: ้
0: เอามาเข้าพ่อไก่เรามันจะได้สมดุลแต่ตอนเนี้ยแม่ไก่มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วคือเราขายตัวเมียเราไปซื้อพ่อไก่ตัวอื่นมาพัฒนากับแม่ไก่เราดีกว่านะครับเอาแน่คือยิงจ่ายตัวเองแต่คราวนี้ยิงตัวเมียแทน
1: ใช่เพราะประเมินแล้วมันจะลดต้นทุนได้เยอะลดเยอะ
0: พี่อันนี้ถามส่วนตัวด้วยถามให้ FC ด้วยคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดฟาร์มผสมเนี่ยพี่ไม่รับอยู่แล้วรับยากมากถ้าเกิดไม่พักพวกอะไรกันเน
1: ี่
0: ย
1: รับอยู่ครับแต่ว่าร
0: ับอยู
1: ่แต่ว่ารับน้อย
0: รับน้อยอันนี้คือถ้าเกิดจะซื้อตัวเมียปฏิวัติฟาร์มเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นตัวละเท่าไหร่พี
1: ่ตอนนี้ครับก็ครับ10,000ครับประมาณ
0: ตัวละ
1: 10,000นะครับ
0: 8,000-10,000นะ
1: ครับ
0: ตัวเมียปฏิวัติฟาร์มนะ
1: เดี๋ยวปีนี้ขอคัดก่อนครับ
0: ปีนี้ขอคัดก่อนนะ
1: ปีนี้ต้องใช้ตัวเมียของเราของผมหมดเลยคร
0: ับ
1: เพราะว่าจะ
0: ก็ซื้อนำเข้าพ่อจากอื่นมาเข้ากับตัวเมียเรา
1: ใช่ครับเมื่อก่อนคือขายตัวเมียแล้วไปซื้อตัวเมียที่อื่นมาเข้าม
0: าเข้ากับพ่อเราคือเอาไอคือขายตัวเมียเราไปซื้อตัวเมียอื่นมาผ่าพ่อเราแต่เดี๋ยวนี้คือเราต้องขายตัวเมียเราไปซื้อตัวผู้ที่อื่น
1: ตอนนี้คือเก็บตัวเมียเรา
0: อ๋อ
1: แล้วไม่ซื้อตัวเมียที่อื่นแล้วแล้วไปซื้อพ่อมา
0: เอาไอ้ควักทุนล้วนๆไปซื้อพ่อมาเข้ากับตัวเมียเราแล้ว
1: แต่เราก็ขายออกไปบ้างครับแต่ว่าเราเก็บไว้เยอะครับเพราะว่าดูแล้วมันไปซื้อสู้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี
0: ้คือ
1: มันเดี๋ยวนี
0: ้ก่อนหน้านี้นะ
1: มันเมื่อก่อนมัน 10,000-40,000นี่ก็โอ้โหตัวท็อปแล้วนะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้400,000นี่บางทีเจ้าของไม่ขาย
1: เดี๋ยวนี้มัน
0: 200,000-400,000บางทีล่าสุดย้ายค่ายกันล้านแปดอ่ะผู้เกิดแดมหานะเธอ
1: เดี๋ยวนี้ไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
0: จริง
1: ที่ไปถามหลักหมื่นเขาด่าเลย
0: จริงเรื่องจริงนะ
1: ที่ไปถาม40,000-50,000เขาด่า
0: ใช่ไหม
1: เขาด่าเลยแหละ
0: เอออ
1: ันนี้เรา
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยพี่ฟุกอันนี้คุยตรงๆเลยเมื่อก่อนนี้ตัวผู้เนี่ยพี่ฟุกหวงมากเพราะตัวผู้เนี่ยคือเราจะเอาไว้เทสไว้ทดลองเราไปพิสูจน
1: ์
0: คราวนี้ตัวผู้เนี่ยปฏิวัติฟ้าไม่ขายไม่ค่อยขายอยู่แล้ว
1: ไม่ขายเลยคร
0: ับ เออก็นั่นน่ะดิแล้วตัวเมียตอนนี้ก็ไม่ค่อยขายอีก
1: ตอนนี้คือต้องเก็บตัวเมีย
0: แล้วผมอยากได้สายเลือดปฏิวัติฟาร์มหรือผมต้องซื้อแบบไหนเนี่ย
1: ถ้าชุดไหนมีเยอะแบ่งอยู่ครับ
0: ลูกไก่อ่ะ
1: ลูกไก
0: ่แบ่งไหม
1: ไม่ได้แบ่งเอาไว้นะครับ
0: ไม่ได้แบ่งอีกแล้ว
1: มันเลี้ยงเป็นระบบครับมันเลี้ยงตามมันต้องมีตัวเมียออกมาทายมันต้องออกไปสูตรฟาร์มก่อนแล้วออกตัวไก่สาวมาครับ
0: อ๋อโอเคเอาง่ายคือต้องทำมาแล้วต้องให้เห็นก่อนจะมาตัดออกไประหว่างกลางไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องไปแล้วเห็นก่อนคือเราเอาง่ายคือมันเป็นของทดลองอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทดลองมาแล้วต้องไปเห็นผลก่อน
1: ใช่
0: แล้วผมถึงจะแบ่งออกไปได้อย่างน้อยคือจะแบ่งตัวนั้นหรือว่าแบ่งอะไรอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องให้เห็นก่อนว่ามันใช้งานได้อารมณ์ประมาณนั้น
1: มันต้องเห็นตัวผู้ทั้งคอกอ่ะ
0: โอ้โห
1: มันงั้นปีหน้าเราคัดทิ้งไม่ได
0: ้แล้วคนที่สนใจสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มเนี่ยมันมีวิธีไหนได้บ้างพี
1: ่มีกลุ่มแบ่งอยู่ครับ
0: มีกลุ่มนะ
1: ก็มันก็แบ่งครับแบ่งเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่า
0: แต่คือไม่ได้แบบลงประจำขายจองเหมือนที่อื่นไม่ใช่คือมีก็คือเอามาลงมีก็เอามาลงแล้วแต่แอดมินว่างด้วย
1: เคยจองแล้วมันไข่น้อย มันล่อไม่เกิดเลยครับทีนี้มันไม่เกิด
0: เอางี้พี่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องบะคือเรียกว่าเรื่องปลายเหตุแล้วคนที่สนใจสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มสามารถติดตามพี่ได้ทางช่องทางไหน
1: กลุ่มไลน์อย่างเดียวเลยครับ
0: กลุ่มไลน์ไม่กลุ่มไลน์คือมันต้องเข้าก่อน
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มไลน์ก็คือFacebook
1: มีรหัสทักมาขอรหัส
0: ทักมาขอรหัสคือ Facebook เนี่ย Facebook ปฏิวัติฟาร์มเลย
1: ครับครับ
0: นะครับผมย้ำเลยนะครับเสียฟุกไม่ได้ขายไก่ง่ายๆนะเดี๋ยวไม่เจอไลน์ปลอมเฟซปลอมถึงเวลาปั๊บโอนเงินเลยไม่ใช่นะ
1: ส่วนมากไม่ค่อยโดนหรอกครับกลุ่มผมเพราะมันไม่ค่อยขาย
0: เดี๋ยว คนจะปลอมไลน์ปลอมเฟซไปแล้วคนอยากได้พี่มันมีไงคือแบบเขาไม่ได้ขายไก่ง่ายๆนะคือพี่เข้าไปพิมพ์ในบ้านฟ้านะคือปฏิวัติฟาร์มจะเห็นเฟซพี่ฟุกอยู่แล้วก็จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มไหมพี่ในเฟซ
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีต้องทักมาขอนะ
1: ครับทักมาขอ
0: นะครับแล้วก
1: ็
0: ขอลิงก์ไลน์กลุ่มแล้วขอรหัสคือก็จะมีรหัสให้กรอกแล้วเข้าไปด้วยนะผมถึงบอกว่าปฏิวัติฟาร์มแบ่งของยากมาก
1: มันไม่ค่อยได้ขายใช่ไหมมันไม่ใช่แบ่งยากมันผมเก็บไว้ด้วยปีนี้ครับปีนี้ตั้งใจเก็บเพราะมัน
0: สุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากให้กับเอฟซีปฏิวัติฟาร์มบ้างครับ
1: ฝากติดตามในสนามแล้วกัน
0: ฝากติดตามในสนามนะ
1: มันเพราะมันเยอะเกินไปมันพูดไม่หมดแล้วครับ
0: โอเค
1: มันเจอกันในสนามอย่างเดียวครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ฟุกมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาพี่ๆ FC รู้ไหมว่าการที่มาคุยกับเสี่ยฟุกนั้นไม่ได้คุยง่ายนะนี่ขนาดผมสนิทผมต้องพี่ผมขอคุยพี่ผมจะไม่ให้คุยอย่างเดียวเลยนะผมไม่รู้จะพัฒนาแบบไหนคือนี่แหละนะครับ
1: มันปีนี้ไก่มันไปไวเกินครับเราจะตามไม่ทันครับปีนี้มันต้องแบบมันเดี๋ยวปีนี้มันไวจริงครับมันไว
0: แต่อย่างที่บอกอ่ะคือส่วนตัวเนี่ยผมอยู่ในวงการไก่วงการเล่นผมเห็นคนที่พัฒนาออกมาคือแล้วผมก็รู้แนวทางของแต่ละคนอย่างเสี่ยฟุกกับผมเนี่ยก็สนิทกันเราก็รู้แนวทางการพัฒนาของเสี่ยฟุกนะครับแล้วผมก็รู้ว่าพี่ฟุกไปซื้อไก่ใครอะไรไงมาบ้างนะครับแล้วเขาจะพัฒนาแบบไหนเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมต้องการมาพูดคุยให้กับพี่น้องชาวไก่ชนได้รู้แนวทางการพัฒนาเพราะว่าวันนี้ผมต้องการมาแบ่งสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มอยู่แล้วนะครับต้องการแบ่งไปพัฒนานะครับใครชอบไก่เตะใส่นะครับเตะเยอะนะแล้วก็แผลเนี่ยเขาเรียกว่าแผลตีเต้าแผลยัดซอกแผลตีเต้าเนี่ยนะครับรอติดตามปฏิวัติฟาร์มได้เลย
1: แผลตีซอก
0: แผลตีเต้าแผลยัดซอกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังนะครับแล้วแผลเนี่ยมันเป็นแผลที่แก้ยากมือน้ำเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าแก้ไม่ได้อะมันคือมันเป็นแผลบักคองอย่างเดียว
1: ผมนะครับไม่มี
0: ไม่มีใครแก้ได
1: ้ยังไม่มี
0: มันแผลบักคองอย่างเดียวอ่ะ
1: แต่อีกหน่อยคงแก้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี
0: นะครับ
1: คนไทยเก่งอยู่ครับ
0: เดี๋ยวเขาก็แก้ไปเรื่อย
1: ๆไม่เดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวเขาก็แก้ได้คร
0: ับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟุกมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมมาพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
17: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97เราเจอกัน
18: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
19: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
20: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
21: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
22: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
23: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
24: Follow the games
25: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับทั้งคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุป แล้วก็มิสเตอร์จังสกุลจังสุนรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
0: สวัสดีครับ
25: ก็
0: เป็นยังไงเมื่อคืนนี้เหตุการณ์มากมาย
25: ก็ไม่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่เกินจากความคาดหมายสักเท่าไหร่นะ
0: คือ
25: ถามว่าน่าผิดหวังไหม
0: แชมเปี้ยนลีกนะฮะโอ้โหนำเร็วนำ
25: ถามว่าน่าผิดหวังไหมส่วนหนึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าผิดหวังตรงที่อาร์เซนอลพอได้ประตูขึ้นนำแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เอาอีกแล้วอ่ะเหมือนจะรอโดนอย่างเดียวแล้วอ่ะหลังจากนั้นนะ
0: เ
25: ออพอถ้าดูจาก
0: เสียดายมากเลยแบบแท็กติกที่เป็นโค้ชนะ
25: เพราะว่าถ้าดูจากสถิติที่ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากได้ประตูขึ้นนำปุ๊บอาร์เซนอลก็แพ้เกมรับแล้วกลายเป็นว่าปล่อยให้ปารีสแซงต์แชงแมงบุกอย่างเดียวเลยปารีสนี่บุกไปโอ้ฟองบอล 7% เกินครึ่งมา 20% นะอาร์เซนอลตั้งรับจะสวนก็สวนไม่ได้นะฮะมันน่าผิดหวังตรงนี้แหละสำหรับแท็กติกของอาร์เตต้านะแล้วก็พอขึ้นหลังก็กลายเป็นว่าเหมือนเดิมแพ้เกมรับปล่อยให้ปารีสเซตเกมบุกแล้วสุดท้ายตัวเองก็มาพลาดเสียจุดโทษให้ปารีสตามตีเสมอ 1-1 ได้จากอุสมานเดมเบเล่แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนจะกระเตื้องขึ้นนิดเดียวแต่อาร์เซนอลยังคุมอาร์เซนอลคือเป็นทีมที่เกมรุกไม่สามารถติดสกอร์ได้ทั้งที่ก็ลงทุนเม็ดมหาศาลซื้อตัวพวกผู้เล่นเกมรุกเข้ามาก็เยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายก็จบไม่ได้นะครับสร้างสถานการณ์ไม่ได้เลยด้วยนะสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยมันน่าผิดหวังตรงนี้แหละโอเคส่วนทางจันทร์ที่เสียงหายไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อมิสเตอร์จังหลุดไปแล้วด้วยนะครับรอมิสเตอร์จังตอบเข้ามาอีกรอบนะช่วงนี้สัญญาณเน็ตผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าทางสามีแจ้งเข้ามาว่าเสียงกระตุกกระตุกไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับจันทร์หลุดไปแล้วด้วยนะก็ว่าต่อนะครับว่านักเสียใจแหละว่าคือว่าไงล่ะคือด้วยความที่เป็นนัดชิงอ่ะมันคงจะควรจะเปิดแพร่มากกว่านี้นะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในขึ้นชื่อว่าเป็นนัดชิงนะครับก็จะได้แต่ว่าเมื่อมันทุกอย่างมันมาแล้วนะก็คือว่าอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำไวด้วยแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้พอได้ประตูขึ้นนำไวเนี่ยมันก็เลยกลายว่าสิ่งที่เราต้องการมันได้แล้วได้ตามเป้าแล้วนะครับอาร์เซนอลมีจุดเด่นนั้นคือรักษาสกอร์ไว้อย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อมันเป็นนัดชิงแล้วเนี่ย1ประตูสามารถตัดสินแชมป์ได้เลยนะครับแต่ปัญหาก็อย่างที่บอกคือมันมาได้แต่6นาทีแรกนี่แล้วหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาร์เซนอลต้องไม่เอาอะไรแล้วแพ็คเกมปรับอย่างเดียวกะว่าจะรอสวนกับยันสกอร์นะครับแต่ว่าถ้าพูดตามตรงแล้วก็อาร์เซนอลก็ทำได้ตามเป้านะถ้าพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็ทำได้ตามที่ต้องการก็คือยันสกอร์ 1-0 ไม่ได้จนจบครึ่งแรกนะแต่ว่ามันดันมาพลาดเอาตรงจังหวะที่มอสคิล่าไปทำฟาวล์แล้วก็เสียจุดโทษนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้เราเป็นงานใหญ่เลยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ลงทุนเม็ดเงินในการซื้อเล่นในเกมรุกก็เยอะมากๆนะ ฤดูกาลนี้ก็เติมมาดูเอเก้เติมโยเคเลสเข้ามานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งมาดูเอเก้ทั้งโยเคเลสเนี่ยเหมือนกับยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่คือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่ระบบฟุตบอลของอาร์เตต้าเนี่ย
1: ได้ยินมาแล้ว
25: นะมาแล้วความที่ระบบฟุตบอลของอาร์เตต้าเนี่ย
1: ถึงไหนละไอ้เรื่องเสียดายมากเลยนะเมื่อวานเอาเรื่องใหม่เลยกันก็ได้ดูไฮไลท์อยู่ครึ่งแรกกับพอดูอยู่นั้นน้อมนำเร็วใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะพูดถึงแท็กติกไปตั้งหลักมันขัดใจตรงนี้แหละนะน้าขัดใจไหม
25: เสียงหาอีกแล้วนะมิสเตอร์จังนะครับ
1: ได้ยินไหมครับได้ยินไหม
25: มันกระตุก
1: ได้ยินไหม
25: หายหาย
1: อ
25: ่
1: ะก็ไปก็มันขัดวิสัยของอาร์เซนอลนะไอ้นั่นมันไม่ควรจะตั้งรับแบบมันก็เล่นตามเกมเล่นอะไรคองบอลคมคมอะไรได้ก็ไม่ทำนะไปนำเลยตั้งรับแบบนี้มันก็เลยเหมือนหลอกคน
25: ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะ
1: หลายจุดเลยใช่ไหมนะหลายจุดเลยนะก็
25: คือผมบอกว่าสำหรับบาสเซนบอนเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วตั้งแต่การที่แล้วที่ผมเคยพูดไว้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ไม่มีตัวเกมรุกดีๆนะมีนะครับผมโยสักการ์เลโดซาซาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งกาเบียลมาตินเนลลี่กาเบียลเคสซูทไททักแบบเนี่ยคือถ้าใช้งานดีๆผมเชื่อว่านักเตะพวกนี้เนี่ยจะทำประตูได้มากกว่านี้แต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าอาร์เตต้าเนี่ยเป็นโค้ชที่มันก็ว่าทำให้เกิดคำถามเนาะว่าเขาเป็นโค้ชที่ถนัดการทำเกมหรือเขาไปโฟกัสกับจุดแข็งของทีมเขาซึ่งทุกวันนี้ทุกคนยอมรับหมดแล้วว่าจุดแข็งของอาร์เซนอลคือลูกเซตพีชลูกฟรีคิกลูกเตะมุมที่มาใช้ได้ตูจากจังหวะการเล่นแบบนี้ตลอดมันจนกลายเป็นว่าประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เกมรุกโดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งจับจังหวะลูกตั้งแต่ทั้งหลายเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะอาร์เตต้าออกแบบเกมรุกเป็นหรือเปล่าวะหรือพอจังหวะเกมรุกเหมือนกับเขาไม่มีจินตนาการในการที่จะวางแผนให้ลูกทีมเล่นเกมรุกยังไงดีซึ่งเปรียบเทียบกันนะไม่ได้พูดถึงเรื่องชื่อเฉลี่ยอะไรนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเจอกันครอปเตอร์ดีแต่ควรดีว่าเขาจะมีวิธีการวางแผนให้ทุกทีมเข้าทำอยู่ตรงไหนเจอกันครอปก็ดังกล่าวเองคอยการสื่อของสามในแนวหน้าเมื่อเองตัดบอลได้เองเพสซี่เย็นบอลกลับคืนมาได้ปุ๊บเองจ่ายให้ทางซ้ายหรือดีอาร์ตหรือว่าไซเดอร์มาเน่ค่ะมันจะให้เป็นหน้าที่ของสังคมที่ออกแบบเป็นเองว่าจะออกเข้ากลางให้ฟอร์มิโน่ตบไหมหรือว่าจะให้ฟอร์มิโน่เป็นตัวหลอกแล้วจ่ายผ่านฟอร์มิโน่ไปให้โมซาร่าสอดเข้ามาทำเงี้ยหรือไม่หรือถ้าเทียบกับแมนซิตี้ก็คล้ายๆกันคือต่อบอลไปเรื่อยๆพอฝั่งตรงข้ามเผลอเปิดช่องปุ๊บจ่ายทะลุช่องคุณอากูเอโร่สอดเข้ามาทำจ่ายทะลุช่องหรือวางย่อยๆสร้างกำแพงเกมรับของฝั่งตรงข้ามโอลี่แดนทะยานทุ่มปากชิมเดินใช้สเต้คิกเข้าไป
2: มุ่งเข้าไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมทำให้เห็นว่าเอ๊ะหรือว่าอาร์เตต้าเขาไม่ค่อยมีจินตนาการในการสร้างเกมรุกเป็นพื้นฐานแล้วด้วยหรือเปล่าคราวนี้พอมันมาถึงขั้นต้องวางแผนให้ลูกทีมเข้าตามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยที่ได้มาแต่ละคนเนี่ยราคาแบบโอ้แพงบอลลมเลยจะใช้ได้ไม่เต็มหรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะเป็นนะยกเทเลสอย่างเงี้ยยิงไปได้50ประตูฤดูกาลที่ผ่านมาพอมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ย20ประตูฤดูกาลนี้ผมไม่แน่ใจว่ายิงถึงด้วยหรือเปล่านะวิกตอร์ยูเคเลส
1: ไม่น่าเกี่ยวกับอันนี้ไม่น่าถึง20ก็เสียดายครับอาร์เตต้าจะเป็นพวกผู้เล่นดูตัวเรื่องมั้งสมัยเป็นนักเตะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจินตนาการในเกมมันก็มันขัดกับวิสัยอาร์เซนอลที่เราเป็นทีมเกมลุกเกมบุกคล้ายๆบาร์ซ่าแหละมีแบบเจาะช่องเจาะอะไรไว้แต่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนมา 1-0 พออาร์เตต้ามาทำเนี่ยมันชอบมาชนะ 1-0 ยิงเสร็จแล้วอุดเอาผลเล่นเอาผลอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาร์เซนอลมันไม่น่านี่นะแต่ว่าต้องยอมรับว่า 1-0 เนี่ยแหละก็พาพวกเขาหยิบถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้แต่ว่านัดชิงเนี่ยจุดโทษอะไรแบบเนี้ยมันก็รายละเอียดนิดนึงเกือบจะได้แล้วแหละโทษแต่อาร์เตต้าไม่ได้รับมันก็นักทำอะไรเหมือนกันนะรับลึกเฟสเชก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็แล้วต้องอะไรมาปัสสาวะได้พิกเนี่ยก็ยังจุดโทษก็แหละ
2: เมื่อคืนก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างน่าผิดหวังแบบเกมรุกของเฟสเชอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตกับทางเกมรับของเซตอนด้วยแหละที่ทำดีมาตลอดฤดูกาลและเมื่อคืนนี้ถ้าไม่พลาดเสียจุดโทษผมเชื่อว่าโอกาสสูงที่เซตอนจะปิดจ็อบด้วยสกอร์ 1-0 นั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้แหละด้วยความผิดพลาดเล็กน้อยในรายละเอียดการเล่นนะครับมันก็ส่งผลให้เสียประตูดีเสมอแล้วก็หลังจากนั้นจนช่วงต่อเวลาพิเศษก็ไม่มีการยิงเงินเพิ่มได้อาร์เซนอลก็ทำอะไรเพิ่มไม่ได้เช่นเดียวกันนะเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งมากๆกำแพงเหล็กแต่เกมรุกนี่คือโอ้โหขอที่มันทื่อๆแทงชาวบ้านไม่ทะลุนะครับก็เลยนี่แหละมันก็เลยอาจจะดูแบบน่าผิดหวังอยู่พอสมควรกับเรื่องประสิทธิ์ในเกมรุกของทีมระดับที่มีโอกาสได้ถึงชิงแล้วแต่ดันกลายเป็นว่าพอไปถึงนัดชิงแล้วโอ้โหประตูเดียวนี่คือตีหัวซ่าเลยก็ว่าได้นะฮะมันก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เงี้ยนะว่าคืออันนี้ผมไม่ได้พูดคือนัดชิงอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกอย่างมันคือ50-50แล้วยิงอาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนำจาก6นาทีแรกมาเลยกลายว่าเซนเทไป40แล้วอยู่ที่ว่าเซนอลที่ว่าต่อเซนอลนี่จะครอบพลาดสกอร์ไว้ได้ไหมหรือว่าจะสร้างสถานโอกาสทำประตูเพิ่มได้อย่างในกรณีครึ่งแรกนะครับก็ช่วงน่าจะช่วงท้ายครึ่งแรกมั้งที่มีโอกาสของไทฮาวเวตเกือบได้ลุ้นประตูที่2เกือบจะกลายเป็นพระเอกแล้วสำหรับไทฮาวเวตนะครับเกือบจะทำประตูที่2ได้แต่ก็ทำไม่ได้นะแล้วก็ครึ่งแรกไปแค่ลูกเดียวนั่นเองมันก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเสียเต็มอันเนี้ยมันควรจะไม่ต้องมาแบบทวงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคือเมื่อคุณมีโอกาสได้เข้ามาตรงนี้แล้วแล้วยิ่งพอโดนตีเสมอ1-1ตอนโดนตีเสมอ1-1ก็คือนาทีที่60กว่านะครับไม่ใช่ว่าโด
25: ผมไปสมุดช่วงท้ายเกมอยู่มันก็หวังเขาว่ามีเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอะรวมทั้งเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังด้วยก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ามันเหมือนจะกล้าที่จะเกมหน้าตักใส่ให้เต็มที่มากกว่านี้นะสำหรับอาร์เซนอลแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าในความที่มันก็ทำให้คิดนะว่าถ้าเป็นโฟร์ที่ตามแขนเกมรุกไม่เป็นหรือเปล่าหรือพยายามแล้วแต่ว่ามันเบิร์กก็เลยกลับมาใช้วิธีเดิมแท็กครับให้หนาไม่ไม่ก็อีกเสียนะเลยทำให้กลายว่าที่ของดีอยู่ในมือแล้วก็ดันใช้งานไม่ได้เท่าที่ควรนั่นเองนะครับ
1: ครับครับ
25: ก็จนเลยสำหรับแชมเปี้ยนลีกกลายเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่ปารีสสองฤดูกาลติดต่อกันเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วป้องกันแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้และเป็นผู้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสองสมัยแรกนะครับของทางปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะ
1: สุดยอดมากสุดยอดมาก
25: นะครับเจอทุกคนครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าเหมือนว่าทางผมในตอนนี้เป็นฐานเรื่องสัญญาณนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตปิดเด็กเร็วไปแล้วนะครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะถ้าเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับเรียนต่อครับ
1: ครับ
3: Follow the games
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
8: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
9: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาต

0: จุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาพงมารายงาน
1: กรเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
2: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7 แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34 โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15 โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300-500 บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุด20%และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40 ปีครอบคลุมกว่า60 โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
8: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
9: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
10: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
11: ้ Follow the Games
8: กลับเข้าสู่ Follow the Game ชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้นะครับหวังว่าสัญญาณจะชัดเจนแล้วนะเมื่อสักครู่ก็ได้พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะ
12: ครับ
8: ส่วนตัวถามความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่าผิดหวังไหมกับผลงานของอาร์เซนอลหรือว่ามันก็เป็นตามที่อาร์เซนอลเป็นอยู่แล้วล่ะ
12: นะครับในความหมายของคำว่าในความหมายของคำว่ามันก็เป็นอย่างที่อาร์เซนอลเป็นนี่คือผลงานของอาร์เซนอลมันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยนะ
13: ไม่นะทุกวันนี้ถือว่ามี1แชมป์ติดมือก็แล้วก็ได้เป็นรองแชมป์อีกแล้วต้องแต่ว่ามันรายละเอียดในเกมแล้วก็การยิงจุดโทษนั่นแหละนะถือว่าไม่ผิดหวังไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละอะไรเกือบแล้วเสียดายมากกว่าเส
12: ีย
13: ดายมากๆเลยแหละเสียดายแทนมากๆเลยน่าทำประวัติศาสตร์ได้สองแชมป์นะครับแล้วก็ต้องไปปรับปรุงอ่ะการเลือกตัวไอ้แบ็คขวาก็ไปชมฉากในนัดชิงแบบนี้มันไม่ควรเพราะว่าไม่เสียบมันก็ไม่เสียประตูอ่ะผมคิดว่าตั้งแต่ไม่ได้เสียหรอกชิง 1-2 โดนตัดหลังแบ็คไปมันก็มีเซนเตอร์ซ้อนหรือว่ามันอาจจะโยนไปติดหรือว่ายิงข้ามคานอะไรมันพอไปแบบนั้นก็เรียบร้อยเข้าพรวด
12: หลายต้องบอกว่าหลายคนมองว่าจังหวะนั้นเนี่ยบอสเกล่าไม่ต้องตัดสินใจทำฟาวโอกาสที
13: ่ปล่อย
12: ปาลี
13: ดไปเลยเพื่อนไม่ว่าโค้ชไม่ด่าเพื่อนไม่ว่าหรอกว่าไม่มึงยืนปล่อยหลุดนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวจัดการเองหรือว่าเดี๋ยวรายญาติมันมีอีกหลายด่านมันไม่ได้ประตูผมว่าลูกนั้นมันก็ไม่ได้ประตูอะไรล่ะ
12: ก็นั่นไง
13: ก็ได้เตะมุมมันยืนยัดไปแล้วโดนฉลับของหลังหรืออะไรก็เตะมุมกันไป
12: ไอ้รายละเอียดที่หลายคนน่ะหลายคนเขาก็มองว่ามันไม่ได้ประตูโอกาสได้ประตูสูงกว่าโอกาสได้ประตูกับจังหวะลูกนั้น
13: แต่พอเข้าพวดเรียบร้อยเลยเป่าปี๊ดนกหวีดหวานเจี๊ยบแบบนี้ก็ยิงแบบนิ่มๆเสียประตูแบบนิ่ม
12: ๆคือต้องยอมรับว่ามอสเกล่าก็เป็นแนวรับวัยรุ่นนะอายุ21ย่าง22นะครับสำหรับมอสเกล่าเนี่ยก็เป็นแนวรับชาวสเปนนะก
13: ็พูดยากกับจังหวะชิ่งแบบนั้นหลุดไปแล้วก็มันไม่แย่แล้วนะว่าแบบปล่อยหลุดพอแย่ไปก
12: ็มันด้วยความที่เป็นนักชิงแรงกดดันมันสูงก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าอย่างที่ดาพูดอ่ะเกิดปล่อยหลุดไปแล้วมันเกิดยิงเข้าขึ้นมาเอ้ยทำไมไม่สกัดไม่อะไรเลยวะมอสเกล่าเองทำไมอย่างนี้วะก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแต่พอตัดสินใจที่จะสกัดทุ่มเทอาจจะทุ่มเทมากกันไปหน่อย
13: okay.
12: นะครับอาจจะยังมองจังหวะบอลไม่ขาดสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะจังหวะนี้มันก็เสี่ยงกับการเสียจุดโทษนะแต่ว่าถ้าปล่อยไปก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เพื่อนจะช่วยซ้อนช่วยอะไรได้ในมุมของคนมีประสบการณ์อาจจะมองในมุมนั้นนะแต่ว่าพอมันเป็นด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะอายุเพิ่งจะ20ต้นๆน่ะ21 22เท่านั้นเองอ่ะมันก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้หน้าที่เราโค้ชสั่งมาถ้าเราไม่ทำแล้วเกิดเสียประตูขึ้นมาเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยมันแรงกดดันมันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลนัดชิงอ่ะที่มันไม่มีถ้าเป็นอย่างอ่ะถ้ายกตัวอย่างเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเงี้ยนัดชิงยังมีการเย่าเยือนใช่ไหมแต่ดูนี้มันไม่มีแล้วไงทุกอย่างมันจบภายใน90นาทีถ้าสกอร์มันไปทางนั้นนะถ้าสกอร์มันยังเสมอเงี้ยมันก็ยังต้องต่ออีกครึ่งชั่วโมงครึ่งละ15นาที2ครึ่งชั่วโมงแล้วก็รวมไปถึงถ้ายันเสมอได้ก็จะไปจุดโทษอะไรเงี้ยนะครับมันก็อย่างว่าแหละลูกเดียวทุกอย่างมันเห็นผลน่ะทุกอย่างมันคือครึ่งแรกอะผมเชื่อว่าใจนักเตะเซนนอลหลายคนน่ะมือข้างหนึ่งก็ถือหูบิ๊กเอียร์ไว้แล้วแหละนะ
13: ใน
12: แชมเปี้ยนลีกแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ผิดพลาดแค่
13: เดียวอ่ะแล้วก็
12: น้อยนิดเดียวทุกอย่างรูปเกมเปลี่ยนหมดนะครับ
13: พอถึงจุดโทษเนี่ยก็ตำหนินิดนึงอย่าคัดสีกถ้าผมเป็นโค้ชนะอย่าคัดสีกอย่าซอยเท้าอย่ายึกยักวิ่งเข้าไปยิงเต็มแรงเต็มข้อและคุมบอลไม่ให้ข้ามคานอะไรแบบเนี้ยผมก็จะบอกว่าต้องฝึกจะไปยึกยักแบบเอเซ่อย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยนะจึ๊กยกง้างอะไรแบบเนี้ยจะไปหลอกคู่โกอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแม่งลางมาแล้วมึงยิงไม่เข้าแน่อะไรเงี้ยโดนเซฟบ้างยิงหลุดเองว่างแต่ถ้าวิ่งเข้าไปเลยซัดแบบมั่นใจ
12: มั่นใจอ่ะ
13: ผมชอบแบบนั้นมากกว่า
12: เราซ้อมมาแล้วว่าหัวไป
13: ต้องบอกไม่ต้องไปย่องกระโดดหยองหยองยิงอย่างเงี้ยมันแบบจะไปวัดใจให้โกพุ่งไปก่อนไม่ต้องวิ่งเข้าไปซัดเลยแบบเชียร์เลอร์แบบอะไรไปเลยอย่างเงี้ยเด็ดขาดตรงตะข่ายเน้นแรงเน้นแบบยิงเอาตายอ่ะเอาดีอะไรเงี้ยผมสั่งเลยห้า
12: ประตู
13: ยิงแบบเนี้ย
12: ประตูเนี่ยมันกว้างมากนะประตูโกนกว้างมากนะแล้วก็ถ้าเปอร์เซ็นต์การยิงเข้าเนี่ยถ้าคุณคิดว่าชัวร์ๆแล้วเนี่ยคือการยิงยัดมุมอ่ะจะสามเหลี่ยมจะเลียบจะอะไรก็แล้วแต่พยายามยิงให้มันมุมมากที่สุดถ้าคุณไม่อยากจะวัดใจกับผู้รักษาประตูหลอกหน้าขาหลอกหน้าเท้าดึงจังหวะอะไรเงี้ย
13: ไม่ต้องมีชิปกลางประตูไม่ต้อง
12: คือถ้าคุณไม่ได้อย่างเมสไม่ได้อย่างเมสซี่ไม่ได้อย่างอะไรเงี้ยนะคุณไม่ต้องไปนึกถึงการยิงปาเนนจ้าเลย
13: ไม่ต้อง
12: ถ้าคุณ
13: ไม่วัดไปเลยอ่ะ
12: ไม่มีบารมีพอที่จะไปข่มขวัญผู้ต่อสู้มากขนาดนั้นน่ะปาเนนจ้าเนี่ยไว้ยิงเล่นๆกับเพื่อนแต่ในแข่งจริงอ่ะเต็มข้อเข้ามุม
13: พุ่งเร็วแรงหายไปเลยอย่างเงี้ยเซฟได้ก็เซฟไปวะมือหักอะไรเงี้ยก็แบบเด็ดขาดกว่า
12: เพราะว่าโอกาสในการจะเดาทางถูกมันก็50-50แล้วไม่ซ้ายก็ขวาวะแล้วก็ถ้าคุณยิงแรงพอมุมพอเนี่ยโอกาสที่ผู้สาวตูจะบินเหินสุดแขนสุดเหยียดเพื่อไปปัดต้องลูกที่มันเข้ามุมจ๋าๆเนี่ยโอกาสมันน้อยมากน้อยมากๆที่จะบินได้อย่างนั้นนอกจากว่าคุณจะแม่นชัวร์แล้วคุณอันขาดแล้วคุณพุ่งไปก่อนที่เขาจะยิงอ่ะอันนั้นโอกาสเซฟมันได้อยู่แต่ถ้าเขายิงออกมาแล้วคุณอ่านจังหวะนั้นได้พอดีว่าเอ้ยมันยิงมาขวาเว้ยแต่มันก็สายไปแล้วถ้าลูกมันแรงพอน
13: ะครับ
12: ส่วนจังหวะสุดท้ายอ่ะของไอ้เจ้ามาคาเยสอ่ะผมบอกเลยว่าตั้งแต่เห็นสีหน้ามันแล้วเห็นสีหน้ามาคาเยสปุ๊บสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือมันยิงไม่เข้าแน่ๆสีหน้ามันบ่งบอกว่ามันมีความวิตกเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยปารีสนำอยู่4-3
13: อ
12: าร์เซนอลพลาดก่อนจากเอเซ่แล้วก็ของปารีสนี่มาพลาดจากทางนูโน่เมนเดสนะครับซึ่งเอเซ่พลาดก่อนแล้วเมนเดสเนี่ยเป็นไม้3เมนเดสก็ดันมาพลาดยิงไม่เข้านะครับแล้วหลังจากนั้นดีแคนไลซ์มาร์ติเนลลี่ก็มายิงตีตื้นขึ้นมาแล้วก็พอไม้สุดท้ายของปารีสเนี่ยคือทางเบลาโดนะครับแนวรับชาวบราซิลยิงเข้าไปได้ปุ๊บแรงกดดันทุกอย่างมันมาที่กาเบรียลมาร์กาเยสยิงไม่เข้าแพ้
13: ดักอึ้งมากแล้วทำไมมันส่งกาเบรียลมายิงวะ
12: คือพวกนี้เขาจะซ้อมกันไว้ก่อนเขาซ้อมเผื่อไว้แล้วแหละว่าในกรณีถ้าหากว่าต่อเวลาแล้วมันยังตัดสินผลกันไม่ได้เนี่ยเขาจะวางตัวไว้แล้วว่าเนี่ย5คนแรกเนี่ยเราให้5คนนี้นะในกรณีถ้าไปถึงช่วงท้ายของการต่อเวลาเนี่ยจะเริ่มเห็นการทยอยเปลี่ยนนักเตะออกแล้วพวกที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ซ้อมกันไว้เตะจุดโทษเนี่ยจะเริ่มโดนทยอยเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ส่งให้พวกที่เตะจุดโทษแม่นๆอ่ะเข้าไปแทนในกรณีถ้าหากว่ายังเหลือโควต้าการเปลี่ยนตัวนะนะครับเราจะเห็นประมาณเนี้ยกับช่วงที่ท้ายๆของการต่อเวลาพิเศษถ้าหากว่ายังใช้โควต้าไม่หมดนั่นนะก
13: ็
12: มาคาเยสก็ยิงดีแหละเอากันตามตรงอ่ะก็ยิงแรงแหละแต่มันแรงมากไปจนข้ามคานมันเน้นไงเน้นแรงกดดันแบบถ้ายิงเข้าต่อลมหายใจซัตเตอร์เดสแต่ถ้าไม่เข้านี่ทุกอย่างจบเลยนะที่ทำมาต่อ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจบเลย
13: สีดาไปยังเลยลูกเดียวแท้เลย
12: ปิ๋วไปนะสำหรับลูกหญิงของมาคาเยส
13: สีดา
12: แต่ก็อย่างที่บอกคือพอเห็นหน้ามาคาเยสแล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกได้อ่ะว่าเฮ้ยมันยิงไม่เข้าแน่เลยว่ะมันคือสีหน้าท่าทางแบบหน้ามันดู มีความวิตกกังวลอ่ะเราเห็นเลยอ่ะเราเห็นสีหน้ามันเลยยืนปากห้อยๆแล้วแบบมันดูไม่มีความมั่นใจสำหรับคนที่จะได้โอกาสยิงจุดโทษอ่ะคือคนยิงจุดโทษเนี้ยอ่ะอย่างผมเนี่ยภาพจำการยิงจุดโทษที่แบบโอ้มันเป็นภาพจำสุดๆของชีวิตนี้เลยคือจังหวะที่บาติสตูต้าได้จุดโทษในฟุตบอลโลกผมไม่แน่ใจว่าฟอง98หรือเปล่านะบาติสตูต้ายืนแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งไม่กี่ก้าวหรอกประมาณ 2-3 ก้าวแล้วซัดเต็มข้อพอซัดเสร็จปุ๊บบาติสตูต้าไม่มองหันไปหาด้านข้างสนามกองเชียร์แล้วชูมือแล้วบอลมันก็พุ่งเข้าไปอ่ะชนิดที่ผู้สาประตูหมดสิทธิ์เซฟอ่ะเนี่ยคือความมั่นใจของคนที่เราเห็นแล้วอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าคือคนมันมั่นใจว่ายิงเข้าชัวซ้อมมาจนไม่รู้
13: ตาชัวบาติสตูต้า
12: เอากี่ร้อยกี่พันลูก
13: ใครก็หลบอ่ะ
12: เออกี่ร้อยกี่พันลูกแล้วก็ไม่รู้กับการซ้อมยิงลูกแบบเนี้ย
13: ใส่เลยบาติโกโอ้โหพี่ยิงเข้าไปเลย
12: หรืออย่างที่นายกตัวอย่างมาอารันเชเลอร์เงี้ยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็อาแต่อารันเชเลอร์ก็ยังมีบางลูกที่อาจจะยิงแบบว่าแต่ให้ลูกมันพุ่งๆนะไม่ได้ว่ายิงด้วยหน้าเท้าแรงๆอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยแหละคือมันทำให้เราเป็นภาพจำว่าเออการยิงจุดโทษที่ดีอ่ะมันต้องเริ่มจากคุณมีความมั่นใจอ่ะแล้วคุณไม่ต้องคิดเยอะอ่ะคือคุณเล็งแล้วอ่ะลูกนี้เราจะยิงไปซ้ายมือของผู้รักษาประตูลูกนี้เราจะยิงไปขวามือของผู้รักษาประตูลูกนี้เราจะยิงเลียดแต่ยิงให้แรงไม่ใช่แปรเลียดเลียดเบาๆไปลูกนี้เราจะยิงเสยใต้คานลูกนี้เราจะยิงเสียบสามเหลี่ยมคือคุณต้องมีความมั่นใจคุณต้องทุกอย่างอ่ะแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สภาพจิตใจตอนซ้อมมันไม่ได้มีแรงกดดันเนี่ยซ้อมยิงไม่เข้ามาร์ติเนลลี่ก็ชี้หน้ามากาเยสว้ายิงไม่เข้าว้ายห่วยใช่ไหมทำขันสนุกสนานกันไปแต่ในเกมแบบนี้มันไม่ได้ไงพอมากาเยสยิงไม่เข้ามันไม่ใช่ว่ามีมาร์ติเนลลี่มีโยเคเลสวิ่งมาแล้วแบบว้ายห้อยยิงไม่เข้ามันไม่ใช่ไงมันก็คือถ้าซ้อมอ่ะคุณต้องซ้อมให้คุณมั่นใจให้คุณชัวร์น้ำหนักเท้าทิศทางที่เรามีความมั่นใจเราซ้อมมา100ลูกกับการยิงจุดโทษมุมนี้เนี่ยใน100ลูกเรายิงเข้าไป 20-30 ครั้งมุมอื่นอาจจะยิงได้น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเรามีมุมไม้ตายของเราที่ถ้าเราได้โอกาสยิงเข้ามุมเนี้ยเปอร์เซ็นต์เข้าสูงมันคือถ้าคนมันยิงจนมันซึมซับเข้ากล้ามเนื้อเข้าแบบว่ามันรู้เองในการที่พอมันวิ่งเข้าจังหวะอะไรเงี้ยนะมันก็น่าเสียดายนะครับสำหรับอาร์เซนอลมีโอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วนะ
13: ใช่เหมือนเขาไปรวมตัวกันที่ยูเวนต์มอลแล้วโหแบบสนุกขนาดว่าเลยบรรยากาศอย่างนี้อ๋อไม่เคยเห็น
12: เมื่อวานฝนไม่ตกด้วยนี่ใช่ไหม
13: ตกหนักเลยแหละ
12: อ๋อแถวบ้านผมไม่ตกมาตกวันเนี้ยตกเมื่อช่วงสายๆแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ตกอยู่แต่ว่าก็เริ่มเปลี่ยน
13: ตอนแล้วเลยแต่มันมีใต้ดินมันมีอะไรไงไปที่อยู่นิดมอเป็นลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาไปรวมตัวกันพี่ป๋องอะไรโหบรรยากาศสุดยอดเลยที่อยู่นิดฮอลคนดูเพียบเลยมีขายบงขายบาทด้วย
12: ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานแถวบ้านผมมีอันนี้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปทำธุระที่เซ็นทรัลพระราม2ก็เห็นผู้หญิงผู้ชายคู่นึงอ่ะผู้ชายอ่ะเขาใส่เสื้ออาร์เซนอลส่วนผู้หญิงดูทรงเหมือนเป็นพวกพิตตี้ MC ตามงานอีเวนต์ผู้ชายก็น่าจะเป็นทรงนั้นน่ะก็ยังคิดในใจว่าวันนี้นัดชิงแชมเปี้ยนลีกนี่หว่าหรือว่าที่เซ็นทรัลพระราม2จะมีงานหรือว่าใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม2แถวนั้นอาจจะมีงาน
13: นั่นมีอ่ะมีเพียบเลยร้านหมูกระทะร้านอะไรลงเบียร์อะไรเพราะว่าจัดงานอะไรเงี้ยโหคนอาร์เซนอลเยอะนะเหล่าแฟนบูนเนอร
12: ์อาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นทีมที่มีฐานแฟนทั่วโลกเยอะระดับก็น่าจะระดับต้นๆได้เหมือนกันนะก็ถ้านับในอังกฤษก็อาจจะเป็นรองแมนยูลิเวอร์พูลแหละ แต่ถ้าเทียบกับเชลซีเทียบกับสเปอร์เลยผมว่าก็ไม่เรียกกันสำหรับแฟนอาร์เซนอลนะครับ
13: เพราะว่าน่าเยอะกว่าวันบอล
12: อาร์เซนอลเนี่ยมาบูมาปูนตามตรงอ่ะมาบูมในยุคนั้นแหละยุคของอาร์เซนเวนเกอร์แหละที่ขึ้นมาท้าทายแชมป์กับแมนยูได้ที่มาเป็น3ทหารเสือ4ทหารเสือราชินีของฝรั่งเศสเขาว่าเซรีองลีอาร์ติกเวล่าโรแบร์ปีแลตอะไรพวกนั้นน่ะชุดนั้นน่ะซิลวาวิตองอะไรเงี้ยน่ะก็ปลุกกระแสแฟนบอลในเซนนอนโดยเฉพาะเซรีองลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮีโร่ของใครหลายๆคนที่เป็นคอบอล
13: ทิ้งองลีย
12: ุคนั้น20กว่าปีที่แล้วนะครับส่วนเชลซีเนี่ยผมว่าก็น่าจะมาบูมายุคของโจเซ่มูรินโญ่แหละที่เข้ามาพาเชลซีเป็นแชมป์แบบโอ้กวาดทุกถ้วยในอังกฤษแล้วถึงขั้นที่ใช่ไหมพาเชลซีไปได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกในยุคแรกด้วยป่ะผมได้ด้วยใช่ไหมพาเชลซี
13: นะ2004-2005อะไรเงี้ยยุครุ่งเรืองสุด
12: ใช่ไหมพาไปได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ไหม
13: เชลซีเดเมนดับด็อกเบนด็อกบาร
12: ์
13: เห็นไหมซี
12: ก็เลยน่าจะเป็นอีกยุคหนึ่งที่มันเลยทำให้กระแสแฟนบอลเข้ามาเชียร์เชลซีเพิ่มมากขึ้นในไทยนะครับส่วนลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยมันมาตั้งแต่รุ่น
13: โอ้ใช่
12: ได้ใช้คำว่ารุ่นพ่อรุ่นดาแล้วแหละเนี่ยสองทีมนี้เขามีตำนานนักเตะเยอะแยะจอนบานแล้วก็ศูนย์หน้าเอียนลัชนะครับของแมนยูก็มีอะไรนะตำนานเบอร์7
13: จอร์
12: จเบสนะครับหรือว่าไล่ย้อนไปก่อนจอร์จเบสก็เป็น
13: เซอร์
12: บ๊อบบี้ลอบสันใช่ไหม อะไรพวกนั้นนะครับคือเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเป็นอังกฤษสองทีมที่เราต้องยอมก็คือแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นนี่แหละอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์ก็มีบ้างนิวคาสเซิลก็พอมีในไทยนะครับเวสต์แฮมก็น่าจะมีปรับลายไม่น่าจะเยอะมากถ้าเป็นเวสต์แฮ
13: ม
12: ส่วนที่เหลือก็มีนิดหน่อยเอเวอร์ตันอะไรเงี้ยนะมีนิดหน่อยผมเสียดายอย่างเดียวเมื่อคืนเนี้ยกับนัดชิงถ้าอาร์เตต้ากล้าที่จะแลกมากกว่านี้โดยเฉพาะหลังจากที่โดนตีเสมอได้เนี่ยกล้าเปิดเกมรุกแลกมากกว่านี้ถ้าเขามีจินตนาการในการสร้างเกมรุกให้กับนักเตะได้มากกว่านี้ผมว่าประสิทธิภาพเกมรุกของอาร์เซนอลก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้แย่
13: ขี้เหร่แล้วเซนอลอะ
12: เมื่อสักครู่ก่อนจบรายการที่ผมพูดไว้เกี่ยวกับกรณีของวิกตอร์ยูเคเลสเนี่ยฤดูกาลนี้นะครับเขาทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปได้14ประตูในแชมเปี้ยนลีกทำไป5ประตูแล้วก็ใน FA ครับกับคาราบาวครับเนี่ยทำไปอีกอย่างละประตูก็สรุปแล้วทุกรายการแข่งขันเขาทำไปได้21ประตูกับฤดูกาลแรกของการมาเล่นให้กับอาร์เซนอลแน่นอนว่าถ้าเทียบกับตอนที่อยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก่อนที่ย้ายมาอยู่กับเซนนอนเนี่ย38นัดเขายิงไป39ประตูในลีกาโปรตุเกสนะครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย8นัดเขากดไป6ประตูกับสปอร์ติ้งลิสบอนมันก็เลยชัดเจนว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะ50กว่าประตูทุกรายการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ที่มันยิงรวมกันทุกรายการแค่21ประตูมันคือครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะเกินครึ่งด้วยซ้ำที่ว่ายิงได้น้อยกว่าก็เอาจริงผมก็เมื่อคืนนี้หลังจากเห็นผลการแข่งขันเนี่ยก็มานั่งคิดนะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโค้ชคนอื่นที่ไม่ใช่อาร์เตต้ามาคุมเนี่ยผมว่าเซนนอนจะมีเกมรุกที่น่าจะดูดีกว่านี้นะ แต่ว่าเกมรับอาจจะไม่ได้ดีเท่านี
13: ้
12: อย่างถ้าเป็นอูไนเอเมลี่อย่างเงี้ยผมว่าเกมรุกก็น่าจะดีกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นอูไนเพราะถ้าดูจากตอนที่อูไนมาคุมตอนนั้นช่วง 2-3 ปีนั้นเกมรุกอาร์เซนอลก็ไม่ได้แย่เลยนะแล้วก็แถมปีแรกได้เข้าชิงยูโรป้าด้วยนะครับแต่ว่าก็ในนัดชิงยูโรป้าก็ไปแพ้น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะก็ปีหน้าเอาใหม่อาร์เซนอลนะครับก็หวังว่าจะเป็นโจทย์ที่อาร์เตต้าต้องรีบแก้ไขให้ได้โดยด่วนกับปัญหาการสร้างสรรค์เกมรุกการจบประตูที่ไม่ได้หวังพึ่งจากลูกฟรีคิกจากลูกเตะมุมอย่างเดียวนะต้องหวังพึ่งจากการเขาเรียกว่าอะไรโอเพนเพย์ให้มากกว่านี้ให้ได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาระยะยาวว่าบุกแทบตายครองบอลเยอะกว่าคู่ต่อสู้นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วยิงเขาไม่ได้มันก็แค่นั้นโอเคแหละคุณอาจจะไม่เสียดาวิดลาย่าฤดูกาลนี้เก็บคลีนชีทในพรีเมียร์ลีกไปได้19นัดถ้าผมจำไม่ผิดก็จริง
13: uh-huh.
12: แต่ว่าถ้าเกมรุกของพวกคุณมันไม่ได้อะมันทำไม่ได้อ่ะมันก็เท่านั้นนะครับมันก็เท่านั้นจริงๆนะ
13: ก็เห็นที่ยอมรับว่าหนึ่งทำได้มาหลายนัดทำให้ได้แชมป์เนี่ยใน1-0 1-0เนี่ยแต่ว่าผิดธรรมชาติของอาร์เซนอลนะโหมันต้องเล่นเกมบุกไปแหละแล้วปารีสไม่มีอะไรต้องไปกลัวเลยผมว่าไม่น่าจะต้องตั้งรับเยอะขนาดนั้น
12: ปารีสเมื่อคืนก็น่าผิดหวังเรื่องเกมรุกเพราะถ้าเทียบกับ2เกมที่เจอกับไบเยนมิวนิกเกมแรกชนะมาได้5-4เกมที่2แพ้2-1แต่นั่นหมายความว่าเกมรุกของปารีสเจาะไบเยนได้ทั้ง2นัดทั้งเจ้าทั้งเยือนนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่าเกมแรกปารีสเอาชนะไบเยนมาเท่าไหร่5-4ถูกแล้วใช่ไหม
13: ใช่
12: แล้วก็เกมที่2บุกไปแพ้บาเยิร์น 2-1 มันก็น่าเสียดายตรงนี้แหละนี่ครับแต่เมื่อคืนน่ะก็อย่างที่บอกเกมรุกของปารีสพอเจอการแพ็คเกมรับของอาร์เซนอลเข้าไปก็ตื้ออยู่เหมือนกันนะเจาะไม่เข้าอยู่เหมือนกัน
13: มันไม่ได้จุดโทษที่ก็อย
12: ู่ขออภัยไอ้นัด2บุกไปเสมอบาเยิร์นได้ 1-1 ไม่ใช่ว่าแพ้ 2-1 บุกไปเสมอ 1-1 แฮร์รี่เคนมายิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังตีเสมอ 1-1 แต่มันก็ไม่ทันแล้วก็เลยทำให้สกอร์รวมปารีสเข้าไปด้วยสกอร์6-5อาร์เซนอลน่ะถ้ากล้าเปิดเกมลุกมากกว่านี้ผมว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยโอกาสในการป้องกันแชมป์ได้ผมว่ามีสูงนะเพราะอย่าลืมว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยพวกคู่ต่อสู้โหดหินหินเนี่ยของอาร์เตต้าเนี่ยไม่เหลือแล้วนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ออกจากทีมนะครับอันเดอร์ชาร์ลอตก็โดนปลดไปแล้วของลิเวอร์พูลคนที่จะมาใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครเหมือนกันแต่กระแสเนี่ยไปทางไลโอล่านะครับอดีตผู้จัดการของบอร์นมัธส่วนแมนยูผู้ต่อสู้ของอาร์เตต้าก็คือไมเคิลคาร์ลิกก็ดวลกันในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลแพ้ให้แมนยูป่ะ
13: กันนี้
12: ใช่ไหม
13: สองนัดก็ไม่แน่ใจต้องดูนะในความนึกกัน
12: ถ้าผมจะ
13: น่าจะไม่แพ้นะแมนยูอ่ะ
12: เหมือนว่าแมนยูจะตบอาร์เซนอลมาได้ไหม
13: ได้ถ้าตบอาร์เซนอลได
12: ้3-2นะครับ3-2ในเกมที่บุกไปเยือนอาร์เซนอลส่วนในเกมที่เล่นในบ้านแมนยูแมนยูแพ้กับอาร์เซนอลไป0-1ซึ่งในวันที่เล่นในบ้านแล้วแพ้ให้อาร์เซนอลไป0-1เนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นทางไอ้เจ้าอะไรนะ โรบินอโมริมนะครับโรเบนอโมริมเนี่ยคุมทีมแต่ว่าพอมาเป็นนัดที่2ที่บุกไปเยือนเอมิเรตเนี่ยเป็นผลงานของไมเคิลคาริกก็บุกไปชนะมาได้3-2นะแต่ถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมของการเจอกับพวกบรรดาบิ๊กไฟเนี่ยเมื่อกี้บุกชนะเซนอนมาได้นะครับชนะลิเวอร์พูลในเลดไฟมา 3-2 บุกไปชนะอาร์เซนอล 3-2 นะครับแล้วก็ในการเจอกับเชลซีบุกไปชนะมา 1-0 ในการเจอกับแมนซิตี้ก็เปิดบ้านชนะมาได้ 2-0 ก็ตบหมดนะบิ๊กไฟนะครับชนะสเปอร์มา 2-0ใช่ไหมเซนนอนลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้สเปอร์บิ๊กไฟท์ชนะหมดก็มีไม่แน่ใจว่าจะนับรวมนิวคาสเซิลไว้เป็นบิ๊กไฟท์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าบุกไปเซนต์เจมส์ปาร์คเนี่ยบุกไปแพ้มา 2-1 แล้วก็เล่นในบ้านชนะแอสตันวิลล่าที่ช่วงหลังๆมานี้ก็พยายามจะขยับตัวเองเข้ามาอยู่ในกลุ่มบิ๊กไฟท์อยู่เหมือนกันนะสำหรับแอสตันวิลล่าก็ชนะวิลล่ามาได้ 3-1 ก็ถือว่าผลงานโอเคเลยนะสำหรับไมเคิลคาริคแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพอได้เป็นผู้จัดการเต็มตัวในฤดูกาลหน้าแล้วเนี่ยจะยังคงผลงานดีอยู่แบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็ผู้ต่อสู้คนอื่นชาบี้อลองโซที่ไปคุมเชลซีอันนี้ก็ต้องดูว่าชาบี้จะใช้เวลาปรับตัวกับทีมใหม่นานขนาดไหนในการวางระบบฟุตบอลชาบี้ให้กับนักเตะเชลซีรวมไปถึงบรรดาซูเปอร์สตาร์ของเชลซีเนี่ยเอนโซ่เฟร์นันเดสที่มีข่าวว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับมาดริดแล้วก็ตัวอื่นๆที่ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ในแผนของชาบี้บ้างนะครับไอ้เจ้ากานาโชจะอยู่ในแผนไหมเรียมดีแลบจะยังเก็บไว้ไหมเพราะเรียมดีแลบนี่ก็มีข่าวว่านิวคาสเซิลให้ความสนใจอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีใครอีกล่ะแมนซิตี้ของเอนโซมาเลสกาก็ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำแมนซิตี้ให้แข็งแกร่งได้เทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับที่เป๊ปทำไว้ได้หรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือแมนซิตี้ฤดูกาลนี้จะเสียจอห์นสโตนจะเสียบาร์นาร์โดซิลวานะครับซึ่งเป็นซีเนียร์ของทีมออกไปจากทีมในฤดูกาลนี้ด้วยนะในฤดูกาลน่าจะไม่มี2คนนี้รวมไปถึงโลดี้ตกลงแล้วจะต่อสัญญาเพิ่มกับซิตี้ไหมหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะแล้วก็มาเนสกาเข้ามาทำทีมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอดูทิเจนี่เรนเดอร์ก็อยากจะย้ายออกเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นกว่านี้แต่ถ้ามาเลสกายังมองว่าเขาอยู่ในแผนอ่ะก็อาจจะมีการที่จะอยู่ต่อได
13: ้
12: ครับแมนซิตี้ไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเชลซีไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการแต่งตั้งเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาลิเวอร์พูลยังหาโค้ชใหม่ไม่ได้คร
13: ับ
12: ยังไม่มีการสรุปว่าเป็นใครท็อตแนมฮอตสเปอร์ฤดูกาลหน้าจะกลับมาได้ไหมภายใต้การคุมทีมของโรแบร์โตเดชาบีอันนี้ก็ยังเป็นคำถามเพราะถ้าดูจากช่วง 5-6 นัดที่เดชาบีเข้ามาคุมทีมแม้ว่าจะพาทีมรอดตกชั้นได้แต่ผลฮะว่าไงนะ
13: ก็ต้องดูว่าเสริมได้ใครมาเสริมแหละนะสเปอร์
12: สเปอร์นี่ก็น่าจะมีขายออกซื้อข้าวหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสเปอร
13: ์ต้องดูเรื่องโค้ชใหม่แล้วโค้ชได้ใครมาเติมว่า
12: อีกหนึ่งทีมที่มองข้ามไม่ได้แอสตันวิลล่าของอูไนเอเมรี
13: ่ครับ
12: ดีกรีแชมป์ยูโรป้าฤดูกาลนี้ฤดูกาลน่าจะมีการเสริมเพิ่มไหมจะแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่น่าจะต้องน่าจะต้องจูนทีมกันเยอะเลยคือนิวคาสเซิล ไม่ได้ไปเล่นยุโรปสักถ้วยเลยนะครับยูโรป้าแชมเปี้ยนลีกคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้ไปเลยปัญหาใหญ่คือต้องขายนักเตะเพื่อรักษาสถานะทางการเงินไม่ให้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง financial fair play ค่าเหนื่อยนักเตะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องรายรับที่มันจะได้น้อยลงเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนิวเวอร์เซิลนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะบอนมัดก็เปลี่ยนแปลงโค้ชก็น่าจะต้องดูว่าได้ใครมาแล้วจะเป็นทีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้เหมือนตอนที่ไลโอล่าคุมเหมือนเดิมหรือเปล่าไบรตันทีมที่ก็ทรงๆทำผลงานได้ดีแบบทรงๆอ่ะไม่ได้แบบว่าแบบ
13: โอ้หือหวาอะไร
12: ท่านอะไรอย่างเงี้ยน่ะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นทีมที่ทีมใหญ่ๆเจอแล้วก็เหนื่อยอยู
13: ่ปวดหัวใช่สร้างความปวดหัวเป็นทีมสร้างความปวดหัวให้ทีมใหญ
12: ่ส่วนนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคริสตัลพาเลซเอเวอร์ตันแล้วก็มีอะไรแบบฟูลแลมอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ปีหน้าเป็นยุคใหม่ของแท้
13: ของแท้ใช่
12: พรีเมียร์ลีก
14: เพราะว่าจะไม่มีหลังป่า
12: เพราะว่า
14: จะมา
12: ใ
14: หม่เป็น
12: ทีนี้แหละคำถามคือใครที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชที่เขาเรียกว่า
13: เป็นแมนยูแล้วแหละวัฒจักรนี้กลับมา
12: เอางั้นเลยอ่ะ
13: คิดว่านะถึงเวลาแล้วมันเวียน
12: หน้า
13: ว
12: นลู
13: ปวงจรมันมาแล้ว
12: วนลู
13: ปก็ไม่
12: รอบแล
13: ้
12: ว
13: ถ่ายเลือดใหม่ลิเวอร์พูลถ่ายเลือดใหม่หมดยุคโมซาล่าหมดอะไรแล้วนะก็คงกลับมาเวียงกลับมาเป็นยุคแมนยูอาร์เซนอลขับเคี่ยวกันให้ดาวนะฮะเป็นแมนยูอาร์เซนอลกลับมาขับเคี่ยวกันเหมือนรุดฟานขับเคี่ยวกับอองรีแบบยุคนั้นเลย
12: เอางั้นเลยได้เวลาลืมตาปากแล้ว
13: ได้เวลาละ
12: ได้เวลาที่เราจะหยิบคีย์บอร์ดที่มาปัดทำความสะอาดแล้ว
13: เดี๋ยวปี2ปีฮาแลนด์ก็คงไปอยู่บาซ่ามาดริดอะไรแบบนี้ได้เวลาเติบโตแล้วแหละนะเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ก็คงย้ายหลีกไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่สักทีมหนึ่งอาจจะบายเยินก็ได้หรืออะไรก็ได้นะแต่ผมคิดว่าหมดเวลาของฮาแลนด์แล้วนะครับอิ่มตัวแล้ว
12: ผมว่าบายเยินไม่น่าจะทุ่มเม็ดเงินเกิน100 ล้านนะ
13: หรอ
12: คือฮาแลนด์เนี่ยเขาให้ราคาประเมินไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ150 ล้านขึ้นผมว่าบายเยินไม่น่าจะบ้าเลือดทุ่มเงินขนาดนั้น
13: แต่เป็นอย่างนึงบาซ่าก็ได้นะ
12: เออถ้าเป็นบาซ่ามัดดิกับผมว่ายังพอมีลุ้นแล้วก็อาจจะไปทำตามความฝันน่ะคือการไปอยู่กับทีมใหญ่แล้วก็
13: ไปแชมป์หน่อย
12: เออได้กวาดแชมป์สร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะยกระดับตัวเองให้เป็นว่าที่บัลลังก์ดอร
13: ์ที
12: อะไรเงี้ย
13: ใช่ไม่เวลาแล้วล่ะ
12: คือที่ผมบอกว่าบาเยิร์นน่าจะไม่น่าจะใช่บาเยิร์นเพราะว่าหนึ่งคือบาเยิร์นโอเคแหละช่วงหลังบาเยิร์นทุ่มเงินซื้อนักเตะจริงแต่เกินกว่า100 ล้านผมว่าบาเยิร์นไม่น่าจะตั้งขนาดนั้นนะแล้วก็สองฮาแลนด์คืออดีตนักเตะดอร์ทมุนด
13: ์
12: ผมว่าฮาแลนด์ก็ไม่น่าจะโยกไปอยู่กับบาเยิร์นได้นะ
13: ครับ
12: แต่ก็ไม่ได้ถ้าในมุมจากดอร์ทมุนด์ไปบาเยิร์นเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสพอเป็นไปได้อยู่อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าก็จะเห็นว่าบาเยิร์นก็ซื้อนักเตะดอร์ทมุนด์แล้วก็ขายคืนให้ดอร์ทมุนด์อยู่หลายคนเหมือนกันมาริโอเกเซ่มิคาชิเล่
13: ถามว่ามาเลวานอฟสกี
12: ้แต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกคือ150 ล้านเนี่ยมันผมว่าบาเยิร์นไม่น่าจะคลั่งถึงขนาดนอกจากว่ามันบังคับให้ต้องเอาอ่ะ มัน
13: ก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ย้ายตรงไอ้เลวานนี่รู้สึกย้ายตรงเลยนะจากดอทมูล
12: ย้ายตรงย้ายตรงแล้วก็ย้ายฟรีเลวานหมดสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะเลวานดอฟสกี้หมดสัญญากับดอทมูลแล้วก็ไม่ต่อ
13: เนี่ยอย่างนี้มันน่าเกลียดกว่าอีกถูกไหมแต่ฮาแลนด์มันยังแวะมาแมนซีก่อนอะไรก่อนมีเว้นวักแล้วก็ย้ายไปก็คงไม่น่าเกลียดอะไร
12: เลวานดอฟสกี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาหมดสัญญากับดอทมูลพอดีในฤดูกาลนั้นแล้วก็บาเยิร์นติดต่อไปแล้วก็ดึงมาฟรีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์ใช่ฟรีแทนเฟอร์จากดอทมูลไปบาเยิร์นแล้วก็บาเยิร์นก็ขายต่อให้กับบาซ่า45ล้านยูโรก็โอเคนะก็ถือว่าเฮ้ยอ๋อโอเคจะหมดสัญญาในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับเลวานดอฟสกี้นะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียว
13: ครับ
12: โอ้ไม่ใช่เว้ยหมดสัญญาฤดูกาลนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาเพิ่มกับบาซ่าหรือเปล่าวันที่30มิถุนายนจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับสำหรับเลวานดอฟสกี้ในวัย37ปีจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์โอ้แล้วก็มีทีมที่สนใจหนึ่งในนั้นคือแมนยู
13: เอามาปั้นเซโก้หน่อย
12: เซโก้ใส่เบอร์9แล้วนะฤดูกาลหน้า
13: ใช่ๆๆ
12: จาก30เป็นเบอร์9ยูเวนตุสคือหนึ่งในนั้นปอร์โตคือหนึ่งในนั้นแล้วก็มีเอซิมิลานก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจนะครับของดีไม่เสียตังค์แต่ติดปัญหาเรื่องอายุติดปัญหาเรื่องอายุหรือถ้าไม่งั้นก็ไปผจญภัยในสหรัฐอเมริกาเลยเพราะตามข้อมูลที่เห็นมานี้ก็ไม่มีทีมจากซาอุเข้ามาพัวพันนะ
13: ก็คงไม่ไปแล้วมั้งเลวาน
12: ไปไหน
13: ซาอุคงไม่อยากไป
12: เอ๊ะโปแลนด์ไปบอลโลกป่ะหรือว่าไม่ได้ไป
13: ไม่น่าไปนะ
12: อ๋อโปแลนด์แพ้สวีเดนถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม
13: กดไปบอลโลกนะฮะเลวานน่ากดไป
12: ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่า
13: ไม่ได
12: ้ไปแพ้ในรอบเพย์ออฟแพ้ให้กับสวีเดนป่ะ
13: ครับไม่น่าไป
12: ใช่แพ้ให้กับสวีเดนนะครับในรอบเพย์ออฟนะแพ้สวีเดนไป3ประตูต่อ2สวีเดนมาได้แฮตทริกหรือเปล่าไม่ใช่ไหมลูกแรกเอลังกาลูกที่2เนี่ยลาเกบิเคอร์โอ้โหชื่ออ่านยากมากแล้วก็ลูกที่3ปิดจ็อบวิกตอร์ยูเคเลสฮีโร่สวีเดนไวกิ้งเลวานก็เลยอดได้ไปฟุตบอลโลกก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าถ้าครั้งหน้าก็อายุเท่าไหร่ล่ะ41อ่ะจะยังแบกสังขารไปบอลโลกหรือเปล่าล่ะเลวานอายุ41ทีนี้มันก็น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยบาร์ซ่ากำลังบ้าคลั่งตามจีบจะเอาสไปเดอร์แมนชูเลียนอาวาเลสจากอาเลติโกมาดริดพร้อมทุ่มเงินกว่า100ล้านเพื่อจะดึงตัวมาร่วมทีมแต่ทางอาเลติโกมาดริดก็ไม่อยากขายปฏิเสธไม่ขายอยู่นะครับแต่ว่าตัวนักเตะตอนนี้นี่คืององแงอยากจะไปร่วมทีมบาร์ซ่าแล้วนะสำหรับตัวชูเลนอวาเลสก็ไม่รู้ว่าจะออฟฟิเชียลการย้ายทีมเมื่อไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าชูเลนอวาเลสก็เดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วล่ะในเวลานี้นะครับตั้งยอดหมายความว่ามีการวางตัวไว้แล้วนะว่าน่าจะให้ชูเลนอวาเลสนี่แหละมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าต่อจากทางไอ้เลวานดอฟสกี
13: ้
12: คิดว่าไงล่ะบาร์ซ่าในยุคที่ศูนย์หน้าเป็นจูเลียนอัลวาเรสเ ทางขวาเป็นยาเมาแล้วก็ทางซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
13: กอร์ดอนนี่น่าสนใจนะฮะน่าจะเข้ากับระบบได้ไม่มีปัญหาเลยแหละการเล่นอะไรอย่างเงี้ยขาดตัวเชื่อมแบบนี้มานานแล้วจากกลางไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ของกอร์ดอนเลยปั้นเกมก็ถือว่าเลือกได้ดีทีเดียวนะฮะการซื้อตัวของบาซ่านะครับ
12: แต่ค่าตัว26ล้านไม่ยอมจ่ายให้แมนยูเพื่อซื้อพี่แล็บก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้แมนยูเพื่อซื้อตัวแรดฟอร์ดเนี่ยแต่ไปทุ่มเงินซื้อกอร์ดอนเนี่ย90ล้าน80 90ล้านซื้อตัวแอนโทนีกอร์ดอนเตรียมเงินสด100ล้านเพื่อจะดึงตัวชูเลียนอัลวาเรสแต่ค่าตัวพี่แล็บ20กว่าล้านไม่ยอมจ่ายแต่อยากจะขอยืมต่อส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบาซ่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าแมนยูก็ไม่คิดจะใช้แล็บอยู่แล้วแหละนะก็เลยบาซ่าก็เลยเล่นแง่โดยการที่ในเมื่อคุณไม่ใช้อยู่แล้วก็ขอยืมต่ออีกปีนึงได้ไหมล่ะแล้วค่อยว่ากันเรื่องซื้อขาดหรือไม่ซื้อขาดอะไรอย่างนั้นนะแมนยูก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันต้องซื้อขาดแล้วจะมายืมอะไรกันอีกหนึ่งปีอะไรอย่างนั้นนะก็กลายเป็นว่าอนาคตของแรดฟอร์ดนี่กลายเป็นนักเตะที่ทุกคนยังไงดีวะจะยังอยู่แมนยูต่อหรือจะยังไงหรือจะไปซาอุไหมหรือจะไปอเมริกาหรือจะย้ายไปอยู่ในเกาโชไหมหรืออะไรยังไงก็ยังคงเป็นคำถามว่าสรุปแล้วแรดฟอร์ดมันจะไปทางไหนต่อวันนี
13: ้
12: สำหรับแรดฟอร์ดก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าจะกลายเป็นนักเตะอะไรแบบนี้ไปซะได้นะ
13: ครับ
12: แรดฟอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเบรกนี้นะครับดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะแล้วก็สำหรับเบรกหน้าเดี๋ยวให้จันจังไปเตรียมข้อมูล NBA มาคุยกันหน่อยดีกว่า
13: ว่
12: าย
13: ังไง
12: เนี่ยนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
13: ครับ
11: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุด
1: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจ

0: ติดโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
8: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
9: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
10: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
11: Follow the games
12: กับข้าวสู่ชุดสุดท้ายเกมนะครับคือจริงนะครับก็มาพูดจริงนะครับไปเป็นดีเอสเข้าสู่ท้ายว่าไหนเข้าชิงครับ
13: เฮ้เดี๋ยวสัญญาณนะเหมือนจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งนะฮะ
10: ได
13: ้ยินไหม
10: ได้ยินยัง
13: ได้ยินแล้วฮะอะไรเนาะฟ้าฝนด้วยหรือเปล่าวันนี้นะครับ
10: ไม่รู้เป็นเพราะฝนตกฝนอะไรด้วยเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
13: ใช่เวลาฝนตก
10: หลังมาเห็นทางสถานีเขาทักมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละว่าสัญญาณมันกระตุกกระตุกนะตอนนี้ดีขึ้นไหม
13: ก็ดีขึ้น
10: สถานีได้ยินไหมครับ
13: ได้ยินนะได้ยินนะน่าจะโพสต์ติดละ
4: เดี๋ยวถ้าวันนี้ถูกหวยเดี๋ยวผมซื้อเสาสัญญาณมาติดที่บ้านเลย
13: เมื่อเช้านี้ก็ได้ข้อสรุปแล้ว
4: ก่อนไป NBA ขอแวะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะว่ามารยาทในการดูหนังในโรงหนังเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้าง
13: ก็คุยเล่นเสียงดังอะไรแบบเนี้ยหลักๆนะเสียงดัง
4: มีอะไรอีก
13: ขนมจ๊อบจ๊อบจ๊อบจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยแล้วก็โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรอมั้งเล่นโทรศัพท์น่าเป็นเรื่องเสียงรบกวนแล้วก็ที่ไม่ควรทำก็เยอะแยะแหละนะเดินเตะชนนั่งอยู่อะไรแบบเนี้ยตะกุกตะกักเดินเข้าเดินออก
4: นั่นก็คือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไห
13: ม
4: ที่ผมไปอ่านเจอมาแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอคือมันจะมีผมใช้คำว่าบางคนนะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นนักดูหนังจ๋าๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยอะไรพวกเนี่ยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดเลยเล่นโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคุยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งขยับขยับตัวตลอดเวลาหรือว่าบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
13: ครับ
4: แล้วสิ่งที่มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันคือสิ่งที่มันก็ไม่ควรทำแหละแต่ว่ามันก็ในเมื่อทางโรงหนังเขาเป็นคนขายเองด้วยซ้ำก็คือการกินป๊อปคอร์นการกินน้ำมันก็จะมีพวกบางคนเนี่ยอย่างที่น้าบอกกินจุบจับจุบจับจุบจับอะไรเงี้ยมากินเสียงดังกินอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอาอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่ป๊อปคอร์นเข้าไปกินในโรงหนังแล้วอาจจะมีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึง
13: ครับ
4: แต่คือเราก็ไม่ต้องคิดว่าเอ๊การกินป๊อปคอร์นในโรงหนังมันผิดมารยาทขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่มันก็เข้าใจได้อะบางคนก็อาจจะหยิบกินหยิบกินแบบว่าไม่ได้เสียงดังไม่ได้รบกวนใครไม่ได้เคี้ยวเสียงดังอะไรเงี้ยนะแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบหยิบแล้วมันก็อาจจะมีเสียงแบบกุกแขกกุกขักกุกขักอะไรใช่ไหม
13: ครับ
4: นะมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วสรุปว่าการกินป๊อปคอร์นในโรงหนังมันผิดมารยาทหรือเปล่าวะในเมื่อโรงหนังเป็นฝ่ายขายด้วยซ้ำเนี่ยนะหรือการกินน้ำแก้วกินแต่มันก็จะมีบางครั้งที่น้ำเหลือแค่ก้นแก้วแล้วอ่ะมันก็อาจจะมีหลุดดูดกรูดอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหม
13: ครับ
4: ตามก้นแก้วอะไรเงี้ยมันก็สรุปแล้วมันผิดหรอวะมันผิดมารยาทมากขนาดนั้นเลยหรอวะพอไปอ่านเจอมาเนี่ยว่าแบบมารยาทที่ไม่ควรทำในโรงหนังแล้วก็รวมไปถึงมีบางกลุ่มบางคนที่เป็นนักดูหนังจริงๆแล้วเขาต้องการจะใช้สมาธิในการดูหนังเขาก็จะรู้สึกไม่แฮปปี้เขาจะรู้สึกอะไรเงี้ยกับการที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยรอบข้างอะไรเงี้ยเราก็มันก็อยู่ยากเหมือนกันนะโลกวันนี้นะขยับตัวก็ไม่รู้ว่าจะไปทำให้คนนั้นรู้สึกไม่แฮปปี
13: ้
4: ไม่ถูกใจไม่อะไรหรือเปล่านะทุกวันนี้มันก็พอมันเป็นโลกที่มันมีความเสรีมากขึ้นทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมุมมองความคิดของตัวเองที่มันเปิดเผยกันมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็ทำให้โลกใบนี้มันก็อยู่ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเหมือนกันนะ
13: แล้วแต่ครับแล้วแต่ก็พอประมาณแล้วกันก็กินเบาๆปิดปากก็มีมารยาทอยู่ส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก
4: ็
13: คงคิดเองได้อะไรอย่างเงี้ยว่าสนามบอลก็จะเฮฮาเต็มที่เสียงดังก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะบางประเทศที่เขาสีวิลไลแล้วเขาก็เวลาดูหนังตลกหรือดูหนังอะไรแบบนี้เขาก็ลุกขึ้นเชียร์มวยเชียร์บอลเลยนะแบบหนังแฮปปี้มากแบบมีตบมือด้วยอะไรแบบนี้ผมเคยดูหนังที่อังกฤษแบบนี้เขาก็ไม่ได้มาอะไรตรงนี้เยอะแยะนะ
4: ฮะ
14: เออแบบหนังที่แม่งทำฉากเจ๋งๆไม่ได้ถูกใจหรอเพราะสแตนดิ้งโอเวชั่นแบบตบมือหรือว่าหัวเราะฉากต้องแบบไหนหัวเราะได้ก็หัวเราะเต็มที่เลยก้าก้ากันได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่เมืองไทยมันมีความดัดจริตอยู่เยอะแยะมากมายไงแบบเฮ้ยมึงขำหรือวะฉากนี้มึงขำเหรอก็ขำเงียบๆได้ไหมแบบเวลาตลกหลุดขำมาแล้วมีคนหันมามองอะไรอย่างเงี้ยก็ดัดจริตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็นอนดูเด็ดซิกอยู่บ้านดีกว่าคนไทยก็มันพูดยากพูดยากพูดยาก
15: นะมันก็เลยเป็นอย่างที่ผมบอกว่าโลกเราทุกวันนี้มันอยู่ยากจริงนะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ถ้าคุณมองถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณมารบกวนสิทธิ์ส่วนตัวของผมสิทธิ์ของผมอ่ะมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกว่าถ้าแต่ผมก็ไม่ได้ไปทำใครเดือดร้อนนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันเปล่าวะอะไรเงี้ยนึกออกไหม
14: ก็ใจเขาใจเราอ่ะนะครับก็เหมือนแบบนั่งนั่งอยู่ผมก็จะเลือกก็จะเลือกรอบที่มันน้อยน้อยอะไรเงี้ยบ่ายวันอังคาร10 โมงวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยคนคนน้อยคุณดูไปได้เลยครับแต่ถ้าไปดูวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนนั่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินก็สิทธิ์ของเขาไงเขาปวดฉี่ปวดอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีไอคันคอไอคอกไอแท็กก็ต้องยอมรับทำใจอ่ะ
15: กินป๊อปคอนมันก็ต้องมีกันบ้างนะเค็มเค็มฝืดฝืดคอไอกินน้ำ
14: บางคนเขามีปัญหาปัสสาวะบ่อยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งต้องเดินผ่านขาเรามีชนบ้างมันมืดมืดอย่างเงี้ยตรงไหนมันมืดมืดเรื่องกระแทกอะไรบ้างก็คงต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยไปบ้างนะจะมาอะไรแย่ๆคงไม่ได้นะถ้าคุณอยากสบายจริงก็อย่างที่บอกอ่ะรอบ10 โมงครึ่งวันพฤหัสไปดูอยู่2 คนอ่ะเอองั้นได้เลือกรอบ
15: แรกรอบแรกเปิดโรงนะ
14: ก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะเออนะก็เราชีวิตเราเลือกได้ว่าจะยังไง
15: นั่นแหละคือสิ่งที่ไปอ่านเจอมานะครับแล้วก็เลยแบบงงๆว่าแบบเฮ้ยมันการดูหนังนี่มันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยวะ
14: ก็ไม่ยุ่งยากหรอกก็ใจเขาใจเราอ่ะบางทีก็อั้นไว้หน่อยอั้นไอไว้หน่อยบางทีก็ปวดฉี่ก็ทนหน่อยไม่ต้องลุกบ้าหรือเคี้ยวก็เคี้ยวเบาไม่ได้แบบกุบควบกราฟกรอบแกบอะไรมากมายผมก็เลือกนะเวลาจะฉีกขนมเวลาจะฉีกขนมหรือว่ากินกินอ่ะผมเลือกฉากระเบิดเอง
15: ผมไม่ต้อง
14: ฉากระเบิดฉากที่มันเสียงดังเนี้ยผมก็ปั้งเปิดขนมกินมาดีอะไรอย่างเงี้ย
15: คงไม่ต้องถึงขั้นว่าอีกหน่อยในอนาคตใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่เข้าไปนั่งดูคงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะ
14: อ
15: ันนั้นชีวิตมันจะอยู่ยากเกินไป
14: ครับ
15: อ่ะไป NBA ไม่น่าเชื่อว่ามันจะยืดเยื้อกันถึงเกม7แล้วก็แข่งกันเมื่อเช้าไหม
14: อืมใช่
15: ว่ามาเลย
14: ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับ NBA ก็ทีมเหลือเชื่อนะพลิกล็อกเล็กๆนะครับยืดเยื้อกันมาเสมอมา3-3เกมต้องมาตัดสินในเกมที่7ครับบ้านของ OKC ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพลิกล็อกเล็กๆนะนึกว่าจะกลับมาตกสเปอร์ได้ในบ้านนะฮะนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นดังหวังครับแชมป์เก่าร่วงตกรอบนะครับแชมป์เก่าอย่าง OKC ครับ Oklahoma City Thunder แพ้คาบ้านให้กับซานอันโตนิโอสเปอร์ไป103-111ครับเบียดเอาชนะในเกมสุดท้ายสุดมันครับเอาชนะไป4-3นะครับสเปอร์ฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับควอเตอร์แรกนี่นำก่อนนะสเปอร์32-25ควอเตอร์ที่สอง
13: เจ้าบ้านตีขึ้นมาครับ28-24ควอเตอร์ที่3นี่เสมอกันโอ้โหสู้สีดูดีเบียดจนถึงควอเตอร์สุดท้ายมันสมศักดิ์ศรีจริงๆฮะสมศักดิ์ศรีสุดๆครับระหว่างสเปอร์กับ OKC ฮะเบียดกันมา3-3เกมในเกมสุดท้ายเกมที่4นี่ก็ยังเบียดถึง3ควอเตอร์ครับและสุดท้ายครับเป็นช่วงท้ายเกมสเปอร์ครับเบียดเอาชนะในช่วงท้ายฮะเอาชนะไป31-26ควอเตอร์สุดท้ายคะแนนรวมก็111-103ครับห่างกัน8แต้มเบียดจริงๆเบียดมากสูสีมากๆครับยูเยียบจอร์ดอเล็กซานเดอร์นะฮะก็35แต้มสูงสุดในทีมผู้นำท่านผู้นำของ OKC ครับส่วนสเปอร์ก็ได้เป็นบันยามาครับ22คะแนนแล้วก็เป็น MVP ในรอบชิงแชมป์สายด้วยนะครับสุดจริงๆฮะผู้นี้ก็ MVP ฝั่งตอนตกนี่ก็เป็นบัญญาม่านะฮะตอนออกนี่ก็นิวยอร์กนิกนะครับอ่านคลิปแลนด์ไป4-0เกมสบายๆ MVP ก็เป็นของบรุนซันนะฮะปอยกาดของนิวยอร์กนิกท่านผู้นำนะฮะก็จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลนะครับสเปอร์จะพบกับนิวยอร์กนิกซานแอนโตนิโอสเปอร์นะครับสูสีสุดๆนะฮะวันที่4มิถุนายนเป็นเกมแรกนะครับ7:30พฤหัสนี้นะครับก็จะออกสตาร์ทนะฮะวันพฤหัสเลกแรกบ้านของสเปอร์ก่อนนะครับไปเล่นบ้านสเปอร์ก่อนโอ้แปลกประหลาดทีมใหม่ใหม่แล้วนะสเปอร์กับนิวยอร์กนิกไม่รู้ใครจะแชมป์ครับแต่ว่าทางลาสเวกัสนี่เขาก็บอกว่าเอียงเอ็นไปทางนิวยอร์กนิกนะน่าจะได้แชมป์ปีนี้นะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าถ้าเอเลียนท็อปฟอร์มเมื่อไหร่นี่ก็หยุดยากครับวิกเตอร์เวมบันยาม่านะฮะเป็นบี้นะครับสองเมตร24เซนติเมตรนะครับสูงที่สุดใน NBA อายุ22ปีนะวิกเตอร์เวมบันยาม่าประมาณนี้ฮะนะอ๋อหลุดไปไม่เป็นไรผมเล่าไปเรื่อยๆนะฮะเล่าไปเรื่อยๆก็วันพฤหัสนี้ส่วนก็ต้องไปดูกันวันพฤหัสนะครับในเรื่องของบาสเกตบอลก็ประมาณนี
16: ้ครับ
13: มาแล้วประมาณนี้ฮะวันพฤหัสนี้เจอกันเกมแรกสูสีมากน่าดูมากๆเลย
16: เวมบันยาม่าโอ้โหต้องใช้คำว่าอะไรนะ
13: เอเลียน
16: สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ใช่ไหม
13: ใช
16: ่ตัวท็อปของ NBA ใช้เวลาเพียงแค่1ฤดูกาลนะครับในการปรับตัวเข้ากับ NBAจนมาฤดูกาลนี้เนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวท็อปได้อย่างชัดเจนเลยรวมไปถึงรางวัลส่วนตัวได้ตำแหน่งอะไรนะเป็นบัญญาม่าผู้เล่นยอดเยี่ยมอะไรสักอย่างไห
13: ม
16: นะครับดาวรุ่งฝรั่งเศสฤดูกาลที่แล้วอาจจะดูเงียบๆหน่อยพอมาฤดูกาลนี้โอ้โหกลายเป็นเดอะแบก ลายเป็นตัวสกอร์เลอร์ของซานอันโตนิโอสเปอร์อย่างแท้จริงเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รางวัลอะไรของฤดูกาลนี้ผู้เล่นยอดเยี่ยมหรืออะไรสักอย่างไห
13: มเบนเดม่า MVP รอบชิงนี่ชิงแชมป์สาย
16: เขาได้รางวัลอีกอย่างหนึ่งด้วยอ่ะ
13: ดาวรุ่งใช่ไหมดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลย
16: All NBA First Team ปี2026 NBA All Star 2020โอ้เขาติดมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยนะ2025-2026แล้วก็อ๋อนี่ไงรางวัลที่ผมพูดถึง NBA Defensive Player of the Year ผู้เล่นเกมรับประจำปีเลยนะโอ้แล้วก็ได้รางวัลอีกอันหนึ่งก็คือNBA All Defensive First Team Rookie of the Year ก็ได้ในปีฤดูกาล2024โอ้และอีกหนึ่งรางวัลที่เขาได้มา3ปีติดนะครับ NBA Block Leader เป็นตัวบล็อก3ปีติดต่อกันเลยนะ2024 2025 2026นะครับโอ้ใครจะไปคิดแบบว่าไอ้หนุ่มฝรั่งเศสสูง2เมตร10ป่ะใช
13: ่
16: ป่ะ
13: 2เมตร28
16: โอ้2เมตร20กว่าในวัย22ปี
13: ถูกต้องถูกต้อง
16: ถ้าปีนี้พาซานอันโตนิโอสเปอร์เป็นแชมป์ได้ก็จะได้เป็นMVP ด้วยป่ะมีโอกาสสูงใช่ไหม
13: มีโอกาสสูงอยู่แล้วครับมีโอกาสสูงอยู่แล้ว
16: ชื่อรางวัลก็คือ MVP เลยเหรอ
13: ใช่ MVP ของรอบ Final
16: วันพฤหัสนี้เวลา 7:30 สตาร์ทนัดแรกที่บ้านสเปอร์ก่อน2นัดแรกที่บ้านสเปอร์ก่อนนะครับ
13: ถูกต้อง
16: วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เวลาเดียวกันเลย 7:30 แล้วก็ถัดไปวันจันนะครับจะบุกไปเยือนนิวยอร์กบ้างนะเวลาเดียวกันเช่นกัน 7:30 แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันพุธนะครับ 7:30 นี่คือ4เกมแรกตามตารางการแข่งขันถ้ามันสามารถจบได้ภายใน4เกมแรกก็เรียบร้อยเลยนะ
13: คิดว่ามันสุดๆว่าได้ยืดเยื้อกันสุดมันแน่ๆ
16: อย่างนัดล่าสุดนี่ที่ OKC แพ้กับสเปอร์มา103-111เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าคนโอ้โหไอ้เจ้ากิลจอร์ดทำไป35พอยต์นะครับวินบัญญาบ้าทำไป22พอยต์แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะมันเฉิดฉายอยู่คนเดียวก็จริงไอ้กิลจอร์ดแต่ว่าโอ้โหโดยภาพรวมแล้วก็ก็ยังคงเป็นสกอร์เลอร์ที่ทำแต้มเฉลี่ยได้ค่อนข้างสูงอยู่ดีเนาะสำหรับชายอเล็กซานเดอร์กิลจอร์ดเนี่ย
13: ถูกต้อง
16: มันมาพลาด
13: นัดมากนะฮะ
16: มันมาพลาดเอานัดที่แล้วที่ผมเห็นในข่าวนะเขาพูดว่า
13: ไม่เอาราวอะไรเลยไม่เอาเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนะ
16: ฟอร์มดรอปลงไปนะครับสำหรับนัดที่แล้วเนี่ยที่บุกไปเล่นในบ้านสเปอร
13: ์
16: ทำได้เพียงแค่15พอยต์เท่านั้นเองนะสำหรับไอ้เจ้าชายนะครับแล้วก็นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านทำได้35พอยต์แต่ว่าโอ้โหเจอความสุดยอดของไอ้เจ้าเวนบัญญาม่าเข้าไปนะเรียบร้อยเลยนะครับทำได้22พอยต์รีบาวด์ไป7ครั้งนะครับแอสซิสต์ไป2ครั้งสำหรับเป็นบัญญาม่าก
13: ็
16: แอสซิสต์ไม่ได้เยอะมากรีบาวด์ก็บ้านตรฐาน7ครั้งนะครับแต่ถ้าเทียบกับไอ้เจ้าชายแล้วเนี่ย35พอยต์รีบาวด์4แอสซิสต์ไป9มันก็อย่างที่ดาเคยพูดอ่ะโอเคซีมึงก็มีไอ้นี่คนเดียวจริงๆนะที่มันเป็นดาวเด่นแบบทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับสำหรับOKC นะ
13: ครับ
16: ปีนี้พูดมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะต้องเชียร์ซานอันโตนิโอสเปอร์อยู่แล้วล่ะถูกไหม
13: ใครก็ได้นะ นี่ว่านิวยอร์กดีก็ได้หรือว่าก็อยากให้เวมบี้นะแต่ถ้าเวมบี้มันได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะได้เรื่อยๆไงมันก็จะแบบยากแล้วอะ
16: Defensive of the Year
13: ที่คนอื่นจะมาแย่ง MVP เลย
16: ใช่ไหม Defensive of the Year ต่อด้วย MVP เป็นปีที
13: ่มันจะสถาบันมาเป็นตัวร้ายตัวอันตรายของยุคนี้เลยนำทีมโดยเวมบี้
16: แล้วเรื่องของเรื่องคือดันไม่ใช่นักบาสอเมริกันไงดันเป็นฝรั่งเศสไปอ่ะไปสร้างชื่อไปกระหึ่มในแดนของต้นตำรับ NBA อ่ะที่เขาก็มีกฎของเขามีอะไรของเขาทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างให้ NBA เป็นเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งมันก็เป็นได้แล้วแหละนะครับสำหรับบาส NBA เนี่ยมันก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในชนิดกีฬาบาสแหละนะความนิยมอะไรต่างๆเรตติ้งแล้วก็มูลค่านะครับมันก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในวงการบาสแล้วล่ะแต่ใครจะไปคิดว่าไอ้หนุ่มฝรั่งเศสวัย22จะมาแบบถ้ามาจากฝรั่งเศสเว้ยดราฟต์ NBA อันดับหนึ่งที่สเปอร์ได้โควต้าไปดึงมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะพาสเปอร์ได้ลุ้นเป็นแชมป์ด้วยนะซ
13: ึ
16: ่งผมไม่แน่ใจว่าสเปอร์ได้เป็นแชมป์ NBA มากี่ครั้งแล้วเหมือนกันนะ
13: ยุคผมก็ไม่ทันนะต้องเป็นยุคทีมดันแค่นอะไรแบบนี้น่าจะเคยได้อยู
16: ่อ๋อฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็บาสเอ็นบีเอสบาสเอ็นบีเอนี่ก็สลับน่าจะได้แชมป์กันแทบทุกทีมอยู่แล้วป่ะ
13: ก็เกือบนะ
16: รวมทั้งทีมที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนั่นอะไรอย่างเง
13: ี้
16: ย
13: ใช่อย่างโอเคซีเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่นะมันมาจากอะไรนะซูเปอร์โซนิกอะไรโซนิกอะไรสักอย่างอ่ะซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกอะไรประมาณเนี้ยซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิก
16: จากเมืองซีแอตเทิลย้ายมาอยู่โอคลาโฮมานะครับโอเคซีนี่ชื่อเดิมเขาคือน่าจะใช่นะน่าจะใช่แหละอย่างที่ดาบอกนะว่าอะไรนะซูเปอร์โซนิกใช่ไหม
13: ซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิก
16: ใช่นะครับแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกนะที่เมืองซีแอตเทิลก่อนที่จะในปี2008ย้ายมาโอคลาโฮมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองนะ
13: ครับ
16: ก็ถือว่าในลุคใหม่ชื่อใหม่ก็เป็นแชมป์ NBA ได้1สมัยแล้วแหละถ้าพูดกันตามตรงนะครับที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันมานะส่วนสเปอร์นี่ไม่แน่ใจว่าเขาได้แชมป์มากี่ครั้งแฮซานอันโตนิโอสเปอร์ในนี้เขาเขียนว่า Division Title 23สมัยอ่ะมันหมายความว่าเป็นเป็นแชมป์มา5ครั้งนะครับเป็นแชมป์มา5ครั้งปี99ปี2003ปี2005ปี2007แล้วก็ล่าสุดคือปี2014นะก็กี่ปีล่ะ12ปีที่แล้วที่สเปอร์ได้เป็นแชมป์ NBA นะครับเมื่อปี2014นะแล้วก็อย่างที่น้าพูดชื่อไปว่าระดับตำนานก็เบอร์หนึ่งที่ขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือทางทีมดันแคนนะครับทีมดันแคนนี่ก็ทำไป 20,000 กว่าพอยต์นะ 26,000 กว่าพอยต
13: ์
16: โอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเอาจริงก็มันก็ดีอย่างนะ มันก็เป็นการที่ไม่มีการผูกขาดแชมป์อ่ะสำหรับบาส NBA อ่ะไม่มีการผูกขาดแชมป์ไม่มีทีมที่มันเป็นกาแล็กติกอสแบบเรอัลมาดริดไม่มีทีมที่เงินถุงเงินถังแบบแมนซิตี้แบบปารีสแบบเชลซีที่แบบเงินมาผ้าหลุดอยากได้ใครก็เปไปแล้วก็ได้หมดอะไรเงี้ยเนี่ยแต่คือมันเป็นรูปแบบที่แบบหัวเฉลี่ยกันไปอ่ะทีมหนึ่งจะมีซูเปอร์สตาร์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เซตของแต่แค่ว่ามันก็จะมีโควต้าว่าเฮ้ยมันก็จะต้องอยู่ในเลทประมาณนี้ประมาณนี้นะคุณจะมีซูเปอร์สตาร์สี่ห้าคนก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องคุมการเงินให้มันอยู่ในเพดานเท่านี้นะอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปเจรจากับซูเปอร์สตาร์คนนั้นตัวเองนะว่าเขายอมรับได้ไหมถ้าได้ค่าเหนื่อยอาจจะไม่ได้เท่ากับทีมอื่นที่เขาเสนอให้อะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อย่างผมถามว่าสุดท้าย NBA มันคือเฉลี่ยกันเป็นแชมป์กันใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันนะ
13: กระจายกันออกไป
16: ก็คือทุกเมืองมีสิทธิ์ได้เป็นแชมป์หมดอะทีมประจำเมืองของพวกคุณมีสิทธิ์ได้เป็นแชมป์อยู่ที่ว่าฤดูกาลนั้นอะฟอร์มของคุณดีแค่ไหนฤดูกาลนี้อาจจะไม่ดีฤดูกาลหน้าอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วจมบ๊วยอยู่ฝั่งตะวันตกใช่ไหมซานอันโตนิโอสเปอร์ฤดูกาลนี้กำลังเข้าได้ชิงแชมป์ NBA จากบ๊วยมาจบอันดับ2ของฝั่งตะวันตกและกำลังจะได้เข้าลุ้นเป็นแชมป์ NBA ในฤดูกาลนี้เนี่ยผมถึงได้บอกว่าทุกอย่างมันคือเฉลี่ยกันนะเกลี่ยให้มันได้ลุ้นกันทุกทีมอ่ะอยู่ที่ว่าปีนี้คุณฟอร์มดีหรือฟอร์มแย่นะครับเหมือนกับทีมของผู้ชิงของ OKC ฤดูกาลที่แล้วอ่ะอะไรนะ
13: ไอ้
16: ซัมบาเบย์อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะผมลืมชื่อทีมของสามีคุณปุ๋ยพรทิพย์อ่ะ
13: เออตั้งแต่มาอยู่ดีก็ลืม
16: เดี๋ยวผมขอมาดูชื่อนิดหนึ่งนะไม่ใช่อินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร
13: ์
16: นะครับจบอันดับ14ซึ่งมีทั้งหมด15ทีมของฝั่งตะวันออกอินเดียนาเพเซอร์จบอันดับ14แต่ปีที่แล้วเข้าชิงกับOKC ก็ผมถึงได้บอกว่ามันก็โอเคนะคือมันไม่มีการผูกขาดแชมป์อย่างปียุคที่เลเกอร์ขึ้นมาบูมๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเลเกอร์จะได้แชมป์ทุกปีแต่เพียงแค่ว่าเลเกอร์มันมีซุปเปอร์สตาร์เลยทำให้ชื่อเสียงเลเกอร์มันอาจจะเป็นที่ติดหูติดตาของใครหลายๆคนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเลเกอร์จะได้เป็นแชมป์5ปี6ปีติดอะไรเงี้ยนะครับแต่แค่ว่าเขามีโคบี้ไบรอันมีอะไรนะเชคกี้โอนิลใช่ไหมมีอะไรพวกนั้น มันก็เลยทำให้ภาพจำมันมีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมมันก็เลยทำให้แบบภาพจำเอ้ยเลเกอร์มันทีมใหญ่เลยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเลเกอร์จะเป็นแชมป์ทุกฤดูกาลนะบางปีก็อาจจะเป็นฮีทขึ้นมาได้เป็นแชมป์คลีฟแลนด์ได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยนะครับมันก็โอเคนะแต่ถ้าจะให้ไปทำอย่างนี้กับวงการฟุตบอลมันน่าจะยากนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ว่ายูฟ่ามาดูแลหมดทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษดูแลให้ความร่วมมือดูแลกับทางพรีเมียร์ลีกที่เขาจัดการแข่งขันพรีเมียร์ซึ่งเป็นคนจัดการแข่งขันลีกสูงสุดของอังกฤษโดยก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฟุตบอลอังกฤษอีกทีนึงอะไรเงี้ยที่มันจะต้องโทรกันซึ่งยูฟ่าก็ไม่สามารถที่จะไปออกกฎว่าเฮ้ยลีกคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เป็นการตัดสินใจเป็นการบริหารจัดการทีมเป็นการบริหารจัดการลีกของทางพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะมาออกกฎได้แบบ NBA ซึ่งทั้งทวีปอเมริกาเนี่ย NBA ดูแลควบคุมกีฬาบาสเกตบอลอยู่เจ้าเดียวอ่ะมันก็เลยสามารถออกกฎเรื่องเพดานการเงินแล้วทุกทีมต้องทำตามได้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะนำอะไรแนวคิดแบบนี้ไปใช้กับ บอลผมว่าก็น่าจะยากแต่ถ้ามันสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยเราอาจจะเห็นทีมอย่างฟูลแลมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้อาจจะเห็นทีมอย่างบอลนับแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้ถ้าปีนั้นพวกเขาฟอร์มดีเพราะมันจะมีเรื่องอย่างที่บอกไว้มันมีเรื่องการจำกัดเพดานการเงินน่ะให้แต่ละทีมมันเฉลี่ยอยู่ในใกล้เคียงกันน่ะ
13: ครับ
16: การที่ยังมีทีมโดดไปแบบโอ้โหโมซาลาได้ 400,000 ฟันได้ 400,000 เออร์ลิงฮาแลนด์ได้ 500,000 600,000 แล้วคนอื่นก็ยังได้แบบแสน 200,000 300,000 เงี้ยมันก็จะไม่มีละก็มันก็ได้จะยากกับการนำมาใช้กับกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ว่าถ้าทำได้มันก็ดีเราก็จะได้เห็นทีมแปลกๆขึ้นมาเป็นแชมป์ลีกขึ้นมาชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยนะทีมอย่างอเมริกาทีมของโรนัลโดเงี้ยที่โรนัลโดเข้าไปซื้อเป็นหุ้นส่วนเจ้าของสโมสรเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอาจจะได้ชูช่วยแชมป์ลาลิก้าสเปนอาจจะได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกก็ได้ถ้ามันมีเรื่องกฎแบบนี้เกิดขึ้นมาในวงการฟุตบอลนะ
13: ครับ
16: นะครับ
13: ก็รุ่นปีนี้ใครได้ก็ถือว่ายินดีด้วยอ่ะเออครับแต่มันเขาว่าหยอกนิกนะว่าเข้าวิน
16: ล่ะนิกนี่จบที่3ของฝั่งตะวันออกนะครับส่วนสเปอร์จบที่2ของฝั่งตะวันตกนะนิวยอร์กนิกแชมป์สมัยล่าอุ้ยนิกเป็นแชมป์มาแค่2ครั้งเองอ่ะปี70กับปี73 53ปีที่ไม่เคยได้เป็นแชมป์ NBA เลยเหรอไม่ใช่เหรอนิวยอร์กนิกเป็นครั้งล่าสุดคือปี73เลยเหรอโอ้53ปีเลยนะทำไมเล่นไปนะโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่ายาวนานมากเลยนะ50กว่าปีโอ้เพราะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็คือซานอันโตนิโอสเปอร์ก็แค่เท่าไหร่ปีนะ10ปีครั้งล่าสุดคือปี2014เอาอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะที่หลายคนก็เลยมองว่านิกดูจะมีความกระหายอยากเป็นแชมป์มากเดี๋ยวเริ่มต้นวันไหนนะ
13: พฤหัสครับ7โมงครึ่ง
16: ถึงนี้นะครับพฤหัสแล้วก็เว้น1วันไปวันเสาร์เว้น1วันไปวันจันทร์เว้น1วันไปวันพุธคือ4เกมแรก 7:30 หลังจากจบวันพุธเกมที่4วันพฤหัสเว้นว่าง1วันเช้าวันศุกร์ไม่ใช่เช้าวันศุกร์ดิตี2ของค่ำคืนวันพฤหัสฟุตบอลโลกเกมแรกจะทำการแข่งขันนะครับก็คือทางเม็กซิโกจะเปิดสนามนัดแรกพบกับแอฟริกาใต้นั่นเองนะก็จะเป็นค่ำคืนวันพฤหัสนะครับในเวลาตีสองแล้วก็ตามด้วยนู่นเลยโดดไปตอนเช้าเลย9โมงเช้าคู่ที่สองก็จะเป็นเกาหลีใต้พบกับเช็กแล้วก็จะเป็นว่างไปคืนวันศุกร์เวลาตีสองเจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งทีมจะลงทำการแข่งขันก็คือแคนาดาพบกับบอสเนียนะครับ
13: คร
16: ับแล้วก็จะไปช่วงเช้าของวันเสาร์ที่13ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักเลยก็ว่าได้ที่ใหญ่สุดของเจ้าภาพร่วมสหรัฐอเมริกาจะลงแข่งขันกับปารากวัยในเวลา 8:00 นนั่นเองนะก็2สัปดาห์ถ้านับเป็นจำนวนวันก็อยู่ที่ประมาณ11วันการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะเริ่มทำการแข่งขันนี้แล้วนะครับน้าเชียร์ทีมไหน
13: ก็อาร์เจนติน่าไง
16: แล้วคิดว่าอาร์เจนติน่ามีลุ้นไหม
13: ไม่มี
17: เจอได้แชมป์อะไรกันบ่อยๆนะฮะก็บอกเลยไม่มีแล้วก็ยังไม่มีไอเดียด้วยว่าใครแต่ก็เชียร์เจเดน่าแหละนะฮะก็โอกาส
16: พูดถึงว่าเรื่องนี้เราก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าแชมป์โลกเนี่ยมักจะไม่ค่อยสามารถป้องกันแชมป์ได้นะ
17: ได้
16: เป็นเรื่องที่มันก็น่าสนใจนะคือการได้เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่มีหรือเปล่า
17: ต้องย้อนไปแรกๆเลยแหละน่าจะมีอุรุกวัยอะไรอย่างเง
16: ี้
17: ย
16: นะครับอุรุกวัยก็ไม่อุรุกวัยนี่มีอิตาลีได้2สมัยติดต่อกันแต่ต้องยุคแรกนู่นเลยอย่างที่น้าบอกนะ1934แล้วก็1938อิตาลีได้2สมัยติดต่อกันนะครับบราซิลได้2สมัยติดต่อกันปี58และปี62นะแล้วก็มีที่ได้2สมัยติดต่อกันนี่ผมขอดูหน่อยมีทีมไหนอีกไหมแต่เป็นอะไรที่ยากมากนะกับการที
17: ่จ
16: ะได้เป็น2สมัยติดต่อโอ้ไม่มีเลยมีอิตาลีกับบราซิลเท่านั้นเองนะครับที่ได้เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะอิตาลีเอาชนะเช็ก2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษในปี1934อิตาลีเป็นเจ้าภาพในปี1938อิตาลีชนะฮังการี4ต่อ2รอบนั้นนี่เป็นฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มันก็จะเว้นว่างไปหลายปีอยู่เหมือนกันแหละนะเพราะว่าเกิดเหตุสงครามโลกครั้งที่2นะครับเว้นว่างไป12ปีกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งก็นู่นปี50ใน1950ส่วนบราซิลในที่ได้เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันเนี่ยก็มี1958สวีเดนเป็นเจ้าภาพบราซิลชนะสวีเดนเจ้าภาพ5ประตูต่อ2ในปี58แล้วก็ปี62นะครับชิลีเป็นเจ้าภาพบราซิลชนะเช็ก3ประตูต่อ1เป็นได้เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีชาติไหนนะครับที่จะได้เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันนะ
17: ครับ
16: ก็ต้องยอมรับว่าด้วยการที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์4ปีมีครั้งความต่อเนื่องอายุการใช้งานนักเตะคนที่ได้เป็นแชมป์ปีรอบเนี้ยใน4ปีข้างหน้าเขาอาจจะไปอยู่ในพีคของการค้าแข่งเลยบางคนก็อาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บตามมาหลังจากช่วงระยะเวลา4ปีก่อนจะถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปบางคนก็อาจจะได้แชมป์โลกครั้งนี้แต่ตอนนั้นเขาอาจจะอายุ31 32แหละครั้งต่อไปก็มีมา36ปีเขาอาจจะไม่ได้ติดทีมชาติแล้วอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนก็อาจจะพีคในปีนั้นแต่พออีก4ปีหน้าไม่ได้อยู่ในจุดพีคแล้วอะไรนะครับแต่ถ้ามันแข่งทุกปีแบบแชมเปี้ยนลีกเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทีมชาติทีมนึงอาจจะได้เป็นแชมป์2ปี3ปี2สมัย3สมัยติดต่อกันนะก็เคยมีกล่าวว่า FIFA พยายามอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็น2ปีครั้งเพื่อความต่อเนื่องแต่ก็โดนปัดตกไปหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยมันจะถี่เกินไปแล้วมันจะทำให้มนต์ฝังความคลาสสิกของการเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยนะก็เลยได้ว่าถ้าเกิดว่าแข่ง2ปีครั้งจริงเนี่ยเรียบร้อยนักเตะตายแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนพักหายใจหายคออะไรกันเลยนะครับเตะรอบนี้เสร็จก็แป๊บๆก็ยูโรแป๊บๆก็อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็อ่ะฟุตบอลโลกแล้วคนดูก็จะแบบอ่ะฟุตบอลโลกอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะมันก็จะดูมนต์ขลังอะไรต่างๆมันก็จะดูลดน้อยลงไปอย่างที่เขาปัดตกความคิดของ FIFA กันนั่นเองนะครับ
17: ครับ
16: ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับค่ำคืนนี้ของพวกเรา2คนนะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลลีกก็พากันแข่งขันจบไปแล้วถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยลีกต่างๆนานานะก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะเมาๆหน่อยแต่สัปดาห์ต่อไปก็น่าจะพอมีเรื่องให้คุยกันบ้าง เกี่ยวกับเนี่ยแหละพวกบรรดาการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยแหละนะครับก็น่าจะมีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นนะรวมไปถึงตลาดการซื้อขายนักเตะก็จะเริ่มเปิดทำการซื้อขายกันในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเริ่มซื้อขายกันแบบจริงๆจังและการเตรียมทีมต่างๆของบรรดาโค้ชใหม่ในอังกฤษซาบิอลองโซมาไอเจ้าเอ็นโซมาเลสกาไมเคิลทันอีกอะไรพวกนี้ดูว่าเขาจะติดต่อซื้อใครไปตามข่าวที่ออกมาจะมีคนไหนปิดดีลได้บ้างหรือว่าจะมีตัวใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเรามารอตามข่าวนั้นนะก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ Follow the Game ทาง FM 91 97นะครับ Sport Station นะทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
18: Follow the games. สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ธรรมรับอรุณ
7: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดถี่ถ้วนเผินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพทตารทะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากัมมัสสกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดท่านหมดกรรมหมดเวรกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยนี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฐาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมอันนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมฐากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่

ต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอิกเกลือเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เดือดตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดือดกรรมมันเนี่ยเดือดตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เจ้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีถ้าจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเจ้าของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้างมาคราวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วก็ขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละพอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รูปให้รวยเป็นเท่านั้นเนี่ยพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องข้างหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์คือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลา

คุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั้นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบากเข้าห่ำหันกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นแหละดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอารูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิถีทิพย์หายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งอันอื่นพึ่งไม่ได้ฉันอยากโชคอยากลาภอยากร่ำอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือการตายอีกแหละคำเวลาเกิดปัทวะเหตุล้มตายหายสูญในเรื่องประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดี
ไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมก็ได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ถึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นซากทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามและต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นผู้แต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อนี้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็น3ข้อรวมเป็น1
ไม่ถือมงคลเดินขาคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีล5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: ธรรมะรับอรุณ

0: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินออกมาจากบนภูเขามาทับหัวก็เท่าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิฑูรภะพระราชบุตรได้กิวิทูตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทูตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหนาไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิฑูรภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิฑูรภะจะไปรบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิฑูรภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์ไอ้วิฑูรภะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาตการลูกข่าวถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอบหนีมาครั้งไหนก็หอบหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสียจนแหลกแล้วมั้งแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะ พิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังข้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนะการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมมันจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายท่านเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอคนละมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัว วกรรมเท่านั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมเท่านั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจไปแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่ท่านตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยเนี่ยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตนั่นสติควบคุมจิตนั่นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกแล้วตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีเราเกิดคือมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อย ระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันอาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นกับมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเลยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเลยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากเห็นรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆซะก่อนนั่นน่ะตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั้นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดแล้วจากเห็นง่ายอ่ะค่ะนี่พูดง่ายแต่คราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำเป็นตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา
1: ถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เอาความทุกข์เห็นความสุขเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกัวป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุด
3: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นวันใหม่เช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนครับเริ่มแล้วครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเริ่มใช้ได้เลยครับตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มในแต่ละวันนะครับใช้เงินของรัฐได้เต็มที่200บาทเดือนหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็ใช้ให้หมดเลยนะครับเพราะถ้าเดือนหนึ่งใช้ไม่หมดเนี่ยระบบจะดึงคืนนะครับไทยโพสต์เขาพาดหัวใหญ่เลยวันนี้ดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยมติชนก็บอกว่า6โมงเช้า1มิถุนายนเริ่มใช้ได้ไทยช่วยไทยพลัสทั่วประเทศรองโฆษกรัฐบาลละลิดาเพิดวิวัฒนาบอกว่าประชาชนใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ารัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ยกตัวอย่าง

0: เกิน200บาทในวงเงินของรัฐแต่ละวันนะครับท่านผู้ฟังครับเริ่มกันแล้วที่จริงเนี่ยเงินโอนให้กับประชาชนเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มใช้6โมงเช้าเป็นต้นไปครับส่วนฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านเนี่ยไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้4แสนล้านมาร์กชงตั้งกรรมาธิการตรวจสอบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียน26ล้านคนก็ถือว่าไม่น้อยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้เข้าใจว่าประชาชนต้องการการช่วยเหลือแต่สิ่งที่ต้องการก็คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานเมื่อรัฐบาลเดินมาทางนี้ก็ต้องหาทางทำให้การกระตุ้นได้ผลขึ้นมาแต่กังวลว่าจะไปได้กี่เดือนถ้าหลังจากนี้ข้าวของยังแพงอยู่แล้วรัฐบาลจะทำยังไงเพราะใช้เงินกู้มาเฉพาะปีนี้ก็ 170,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4มิถุนายนนี้จะพยายามให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ที่ว่านี้รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้เงินแบบไหนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าฝ่ายรัฐบาลมักไม่ยอมให้ตั้งกรรมาธิการถือว่าน่าผิดหวังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนประชาชนไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านกำลังหารือกันอยู่ว่าภาคประชาชนฝ่ายค้านหรือว่านักวิชาการที่เห็นว่ารายงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีความผิดปกติคงต้องมาทำกันเองในตัวเลขจริงปรากฏต่อรัฐบาลให้ได้กำลังหวังอยู่ว่าจะตั้งกรรมาธิการติดตามเงินกู้สำเร็จเพราะเป็นการใช้เงินจำนวนมากและไม่อยู่ในระบบงบประมาณครับนี่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับมติชนพาดหัวใหญ่ว่าอนุทินบินไปกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรให้อยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนไปที่วัดถ้ำเสือครับตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่คุณอนุทินเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงและก่อสร้างพุทธศาสนาภายในวัดถ้ำเสือก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนพุทธศาสนิกชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งฟังเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกุลครับ
1: ใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้ยอดทำบุญเยอะมากครับผมว่ารวมๆกันประมาณ10ล้านบาทนะครับเยอะมากเลยนะครับยอดส่วนใหญ่ก็เป็นจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ชัยก็พระอาจารย์ชัยก็ได้แจ้งให้พวกเราได้รับทราบว่าเงินทำบุญทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสาธารณะประโยชน์ที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทุกคนไม่ต้องมีความกังวลเงินทุกบาททุกสตางค์มีกรรมการคอยติดตามดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดไม่มีตกหล่นไปไหนนะครับ แต่พวกเรา

0: ไม่ต้องกังวลครับเราทำบุญแล้วจิตใจของเราก็ถือว่าได้รับกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของผมเองก็ต้องขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายด้วยนะครับถือว่าเรามีโอกาสมาทำบุญร่วมกันเราต้องเคยได้มีการทำบุญร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติอย่างแน่นอนนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะอบอ้าวแต่ผมเชื่อว่าในใจของพวกเราทุกคนเรารู้สึกเย็นเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลที่เราได้รับจากการทำบุญในวันนี้นะครับก็ผมขอถือโอกาสนี้กราบอนุโมทนากับท่านทั้งหลายขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้มาเป็นร่วมกันในวันนี้ครับจงมาเกิดให้กับทุกท่านใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันทุกวันใครที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้มีแข็งแรงอายุยืนใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมีอายุยืนยาวมีความสุขทุกทุกวันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เดินทางกับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยทุกคนขออนุโมทนาอีกครั้งนึงครับขอบพระคุณนะครับยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณ
2: นั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดที่วัดธรรมเสือจังหวัดกระบี่ครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่กันหลายคนล่ะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนำทีมไปหลายพื้นที่นะครับเช่นไปหาเสียงที่ศูนย์การค้าเมกาพราซ่าสะพานเหล็กแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนคุณชัชชาติพูดระหว่างหาเสียงว่าดีใจมีกำลังใจขอบคุณผู้ที่สนับสนุนที่มอบให้กับทุกคนนะทั้งคนที่ด่าหรือว่าคนที่ไม่ชอบช่วงหนึ่งในการหาเสียงที่เมกาพราซ่าเนี่ยมีเจ้าของร้านรายหนึ่งเข้ามาทักทายคุณชัชชาติเอาพูดถึงบรรยากาศตรงนี้ฟังเสียงของคุณชัชชาติที่เมกาพราซ่าครับ
3: เราเดี๋ยวขออนุญาต
4: ไม่ปล่อยให้ท่วมได้อ
3: ่ะสายใหม่ดีขึ้นเยอะแล้วหรอ
4: สายใหม่
3: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ
4: บาทเอาเวลาเข้ามาปูอ่ะให้เข้ามาดูบ้างเอาสายสายปูนไปเนี้ย
3: ไม่มีแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเทปูนก่อนเทปูนก่อนมีเหล็กแล้วก็มีสายอ่านแล้วสมัยเก่าแล้วโอ้ย
5: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยก่อน
4: ไม่ต้องพูดตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้
3: สายใหม่มีแล้วไม่มี
4: ไม่ตอนนี้มาดูเลยนะกับไอเนี่ยไอเทป
3: ก็มาหน้ากันเนี่ยเหล็กแล้วก็มีเหล็กมีปูนมีสายอ่านแล้วก็มี
4: หัวหน้าก็ไม่มาดูปล่อยให้ลูกน้องมันต้องกินกันเอง
3: ไม่มีแล้วท่านอดีตแล้ว
4: ไม่ต้องพูดให้อยู่ต้องพูดให้รู
3: ้เออทราบแล้วทราบแล้ว
4: ถ้าเจอตอนนี้ไม่รู้กี่ปีก็ได้เจอ
3: ก็มาบ่อยหลายไหมอ่ะ
4: ก็มาบ่อยฉันก็มาอยู่บ่อย
3: ดีมากพี
4: ่ไอ้ระวังมาถามว่าอยู่เดินตรงไหนเนี่ยถนนน่ะเดินข้างล่างแล้วข้างบนเขาก็ขายของเขาก็วาง
3: ดูด้วยครับระเบียบ
4: ไม่แล้วสาวส
3: องไม่เป็นที่รู้ว่าได้ออกมา
5: ไหน
3: รู้
5: จัก
3: ก
5: ็
3: ได้เลยแหละ
4: ไม่เสียมากเปิดไม่ว่าที่ไหนมองแล้วไม่ใ
5: ช่ครับชาวชุมชน
2: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเอาถัดมาดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปที่ตลาดธนบุรีครับเขตทวีวัฒนาแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องการแก้ปัญหาลดอุณหภูมิเอาฟังเสียงของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับ
6: ครับก็วันนี้ครับก็มาลงพื้นที่นะครับย่านฝั่งทนเนี่ยเมื่อเช้าไปที่ตลาดสวนผักนะครับเขตตลิ่งชันแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็มาที่เขตทวีวัฒนาครับที่ตลาดสดธนบุรีครับก็อันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนเพื่อไปให้ทั่วให้ครบทั้ง50เขตนะครับแล้วก็มาดูย่านการค้าในย่านฝั่งทนนะครับเพราะว่าจะได้พบปะพบเจอพ่อค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็ชาวประชาชนครับที่มาจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถพบเจอประชาชนที่ จริงๆครับมาจากหลายเขตนะครับแต่ว่าก็มาจับจ่ายใช้สอยครับที่ตลาดสดธนบุรี2นี้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงประชาชนที่หลากหลายกลุ่มด้วยครับอันนี้ก็เป็นการใช้เวลาเช้าวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะไปงานไพร์ในช่วงบ่ายครับ
2: คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนครับถัดมาคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคณะผู้บริหารพรรคคนสำคัญคุณกรจติกวณิชสกลทีพัทยกุลดร.การดีเรียวไพโรธไปที่ตลาดสมกรรามคำแหงครับแล้วคุณอนุชาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอกย้ำตลาดกทม.ต้องสะอาดปลอดภัยฟังเสียงของคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับ
1: แรกเลยเนี่ยเรื่องของความสะอาดนะครับเราคงจะต้องให้คนเนี่ยมีความสบายใจนะครับว่ามาตลาดแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ในถูกต้องตามสุขลักษณะนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นมีการปรุงอาหารสดหลายที่แต่ก็จะไม่ได้เกิดควันเกิดกลิ่นอะไรที่ส่งความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างอันนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการนะครับในการที่เข้ามาเสริมเรื่องของการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบที่ถูกต้องในเรื่องของการดักเก็บไขมันเมื่อสักครู่เราเดินไปก็จะเห็นนะครับว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะนะครับมีบ่อพักไขมันมีอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะต้องยกระดับตลาดอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสุขลักษณะมากขึ้นเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ดูเนี่ยก็จะมีรถหลายสายนะครับที่พาผู้คนมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะจอดรถก็จะได้ไม่เป็นอุปสรรคพยายามที่จะให้คนได้ใช้เรื่องของยานพาหนะที่เรียกว่าเป็นส่วนของที่เป็นสาธารณะมากขึ้นนะครับจะได้มีการขนส่งมาได้เงินเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือในองค์กรของกทม.นะครับก็คงเข้าไปดูในเรื่องของการที่ว่าณตอนนี้เนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีในทุกๆส่วนในส่วนของราชการเพราะฉะนั้นเราคงไปต้องดูนะครับว่าในสิ่งนี้เนี่ยในกทม.ได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สัดส่วนเดี๋ยวเราคงต้องไปดูในเรื่องของข้อมูลด้วยนะครับว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยก่อนที่เราจะไปรณรงค์เนี่ยเราดูในองค์กรเราก่อนนะครับในกทม.เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเรื่องที่เราจะไปคิดในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆที่เราจะนำซึ่งนโยบายมาเนี่ยก็จะต้องเป็นพื้นฐานในการที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศทั้งหมดนะครับและเดี๋ยวบ่ายนี้ตัวผมเองก็จะมีโอกาสที่จะไปร่วมกิจกรรมครับทางด้านPride Monthด้วยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนช่วงบ่ายๆที่สีลมนะครับก็คงจะช่วงเย็นๆแต่เดี๋ยวเช้านี้มีภารกิจต้องไปอีกหลายจุดเลยที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ได้นัดกันเอาไว้แล้วทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณกรคุณองอาจดร.อ้อแล้วก็คุณจ้ำสกลทีเดี๋ยวก็จะไปร่วมทีมกันต่อทั้งวันเลยเนี่ยครับที่เดินตลาดตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่บริเวณกรุงเทพชั้นนอกนะครับซึ่งก็จะแถวมีนบุรีหนองจอกแถวนั้นนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับทางด้านพี่น้องที่เขามีความกังวลว่าทางด้านรายได้ที่เขาเป็นรายได้หลักณตอนนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับทางด้านการทำเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนกรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่ได้นึกภาพนะครับว่าจะมีที่ที่ยังมีปลูกข้าวกันอยู่หรือบางที่ก็ปลูกหญ้านะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นเศรษฐกิจหลักรายได้ของเขาก็เดี๋ยวจะไปฟังเขานะครับว่าสิ่งที่เขาอยากให้กทม.มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาทำอยู่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราสามารถสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมอื่นๆที่เขาคิดว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ได้ดูในเรื่องของปัญหาอย่างเดียวเราคงเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเขาในเรื่องของโอกาสแล้วก็อนาคตของเขาว่ากรุงเทพเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นได้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ครับ
2: คุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ครับเอาอีกคนหนึ่งคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระไปที่พื้นที่หน้าสถานีช่องเก้าอสมท.ซอยทวีมิตรครับไปติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเต เตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้ากับระบบ AI ฟังเสียงของคุณมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับ
7: ที่มาตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลสำหรับกรณีของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลามีมวลฝนมาหรือว่ามีมวลน้ำมาเนี่ยตรงจุดนี้จะเป็นหนึ่งในจำนวนไม่ต่ำกว่า10จุดที่เป็นปัญหาอย่างหนักมากในกรุงเทพแล้วก็ซ้ำซากตลอดระยะเวลาผ่านไป8ปี12ปีมันยังไม่จบสิ้นนะคะไม่ว่าจะขุดลอกแล้วก็ตามหรือระบายแล้วก็ตามอย่างไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาของการขยายของเมืองของต่างๆด้วยเพราะว่าพื้นที่ก่อสร้างด้วยนะวิธีการของเราก็คือเราจะมี how to ก็คือแผนปฏิบัติการคือเราจะใช้ระบบแผนปฏิบัติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้AI นะคะเรดาร์แล้วก็จะเป็นระบบ X-band ซึ่งจะเป็น X-band radar ซึ่งมันจะเป็นตัวของสังคมโลกเขาใช้กันนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะคะที่เขาไม่ได้มีปัญหาหนักเท่าเราแต่เขาก็ยังใช้นะคะประมวลสิ่งๆเหล่านี้คือมันจะเปลี่ยนลักษณะของการแก้ไขปัญหานะคะประเภทรอน้ำท่วมแล้วไปแก้กับการแก้ปัญหาก่อนที่น้ำจะท่วมอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีระบบการสั่งการโดยคำสั่งอัตโนมัติเชื่อมต่อทุกระบบเป็นแบบเรียลไทม์นะคะมันก็จะเป็นใช้ระบบ AI Flood Command Center Bangkok คือลักษณะแบบเพื่อที่จะให้มันเป็น one stop service แล้วลิงก์ซิงระบบต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AI Traffic AI Radar แล้วก็ระบบAI CCTV ต่างๆมันพอมันซิงค์เข้าร่วมกันเนี่ยมันจะสามารถประมวลได้อันที่1แล้วแผนปฏิบัติการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะไปถึงต่างๆเราจะเอาข้อมูลในส่วนของเรดาร์ CCTV เซนเซอร์ระบบโดรนเครื่องสูบน้ำการจราจรและประชาชนแจ้งเหตุทั้งหมดเนี่ยมันจะเจเนเรตเนี่ยในเป็นข้อมูลเดียวกันและเป็นฐาน data เดียวกัน AI มันก็จะสร้างนะคะเรื่องของการระบบเรียลไทม์แล้วการตัดสินใจของผู้ว่าหรือการตัดสินใจของผู้อํานวยการเขตหรือว่าสํานักต่างๆในการที่จะระบายน้ำด้านทิศไหนปิดประตูมันจะค่อนข้างที่จะเร็วแม่นยำแล้วก็ทันสมัยนะคะเขตใดที่มีจุดเสี่ยง12จุดเสี่ยงประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นดินแดงห้วยขวางจตุจักรลาดพร้าววัฒนาบางเขนสายไหมหลักสี่บางนาประเวศจุดไฮไลท์พวกนี้เนี่ยประชาชนจะไม่ทุกข์ซ้ำซากเพราะว่าวางแผนได
2: ้คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนิดาโพเขาสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือสังกัดพรรคการเมืองครับสำรวจระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคมกลุ่มตัวอย่างเนี่ยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง50เขตทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ครับจำนวน 1,310 คนผลสำรวจนี่นะครับพบว่าร้อยละ 64.96ตอบว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังครับอันดับ2รองลงมาร้อยละ 16.88 ตอบว่าจะเลือกผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังมีร้อยละ 5.34ตอบว่าไม่แน่ใจครับทีนี้สกล่ะแนวโน้มการเลือกสกนี่ร้อยละ 48.47 ตอบว่าเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วก็ 6.72 ตอบว่าไม่แน่ใจครับนี่คือทั้งแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.นี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับท่านผู้ฟังจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังสัดส่วนสูงมากเลยครับนะฮะทีนี้ก็มาถึงคมคิดคอลัมนิสต์ครับแม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนถึงเรื่องการกู้เงินตามพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทมาทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับแม่ลูกจันทร์มองว่าทางออกที่ปลอดภัยที่สุดคือรัฐบาลควรเอาเงินที่เหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 58,000 ล้านบาทไปคืนเจ้าหนี้ทั้งหมดพูดง่ายๆคือแทนที่รัฐบาลจะกู้เงินมาแจก 200,000 ล้านบาทก็ลดเงินกู้ลงมาเหลือ 142,000 ล้านบาทหรือพูดแบบบ้านๆกู้เงินมาแจกเพียง 142,000 ล้านบาทก็พอถมถืดข้อดีคือภาระหนี้สะสมของรัฐบาลซึ่งสูงโด่งทะลุยอดภูกระดึงจะลดลงไปถึง 58,000 ล้านบาทส่วนพระราชกำหนดกู้เงินล็อตที่2อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเอามาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานรัฐบาลยังขยักไว้ก่อนเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือไม่แม่ลูกจันทร์เชื่อว่าเงินกู้ก้อนหลัง 200,000 ล้านบาทไม่ใช่และไม่เป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวชาวบ้านไม่เกี่ยวครับแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์ผมก็มีนัดที่จะพูดคุยร่วมวิเคราะห์กับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
11: หยุดหลายวันอาจารย์ไปเที่ยวไหนหรือเปล่า
12: ครับผมมาพัทลุงครับพัทลุงบังเอิญบ้านอยู่พัทลุงคุณณรพงศ์รู้จักมั้ยฮะพัทลุงนี่เป็นเมืองรองนะส่วนใหญ่จะผ่านไปอัดใหญ่หรือมาจังหวัดตรัง
11: ครับ
12: นะครับ
11: กลับบ้านหรือไปเที่ยว
12: กลับบ้านทีนี้มาเห็นถึงการสำรวจว่าวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการตื่นตัวระดับหนึ่งนะคุณอนันต์พงศ์ครับ
11: ครับ
12: เพราะเราเห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยใครที่มาจังหวัดพัทลุงไม่มีเครื่องบินนะไม่มีสนามบินจะต้องผมลงมาที่จังหวัดตรังนะ
11: ครับ
12: ลงจังหวัดตรังแล้วก็ต่อเครื่องนะครับในส่วนนี้เองก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ
11: ครับ
12: นะครับถือว่าเป็นรายละเอียดแบบนี้เราก็เลยมองถึงว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาบังเอิญมาในคณะหนึ่งเนี่ยนะครับได้เห็นถึงความเจริญหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับในส่วนของพัทลุงเนี่ยซึ่งเรามาเห็นถึงการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็แปลกดีนะครับคุณนันพงศ์ว่าวันนี้เองเนี่ยเมืองรองเนี่ยรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ไอ้จุดแข็งการท่องเที่ยวมันเกิดขึ้นนะคุณนันพงศ์ครับ
11: ครับพัทลุงมีจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ไหนอาจารย
12: ์หลายแห่งนะครับในส่วนที่สำคัญเนี่ยผมต้องคุยถึงใจทะเลนะใจทะเลเนี่ย ซึ่งจะมีชายหาดลำปำแล้วก็ในส่วนของทะเลน้อยนะทะเลน้อยเนี่ยคุณณรพงศ์นึกภาพออกไหมครับว่าติดกับในส่วนของทะเลอันดามันนะเป็นทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งติดกับจังหวัดสงขลาและก็นครศรีธรรมราช
11: ครับ
12: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนิเวศนี่ก็คือส่วนที่เป็นธรรมชาตินะถ้าเกิดสถานที่ท่องเที่ยวในทะเลน้อยเนี่ยจะมีดอกบัวเป็นทะเลใหญ่สวยงามเลยนะแล้วก็เป็นพืชแหล่งธรรมชาติสัตว์น้ำนกนะครับที่เป็นสัตว์สงวนนะ
11: ครับ
12: แล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือในเรื่องของที่ลำปำเนี่ยที่ผมอยากเรียนคุณณพงศ์ให้ทราบว่าเป็นตำบลลำปำซึ่งจริงแล้วในส่วนของตำบลลำปำนั้นเนี่ยประชากรก็ประมาณสัก 1,900 หลังคาเรือนนะครับ
11: ครับ
12: ซึ่งรวมแล้วประมาณสัก 5,000 กว่าคน
11: ครับ
12: นะพื้นที่เนี่ยมีบ้านคนค่อนข้างเยอะนะที่มี2ฝากฝั่งมีลำคลองออกเชื่อมต่อจากก็เรียกว่าทะเลสาบพัทลุงหรือทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะเป็นสถานที่น้ำจืดนะคุณณพงศ์ถ้าใครเคยมาแถวทะเลสาบเนี่ยเราได้เห็นถึงการที่ใหญ่มากนะพื้นที่เนี่ยอกแสนห้าหมื่นไร่นะคุณณรพงศ์รู้ไหมครับ
11: ครับ
12: นะซึ่งทะเลสาบเนี่ยถ้าอีกฝั่งก็คือทะเลอันดามันแต่ในส่วนทะเลสาบที่ผมเรียนคุณณรพงศ์ก็คืออกแสนห้าหมื่นไร่เนี่ยมันจะติดกับจังหวัดสงขลาเกือบทั้งหมดต่อแดนมานะครับแล้วก็จังหวัดพัทลุงนี้หลายอำเภอ
11: ครับ
12: แล้วก็ต่อเชื่อมไปยังนครศรีธรรมราช
11: ครับ
12: นะครับซึ่งความยาวความกว้างของทะเลสาบเนี่ยประมาณ80กิโลนะคุณณรพงศ์
11: ครับ
12: คุณณรพงศ์เคยลงมาเห็นถึงทะเลสาบที่เป็นน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้นะ
11: โอ้
12: วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าทะเลสาบที่เป็นน้ำจืดปลานี่ก็จะเป็น2น้ำนะคุณณรพงศ์
11: ครับ
12: หมายถึงว่าถ้าปลาน้ำเค็มเนี่ยมันจะออกลุ่มแม่น้ำปากพะนังนะครับที่จะออกสู่ไปเชื่อมต่อที่ผมคุยถึงเนี่ยนะครับมันจะมองภาพทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
11: ครับ
12: นะที่โครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยระนองมาถึงชุมพรแล้วจะออกอันดามันนะครับออกอ่าวไทยแล้วไปสู่ด้านนู้นอ่ะทีนี้มันเชื่อมต่อมาทะเลสาบสงขลาเนี่ยคืออกแสนห้าหมื่นกว่าไร่นะถือว่าใหญ่มากนะคุณณพงศ
11: ์ 650,000 กว่าไร่เนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งสงขลาพัทลุงแล้วก็จังหวัดอื่นที่รวมๆกันเรียกว่าทะเลสาบสงขลารวมหมดเลยใช่ไหมอาจารย
12: ์ครับถูกต้องฮะความยาวความกว้างเนี่ยเหนือจรดใต้นี่ประมาณ80กิโลนะครับ
11: ครับ
12: ส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยประมาณ25กิโลนะส่วนลึกเนี่ยก็ประมาณสัก2เมตร3เมตรมันไม่ลึกมากนะ
11: ครับ
12: ทีนี้ช่องแคบต่างออกสู่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะลึกหน่อยสัก12-13เมตรเพื่อใช้ในการเดินเรือนะแต่อ่าวไทยนะพื้นที่จังหวัดที่ติดต่อเนี่ยเขาบอกว่าที่ผมเรียนให้คุณณรพงศ์ทราบมีจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ในส่วนของมาถึงพัทลุงเนี่ยก็จะมีในส่วนติดต่อทะเลน้อยอีกนะครับอำเภอควนขนุนเนี่ยนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดเล็กเชื่อมต่อทั้งหมดที่เรียนแบบนี้เนี่ยผมอยากชวนคุณณรพงศ์คุยว่าการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเนี่ยสำคัญมาก
11: ครับ
12: ที่ผมมานอนอยู่นี่คือจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองตำบลลำปำ
11: ครับ
12: ที่อยากเรียนคุณณรพงศ์ชวนคุยก็คือว่าตำบลลำปำเนี่ยที่ผมเรียนว่าเกือบ 2,000 ครอบครัวเนี่ย 5,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่2ฝั่งนะมันจะมีลำคลองเชื่อมต่อประมาณจากก็เรียกว่าจากทะเลลำปำหรือทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจะมีลำคลองเส้นหนึ่งเนี่ยมาออกที่ยาวประมาณสัก8กิโลซึ่ง8กิโลนี้จะเว้นช่วงเนี่ยจะมีวัดวารามที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าใครมาที่ลำปำนี้ก็เรียกว่าวัดวังนะครับคุณณรพงศ์
11: ครับ
12: ว วัดวังนี่สมัยไหนรู้ไหมครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเองเสด็จประพาสมาที่ลำปำนะครับแล้วก็มีพระบรมอนุสาวรีย์เป็นที่ประจักษ์นะครับก็ได้เห็นถึงว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมีแนวคิดอะไรรู้ไหมครับแนวคิดของคนลำปำเองเนี่ยซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านที่รวมตัวคือผู้ที่ปลดเกษียณหมายถึงว่าข้าราชการเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยเขาไม่ค่อยพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นมากนักนะเพราะนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นวาระในการที่ดำรงตำแหน่งเช่นอบต.สท.นะสจ.สส.ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลลำปำเนี่ยก็จะมีนายกอบต.ที่เอาใจใส่นะนายกคนปัจจุบันนี้และอดีตเนี่ยก็ค่อนข้างเอาใจใส่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันขึ้นกับเทศบาลพอเทศบาลเนี่ยมีการเปลี่ยนนายกเทศมนตรีเมื่อไหร่นโยบายก็เปลี่ยนนะที่ผมเรียนคุณณพงษ์ว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของลำปำเนี่ยเขามีความตื่นตัวของปราชญ์ชาวบ้านที่จะคิดในการพัฒนาโดยมีส่วนหนึ่งที่นโยบายทางเทศบาลเมืองเนี่ยเหมือนนายกเทศมินายกเทศมนตรีคนก่อนเนี่ยในเกาะลอยหรือเกาะที่สวยงามมากนะคุณพงศ์เขาจะมีการสร้างตลาดนัดซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ขัดแย้งกับคนปัจจุบันที่จะใช้ปอดให้คนมาอยู่อาศัยนะครับ
2: ครับ
12: ซึ่งเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีปราชญ์ชาวบ้านคิดโจทย์ต่อว่าเส้นโลหิตหมายถึงว่าทางน้ำเนี่ยซึ่งกว้างประมาณ30เมตร25เมตรถึง30เมตรเนี่ยเชื่อมต่อจากทะเลออกมาเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ลำคลองจะผ่านวัดวังก็ดีวัดยางงามก็ดีวัดโพเด็ดก็ดีนะซึ่งมีพี่น้องสองฝากฝั่งเนี่ยตอนนี้ก็คิดโจทย์คืออะไรรู้ไหมครับเป็นตลาดน้ำที่สวยงามมากให้คนได้มาจับจ่ายค้าขายพืชผลต่างๆแลกเปลี่ยนสินค้าในราคาถูกนะครับ
2: ครับ
12: ที่โครงการหนึ่งที่น่าสนใจคุณณพงษ์ครับที่ผมได้คุยกับพี่น้องประชาชนชาวลำปำเนี่ยก็จะสร้างคิดโจทย์ในเรื่องเหมือนกับเป็นสถานที่ก็เรียกว่าทางเดินนะทางเดินเป็นผิวเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับจะกว้างอยู่ประมาณสัก2ก็เรียกว่า2เมตรลึกมาเนี่ยใช้ประมาณค่อนข้างสูงเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ในส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นนะทางเดินบนผิวใจคลองผิวน้ำเนี่ยวันนี้เนี่ยได้ลงมาดูแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกดีนะความคิดของพี่น้องประชาชนที่เสนอเนี่ยนะครับก็เรียกว่า walkway นะ
2: ครับ
12: walkway เนี่ยเป็นทางริมน้ำของชาวบ้าน2ฝั่งนะยาวประมาณสัก3กิโลแล้วก็เว้นวรรคอีกนะซึ่งห่างจากตัวบ้านที่พี่น้องประชาชนอาศัยเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็อยู่ผิวน้ำเนี่ยเป็นวอล์กเวย์ให้คนเดินเนี่ยคุณณพงษ์หลับตานึกดูว่าในริมใจคลองเป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านและมีตลาดนัดตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็มีวอล์กเวย์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเทศบาลก็มีความยังไม่ตกปลึกนะยังมีความรู้สึกว่าไม่สนับสนุนเพราะใช้งบประมาณเยอะมากได้กล่าวว่าเกือบร้อยล้านนะซึ่งตรงนี้ก็เราได้เห็นว่าพี่น้องชุมชนเนี่ยไม่ว่าตำบลลำปำตำบลควนมะพร้าวหรือทั้งจังหวัดในพัทลุงเนี่ยหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นเมืองรองนะ
2: ครับ
12: อาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญผมก็เลยมองถึงได้คุยถึงปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่คิดโจทย์ต่อให้เหมือนอะไรรู้ไหมครับหมู่บ้านที่ไร้ถนนน่ะนะซึ่งผมไปดูหมู่บ้านคีนทูประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเหมือนไส้ไก่คุณณพงษ์ครับ
2: ครับ
12: หมายความว่ากลองเส้นนี้ซึ่งดึงน้ำจากทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีลำคลองที่จะเชื่อมต่อไปยังวัดต่างๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยหลายหมื่นน่าจะเป็นประมาณสักหมื่นไร่ได้สองฝั่งเนี่ยนะครับเราก็ขุดคลองเหมือนหมู่บ้านคลีนทูที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่มีถนนนะก็ใช้คลองเนี่ยเชื่อมต่อเป็นคลองไส้ไก่เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้มาเอาน้ำนั้นมาใช้เวลาหน้าแล้งเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยไม่มีวันแห้งแล้งแน่นอน
2: ครับ
12: นะเป็นเวลามาหลายร้อยปีด้วยนะครับ
2: ครับ
12: แล้วคลองเส้นเนี้ยเป็นโลหิตในพี่น้องชาวลำปำทั้งสองฝั่งท่าน้ำหัวนอนแล้วก็ ป็น 2-3 ชุมชนเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันผมคิดว่าแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงจังหวัดพัทลุงหรือนายกเทศมนตรีหรือสสเนี่ยน่าจะเหลียวมองเพราะว่าเหตุผลก็คือ1ในเรื่องที่จะเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพัทลุงเนี่ยไม่ให้คนแบบว่าผ่านนะถ้าไกลกลับรถมาเนี่ยจะต้องไปอาจใหญ่เลยนะ
2: ครับ
12: เหมือนผมมานี่ผมลงที่จังหวัดตรังนะนั่งเครื่องบินมาลงสนามบินจังหวัดตรังแล้วก็เช่ารถแล้วก็กลับรถไปท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงวันนี้ก็เลยที่นำเรียนอยากจะชวนคุณณัฐพงศ์คุยผ่านไปยังรายการเช้าข่าวชัดของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงภาพของการตื่นตัวของภาคประชาชนครับคุณณัฐพงศ์ครับ
11: ครับบรรยากาศของการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะที่ลำปำนี้นะครับคึกคักไหมครับอาจารย
12: ์คึกคักมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับซึ่งผมเห็นว่าเขาก็เอาใจใส่มากขึ้นและก็มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงและก็ให้เกิดให้นักท่องเที่ยวคือจังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด11อำเภอนะครับไม่ใช่แค่อำเภอเมืองอย่างเดียวคนทั้งหมดเนี่ยก็มาประมาณสัก500,000-50,000คนได้นะในจังหวัดพัทลุงเนี่ยการมาท่องเที่ยวก็ใช้ลำปำและก็ทะเลน้อยเนี่ยมันจะเป็นถนนเชื่อมทะเลสาบสงขลานะเห็นบรรยากาศแล้วก็คนมาเที่ยวนี้เดินคือห่างจากตัวเมืองจังหวัดพัทลุงไปตำบลลำปำประมาณ8กิโลแล้วก็จะมีปั่นจักรยานเดินออกกำลังกายตื่นเช้ามาเนี่ยทีแรกเนี่ย6โมงเช้านี้พี่น้องประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับที่ลานพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ในใจอาจก็เรียกว่าศาลาลำปำที่รักนี่สวยมากและมีเกาะลอยด้วยนะคุณอภงครับเกาะลอยหมายถึงว่ามีน้ำล้อมรอบเลยนะเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่น่าสนใจครับ
11: อ้าวนอกจากทะเลสาบแล้วเนี่ยที่พัทลุงเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนอกเหนือจากทะเลสาบที่ไหนบ้างอาจารย
12: ์เยอะมากเลยนะในหลายอำเภอนะอำเภอกงหลานี่ก็มีหลายส่วนนะครับในน้ำตกไพรวันนะในส่วนสำคัญต่างจังหวัดเนี่ยต่างอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอมีการพัฒนาท่องเที่ยวมากเลยเป็นจุดเช็คอินยกตัวอย่างเช่นใช้บ้านเนี่ยมาเป็นอะไรรู้ไหมครับขายกาแฟเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็มาขับรถมาดูสถานที่แล้วก็มีตลาดนัดนะตลาดต้นตาลหรือตลาดอะไรที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีประมาณเป็นร้อยๆแผงนะในส่วนสำคัญแล้วก็ในมิติของเชิงธรรมชาติก็มีน้ำตกต่างๆเนี่ยนะครับมีความหลากหลายแล้วก็ในการพัฒนาหลายอำเภอเนี่ยก็เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นแรงจูงใจให้กับคนที่มาพักพัทลุงโดยตรงเหตุผลคือมันเป็นเมืองรอง
11: ครับ
12: อนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีสนามบินเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการสำรวจสนามบินเกิดขึ้นมาแล้วนะครับยุครัฐมนตรีคมนาคมท่านก่อนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นคนพัทลุงเช่นกันนะท่านพิพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่ามีภรรยานะดร.นาทีก็คนพัทลุงนะถึงแม้ว่าท่านนายหัวพิพัฒน์นี้อยู่สตูลอยู่อัดใหญ่ท่านอยู่อัดใหญ่เนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับมีสนามบินเป็นที่รองรับในการกระจายคนลงมาแทนที่จะจังหวัดตรังหรือจะไปลงที่อัดใหญ่เนี่ยอัดใหญ่นี้ใช้ระยะทางก็90กิโลแต่จังหวัดตรังเนี่ย60กิโลนะถ้าเกิดพัทลุงเนี่ยวันนี้โรงแรมต่างๆนะสถานที่ต่างๆสวยงามมากก็อยากเชิญชวนนะครับใครที่ฟังรายการนะครับพัทลุงเนี่ยก็อยากจะเกิดภาพที่คิดว่าจุดแข็งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ดีนายกเทศมนตรีก็ดีสสก็ดีนะคิดว่ายุคนี้เนี่ยเอาใจใส่กันในการพัฒนาบ้านเมืองนะครับคุณณัฐพงศ์ครับ
11: พัทลุงมีชายทะเลไหมมีชายหาดไหม
12: ก็ชายทะเลเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นชายหาดแต่เป็นทะเลที่บริเวณที่ผมเรียนคุณณัฐพงศ์ก็คือลำปำและก็ทะเลน้อยเนี่ยแต่ไม่ใช่ชายหาดที่จะมีทรายนะ แต่เป็นพื้นที่ที่น้ำเพราะว่ามันไปติดกับทะเลที่คลื่นมันไม่แรงอ่ะนะครับ
13: คร
12: ับ นะคลื่นไม่แรงคืออยู่ในทะเลสาบสงขลา
13: ครับ
12: ฉะนั้นที่พื้น
13: จุด
12: เลยไม่มี
13: ทรายทะเลสาบ
12: ทะเลสาบเนี่ยแต่ว่าจะมีภาพรวมเนี่ยร้านอาหารริมข้างทางหรือโรงแรมที่พักเนี่ยนะครับเหมือนทางลำปำไปยังทะเลน้อยเนี่ยปากปลาหรืออะไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่พักนะครับหรือจะไปอำเภอเขาเจสนปากพยูนจนไปถึงจังหวัดสงขลาเนี่ยอาจใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ใจอาจที่จะท่องเที่ยวเหมือนกับภาคตะวันออกของเราอ่ะนะครับ
13: ครับอาหารที่ขึ้นชื่อของพัทลุงคืออะไร
12: โอ้อาหารเนี่ยเขาเรียกว่าปลาสองน้ำเนี่ยนะครับปลาสองน้ำถ้าใครไปลำปำไปเขาใจสนหรือมาถึงกวนกระหนุนทะเลน้อยเนี่ยปลานี่อย่าลืมว่าปลาน้ำกร่อยได้จากน้ำเค็มด้วยน้ำจืดด้วยเนี่ยคุณณพงศ์คิดดูที่ความอร่อยของปลาเนี่ยแปลกมากนะ
13: ใช
12: ่หนึ่งอาหารขึ้นชื่อก็ที่ผมมองถึงว่าอาหารทะเลแล้วก็กุ้งหอยปูปลาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไปจับมานะในทะเลสาบสงขลาเนี่ยแล้วมาจำหน่ายเป็นวิถีชาวบ้านบนสะพานเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารทะเลราคาถูกมากแล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้คุณณพงศ์ท่านผู้ฟังหลับตาดูว่าถ้าเกิดน้ำกร่อยนะครับไม่ใช่น้ำเค็มแล้วก็ไม่ใช่น้ำจืดน้ำนี่จะออกเป็นสองน้ำนะครับแล้วก็ปลาที่อาศัยอยู่เนี่ยเขาก็มีวิวัฒนาการแห่งความอร่อยมากอ่านทะเลนะแล้วก็ในส่วนของอ่านใต้นะขนมจีนหรืออ่านปากใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เขาบอกถึงว่ามาเมืองพัทลุงเนี่ยต้องกินอ่านใต้นะมีร้านขนมจีนในเมืองเนี่ยมีก็เรียกอะไรเครื่องเคียงเยอะแยะไปหมดเลยและทุกอย่างเนี่ยนะครับก็มีภาพรวมเนี่ยทั้งเนื้อสัตว์หรืออะไรเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่ธรรมชาติที่น่าสนใจนะผมว่าอาหารอร่อยแล้วก็สิ่งสำคัญคือคิดว่าผู้คนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอบอ้อมอารีพอสมควรไม่ใช่เมืองคนดูดนะครับ
13: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพัทลุงนะครับ
13: ครับเอาละครับขอบพระคุณครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับเขาสำรวจเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมครับกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมครับพบว่าคะแนนดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 คะแนนลดลงจากของเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนาลดลงจากเดือนเมษายนครับเมษายนเนี่ยอยู่ที่ 3.79 ครับ10อันดับคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนเนี่ยก็มีทั้งผลงานฝ่ายค้านสิทธิและเสรีภาพประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชนเสถียรภาพทางการเมืองด้วยนะครับทีนี้นักการเมืองที่มีผลงานโดดเด่นของฝ่ายรัฐบาลนะครับอันดับหนึ่งก็นายกอนุทินอันดับสองคุณยศชนันอันดับสามคุณเอกนิติอันดับสี่คุณซาบิดาอันดับห้าคุณศรีหศักดิ์ครับส่วนฝ่ายค้านเนี่ยที่มีผลงานโดดเด่นห้าอันดับนะครับอันดับหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ครับอันดับสองคุณรักชนกอันดับสามคุณณัฐพงษ์อันดับ4คุณสิริกัญญาแล้วก็อันดับ5คุณผลิตวัชรศิลป์ครับอันนี้เป็นผลสำรวจดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมของสวนดุสิตโพครับเมื่อวานนี้เขามีงานไพร์นะครับ
14: บางกอกไพรส์เฟสติวัล2026ครับเป็นงานที่เขาจัดขึ้นเพื่อความเท่าเทียมกันในทุกๆด้านนะมีทั้งกลุ่ม LGBTQ+และที่พิเศษก็คือมีน้องๆออทิสติกไปร่วมงานด้วยนะครับงานใหญ่ครับขบวนพาเลทยาวเหยียดเลยนะครับสำหรับเพศทางเลือกแล้วก็นอกจากประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีบรรดานักการเมืองเข้าร่วมขบวนพาเลทหลายคนนะครับจากหลายพรรคทีเดียวนะครับเป็นงานใหญ่มีคำเตือนจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสำหรับผู้ประกอบการที่เอาของปลอมหรือว่าของลอกเลียนแบบเอามาขายผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับผู้ประกอบการที่เอาสินค้าปลอมหรือว่าลอกเลียนแบบสินค้าละเมิดกฎหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 109 นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาร้านอาหารจีนนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารหม่าล่าที่เอาเครื่องดื่มสมุนไพรกระป๋องสีแดงหวังเหล่าจีเอามาวางขายอย่างไม่ถูกต้องคือละเมิดลิขสิทธิ์เขาน่ะหวังเหล่าจีเนี่ยเขามีบริษัทนำเข้าที่ถูกต้องนะครับก็คือบริษัทมัลติแอคเซสลิมิเต็ดซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฉะนั้นถ้าร้านไหนเอาของปลอมที่มีคนปลอมเนี่ยลอกเลียนแบบเขาเนี่ยเอามาวางขายเข้าขายผิดกฎหมายนะครับนี่คือคำเตือนจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ขอรณรงค์กันต่อเนื่องนะครับสำหรับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทั้งแอปพลิเคชันเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือว่าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะค่าธรรมเนียมขยะนะครับเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ทำการคัดแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็คัดแยกขยะออกมาขยะรีไซเคิลเนี่ยจะมีผู้มารับซื้อนะครับก็คือบริษัท Westby Delivery ครับรับซื้อขยะถึงหน้าบ้านเลยนะครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการนี้นะครับนอกจากเสียค่าขยะในราคาถูกเท่าเดิมแล้วยังได้รายได้จากการขายขยะโดยบริษัท Westby Delivery เขาจะมารับซื้อด้วยเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
15: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มี